สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่สหคลินิกบุญรักษ์และคลินิกเวชกรรมใจสายเพื่อฉีดเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงจากโรคถวายแด่พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายกว่า500รูปค่ะณหมู่กุฏิสามเณรปเรียนธรรมวัดพระธรรมกายสหคลินิกบุญรักษ์ร่วมกับคลินิกเวชกรรมใจสายจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีถวายแด่พระภิกษุพระพี่เลี้ยงและสามเณรวัดพระธรรมกายจำนวนกว่า500รูปเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่และช่วยลดความรุนแรงของโรคซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันโรคอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มพระภิกษุและสามเณรซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและมีภารกิจด้านการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องการได้รับวัคซีนจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดลดผลกระทบต่อสุขภาพและสนับสนุนให้การศึกษาและการปฏิบัติศาสนกิจดำเนินไปได้อย่างมั่นคงทั้งนี้การให้บริการฉีดวัคซีนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางการแพทย์โดยแพทย์หญิงนวพันธ์ผลบุญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ป้องกันพร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลเภสัชกรและเจ้าหน้าที่จากสหคลินิกบุญยรักษ์และคลินิกเวชกรรมใจสายที่ร่วมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดกรองสุขภาพการให้บริการฉีดวัคซีนตลอดจนการสังเกตอาการหลังรับวัคซีนอย่างใกล้ชิดในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายและพระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนิบริยนธรรม9ประโยคพระอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายให้ความเมตตาอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพของพระภิกษุพระพี่เลี้ยงและสามเณรในสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสหคลินิกบุญรักษ์คลินิกเวชกรรมใจสายวัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ร่วมกันดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณรและบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่หมู่คณะอย่างเป็นรูปธรรมค่ะวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิแบบหยุดนิ่งตามหลักวิชาธรรมกายค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและเป็นกันเองโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการปรับร่างกายและจิตใจให้เกิดความสมดุลพร้อมทั้งให้ชาวท้องถิ่นได้ยืดเส้นในท่าพื้นฐานอย่างง่ายๆเพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อจากนั้นคณะพระอาจารย์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยแนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายและปล่อยวางเรื่องราวรอบตัวลงชั่วคราวเพื่อให้ใจได้สัมผัสกับความสงบนิ่งที่แท้จริงภายในส่วนในช่วงท้ายของคลาสปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันซักถามข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมซึ่งผู้ร่วมงานหลายท่านได้สะท้อนความรู้สึกว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบความนิ่งเบาสบายความปลอดโปร่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้มอบแนวคิดในการนำสมาธิไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์

ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทความว่าวายเมเถวปุริโสนันเนพินไทยะปันดิโตบุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ควรท้อถอยควรมุ่งมั่นจนกว่าจะประสบความสำเร็จอัธยาศัยของพระบรมโพธิสัตว์ที่น่าศึกษาอย่างหนึ่งคือเมื่อท่านตัดสินใจทำอะไรแล้วจะไม่ย่อท้อหากไม่สำเร็จเป็นไม่เลิกลาท่านจะไม่ตามใจกิเลสเพราะรู้ว่ากิเลสคือสิ่งที่ชักจูงให้ใจตกต่ำต้องเวียนวนอยู่ในมหาสมุทรแห่งทุกข์ในสังสารวัฏไม่สามารถข้ามขึ้นสู่ฝั่งพระนิพพานได้พระบรมศาสดาทรงสั่งสอนให้พุทธสาวกมีความเพียรอย่างไม่ลดละเพราะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหากความเพียรย่อหย่อนเสียแล้วความสำเร็จที่ตั้ง

ดังนั้นเมื่อพบเจออุปสรรคก็ให้ดีใจเถิดว่าเราใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วเหมือนเรื่องราวของพระเตมิยกุมารผู้เพียรพยายามหาทางออกบวชต่อทนแสร้งทำเป็นคนง่อยเปรี้ยนานถึง16ปีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะจ๊ะคนทั่วไปแม้จะแสร้งทำอย่างท่านแต่ก็16วันก็ถือว่าเก่งแล้วแต่นี่นานถึง16ปีเต็มๆเพราะท่านทำด้วยอุดมการเพื่อถางทางไปพระนิพพานความเพียรและขันติธรรมของท่านจึงเป็นเลิศกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวการออกผนวดของพระเตมิยราชกุมารกันต่อเลยนะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่นายสารถีจะขับรถม้าพาพระเตมิยกุมารออกจากพระนครไปไกลสามโยชน์จนลดถึงชายป่าแห่งหนึ่งแต่น่าแปลกใจที่ป่าอันอุดมแห่งนั้นได้ปรากฏแก่สายตาของนายสารถีประดุจป่าช้าผีดิบนายสารถีจึงชะลอรถแวะลงจอดที่ข้างทางเปลื้องเครื่องทรงของพระโพธิสัตว์ออกแล้วห่อไว้เสร็จแล้วก็ถือจอบเดินไปหาทำเลเพื่อขุดหลุมสี่เหลี่ยมในที่มิไกลจากราชรถส่วนพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าเราจะทดลองเคลื่อนไหวมือและเท้าดูจึงเสด็จลงจากราชรถทรงเดินกลับไปกลับมาอยู่พักหนึ่งก็ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นผู้มีพละกำลังอยู่อวัยวะทุกอย่างยังใช้การได้ดีและทรงทราบโดยอนุมานว่าเรามีกำลังพอที่จะเดินทางไกลได้ถึง100โยชน์ภายในวันเดียวเปิดสอบพิจารณาดูกำลังว่าถ้าหากนายสารถีที่จะทำร้ายเราเราจะมีกำลังพอที่จะต่อสู้กับนายสารถีหรือไม่หนอจึงทรงทดลองจับท้ายรถและยกขึ้นทั้งคันก็ปรากฏว่าสามารถยกขึ้นได้อย่างง่ายดายพอทรงทราบว่าตนมีพละกำลังพอที่จะต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อไม่ให้ใครมาทำอันตรายพระองค์ได้ก็ทรงดำริต่อไปว่าก่อนที่จะออกบวชเราควรที่จะได้แต่งเครื่องประดับใหม่ที่เหมาะสมในขณะนั้นเองวิมานของท้าวสักกะเทวราชผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เกิดอาการแข็งกระด้างและร้อนขึ้นมาด้วยเดชานุภาพของพระโพธิสัตว์ท้าวเธอจึงทรงตรวจดูว่าเพราะเหตุอะไรหนอพระทรงสอดส่องทิพยเนตรมายังโลกมนุษย์พระทรงเห็นเหตุและความเป็นไปทั้งหมดจึงทรงดำริว่าความปรารถนาของพระเตมียกุมารถึงที่สุดแล้วขณะนี้เธอต้องการเครื่องประดับก็เครื่องประดับของมนุษย์ไม่คู่ควรกับเธอเราจะให้เตมิยราชกุมารประดับด้วยเครื่องประดับทิพย์วันแล้วก็ได้ตรัสเรียกวิสุกรรมเทวบุตรมาและก็มอบเครื่องประดับทิพย์ให้และมีลักสั่งให้นำเครื่องประดับทิพย์นี้ไปประดับพระเตมิยราชกุมารวิสุกรรมเทวบุตรขันรับเทวบัญชาจากท้าวสักกะแล้วก็นำเครื่องประดับทิพย์นั้นลงมายังโลกมนุษย์ทันทีเพียงชั่วพริบตาโดยการเหยียดแขนและคู่แขนเท่านั้นวิสุกรรมเทวบุตรก็มาปรากฏกายอยู่ณเบื้องหน้าของพระโพธิสัตว์ทูลขออนุญาตที่จะประดับตกแต่งพระวรกายให้พระองค์แต่นั้นก็ได้ประดับพระวรกายของพระโพธิสัตว์ให้สวยสดงดงามเดี๋ยวเครื่องประดับที่

พระสกะทรงประทานให้อันเป็นของกึ่งทิพย์กึ่งมนุษย์ที่วิจิตรอลังการมากพระบริษัทครั้นได้รับการประดับพระวรกายเสร็จแล้วจึงเสด็จไปหาสุนันทสารถีซึ่งกำลังขุดหลุมอยู่ได้ประทับยืนที่ริมปากหลุมแล้วตรัสถามนายสารถีว่าแน่นายสารถีท่านจะขุดหลุมไปทำไมส่วนนายสารถีมัวจะก้มหน้าก้มตาขุดหลุมให้เสร็จโดยเร็วที่สุดจึงไม่ได้สนใจแงนหน้าขึ้นมามองดูเลยได้กล่าวตอบไปทันทีว่าพ่อรถของพระราชาเป็นคนง่อยเปรี้ยเหมือนไม่มีจิตใจพระราชารับสั่งให้เราฝังเท้าเธอเสียในป่าแห่งนี้พระบริษัทจึงตรัสต่อว่าดูก่อนสารถีเราไม่ได้เป็นคนง่ายเปลี่ยไม่ได้มีร่างกายพิกลพิการดังนั้นถ้าท่านฝังเราเสียในป่าก็เท่ากับว่าท่านทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมตรัสอย่างนี้แล้วจึงทรงเหยียบรหัสออกแล้วทรงเชื้อเชิญให้นายสารถีมองดูพระองค์พร้อมกับตรัสว่าเชิญท่านดูแขนขาของเราและเชิญฟังคำภาษิตของเราถ้าท่านฟังเราเสียในป่านี้ก็เท่ากับว่าท่านทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสุนันทสารถีได้ฟังแล้วจึงคิดว่านี่ใครหนอเมื่อมาถึงก็พูดสรรเสริญแต่ตนเองเท่านั้นจึงหยุดพักการขุดหลุมแล้วเงยหน้าขึ้นดูไม่ได้เห็นรูปสมบัติของพระบริษัทสงดงามดุจเท้าสกัดจำแรงมาก็ทั้งอัศจรรย์ใจและตกใจเพราะคิดไม่ถึงว่าจะได้พบกับคนที่แต่งกายงดงามดังเทวดาในท่ามกลางราวพลายแห่งนี้แม้เห็นชัดเจนในตาทั้งสองก็ยังจำไม่ได้ว่าเป็นพระเตมิยราชกุมารแต่ก็รู้สึกคุ้นตาเหมือนเคยเห็นนึกรำพึงขึ้นมาในใจว่าชายผู้นี้จะเป็นมนุษย์หรือเทวดากันหนอจึงถามไปว่าท่านน่ะเป็นเทวดาหรือคนท่านหรือเป็นท้าวสักกะเทวราชผู้ให้ทานในการก่อนท่านเป็นใครหรือว่าเป็นบุตรของใครแล้วจะรู้จักท่านได้อย่างไรพระสงฆ์เห็นว่าเป็นโอกาสอันควรเธอจะบอกให้สารถีทราบว่าพระองค์เป็นใครและจะได้แสดงธรรมให้สารถีงดการทำร้ายพระองค์เสียจึงตรัสว่าดูก่อนสารถีเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่เท้าสักกะผู้ให้ทานในการก่อนเราเป็นโอรสของพระเจ้ากาสิกราชผู้ที่ท่านกำลังจะฝังเราในหลุมนั่นแหละดูก่อนสารถีถ้าท่านฆ่าเราเสียในป่านี้ท่านก็ได้ชื่อว่าทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเพราะบุคคลนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นผู้ประทุษร้ายมิตรได้ชื่อว่าเป็นคนเลวทรามพระราชาเป็นเหมือนต้นไม้เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ตัวท่านเป็นเสมือนคนอาศัยร่มเงาถ้าท่านฝังเราเสียในป่านี้ท่านก็ได้ชื่อว่าทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเป็นธรรมเนียมของบัณฑิตที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณว่าต้องมีความกตัญญูต่อคนสัตว์สิ่งของที่มีอุปการคุณเมื่อเดินทางไปในป่าแต่ใช้นั่งหรือนอนใต้ร่มไม้ใดก็จะไม่งดเว้นไม่หักรานไม่ตัดไม้ต้นไม้เพราะถือว่าต้นไม้ที่มีคุณฝ่ายสุนันทสารถีได้ฟังธรรมภาษิตเห็นพระจับใจของพระโพธิสัตว์แล้วก็เริ่มคล้อยตามสมมติเขาจะตัดสินใจทำประการใดจะปฏิบัติละเมิดพระบัญชาหรือไม่

คอยมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็อย่าลืมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีอุปการคุณต่อเรากันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่93จากตอนที่แล้วอาจารย์ทั้ง4ได้วางแผนที่จะทำให้พระเจ้าวิเทหราชทรงเคลือบแคลงในมโหสถได้พร้อมกันมาถามปัญหามโหสถถึงที่บ้านโดยได้ถามปัญหาข้อแรกว่าคติในการดำรงชีพนั้นบุคคลผู้ต้องการประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ควรจะตั้งตนอยู่ในคุณธรรมข้อใดเป็นเบื้องต้นซึ่งมโหสถก็ตอบว่าความสัตย์หรือความจริงใจย่อมต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดประดุจเสาเรือนต้องเป็นไม้มีแก่นที่มีเนื้อแน่นและยังจะต้องตรงด้วยหลักภายในก็ยิ่งต้องซื่อตรงเช่นเดียวกันแล้วอาจารย์เสนกะก็รุกถามต่อไปว่าผู้ดำรงอยู่ในความสัตย์แล้วนี่ควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปล่ะก็ควรที่จะแสวงหาทรัพย์ให้เพิ่มพูนมากขึ้นเพื่อความเป็นปึกแผ่นของตนน่ะสิมโหสถตอบเมื่อมีทรัพย์เป็นปึกแผ่นแล้วนี่ยังจะต้องทำอย่างไรต่อไปอีกล่ะมโหสถตอบอย่างฉะฉานว่าความเป็นปึกแผ่นของทรัพย์นะถึงจะมีคุณเพียงไรแต่ถ้ายังต้องอยู่ในวงล้อมของกลุ่มคนที่ริษยาก็ไม่อาจจะมีความสุขอยู่ได้ดังนั้นบัณฑิตผู้มีทรัพย์มั่งคั่งแล้วก็พึงแสวงหามิตรสหายสืบไปอาจารย์เสนกะมิได้หยุดเพียงนั้นกลับรุกคืบถามต่อไปว่าเมื่อคบมิตรแล้วนี่จะพึงปฏิบัติต่อมิตรนั้นอย่างไรอีกล่ะมโหสถก็ตอบทันทีว่า

ิมิตแล้วนี่ก็ต้องจับความคิดอ่านของมิตรให้ได้นะสิเอแล้วทำไมจะต้องจับความคิดอ่านของมิตรด้วยล่ะอาจารย์เสนกะถามพลางแซงตีสีหน้าฉงนท่านเสนกะท่านเคยเห็นหรือไม่ว่าบุคคลที่เคยมั่งคั่งเป็นปึกแผ่นแต่ภายหลังน่ะกลับต้องเสื่อมลงเพราะมิตรสหายมโหสถตั้งกระทู้ถามอาจารย์เสนกะก็รับว่าเคยเห็นสิพ่อบัณฑิตนั่นและท่านอาจารย์เมื่อคบมิตรแล้วเนี่ยจึงต้องจับความคิดอ่านของมิตรให้ได้มองให้ออกว่าความคิดอ่านของมิตรน่ะโน้มเอียงไปในทางใดเป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรเพื่อจะได้ตามรักษามิตรนั้นไว้มิให้ตั้งอยู่ในความประมาทจำแจ้งทีเดียวพ่อบัณฑิตอาจารย์เสนกะกล่าวยกย่องมโหสถซึ่งยากจะเข้าใจว่าจริงใจหรือเสแสร้งครั้นแล้วจึงดำเนินกลอุบายต่อไปว่าเมื่อต่างฝ่ายควรได้อ่านความคิดของกันและกันฉะนั้นจึงควรถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและน่าจะเปิดเผยเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างให้กันและกันทราบโดยที่ไม่ควรปิดบังเลยอย่างนั้นล่ะสิถูกต้องแล้วท่านอาจารย์การถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่การจะเปิดเผยไปเสียทุกอย่างก็ไม่ถูกต้องเพราะความคิดของเราน่ะบางอย่างที่เป็นความลับก็ต้องระมัดระวังไม่ควรแพร่พรายแก่ผู้อื่นมโหสถอธิบายหลักของการคบมิตรอย่างชัดแจ้งหวังจะให้เป็นประโยชน์แก่อาจารย์ทั้งสี่โดยปราศจากความระแวงว่าตนน่ะกำลังถูกอาจารย์เสนกะต้อนให้ตกหลุมพรางหมายความว่าความลับของเราเนี่ยบอกใครไม่ได้เช่นนั้นหรืออาจารย์เสนกะรีบรวบความและถามย้ำแน่นอนความลับก็ย่อมต้องเป็นความลับไม่ควรบอกแก่ใครๆทั้งนั้นมโหสถบัณฑิตยืนยันหนักแน่นอาจารย์ทั้งสี่ได้ฟังดังนั้นก็พากันดีใจยิ้มหน้าระรื่นพลางกล่าวพร้อมกันเหมือนนัดหมายกันมาก่อนว่าดีละพ่อบัณฑิตอาจารย์เสนกะยุติคำถามลงเพียงเท่านี้แล้วรีบขอบอกขอบใจมโหสถบัณฑิตเป็นการใหญ่เหมือนสำนึกในพระคุณของมโหสถเสียเต็มประดาจากนั้นทั้งหมดจึงได้ขอตัวกลับเป็นอย่างไรล่ะข้าพเจ้าคาดไว้ไม่ผิดเลยทีนี้แหละเจ้ามโหสถเอ๋ยเจ้าไม่รอดแน่นี่ก็เพราะความฉลาดเกินตัวของเจ้าแท้ๆแหละอาจารย์เสนกะรำพึงขึ้นเหมือนมองเห็นความพินาศของมโหสถอยู่รำไรพลางชักชวนเหล่าสหายไปเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทันทีขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยในยามที่พระอาทิตย์ใกล้อัสดงพระเจ้าวิเทหราชประทับอยู่ณพระตำหนักภายในเขตราชฐานฝ่ายในครั้นทรงทราบว่าอาจารย์ทั้งสี่มีเรื่องสำคัญที่จะกราบทูลจึงพระราชทานโอกาสให้เข้าเฝ้าได้เป็นการรีบด่วนท่านอาจารย์มีเรื่องร้ายอันใดหรือจึงได้พากันมาเฝ้าในเวลานี้พระเจ้าวิเทหราชมีพระราชดำรัสถามท่านเสนกะกราบทูลด้วยสีหน้าหม่นหมองเหมือนมีเรื่องทุกข์ร้อนอยู่ในใจว่าขอเดชะรอช้าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ทราบข่าวสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับความไม่ผาสุกของพระองค์จึงจำต้องรีบด่วนมาเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลให้ทรงทราบพระเจ้าค่ะท้าวเธอได้สดับดังนั้นก็มิได้ทรงตื่นตระหนกตามคำของอาจารย์เสนกะแต่อย่างใดเพราะทรงเห็นว่าหลายครั้งที่ผ่านมาคำทูลของอาจารย์เสนกะนั้นยังไม่น่าเชื่อถือเท่าใดนักดังนั้นเท้าเธอจึงเพียงแต่รับสั่งถามด้วยพระสุรเสียงราบเรียบว่าท่านอาจารย์มีธุระสำคัญอันใดก็จงบอกมาเถิดขอเดชะขอโปรดพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยเถิดหากว่าเรื่องที่ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทอาจารย์เสนกะรีบออกตัวก่อนไม่เป็นไรท่านอาจารย์เชิญท่านกล่าวเถิดท้าวเธอตรัสเร่งเร้าด้วยทรงใคร่จะทราบความโดยเร็วขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทราบข่าวมาว่ามโหสถบัณฑิตผู้ที่ฝ่าพระบาททรงไว้วางพระทัยสถาปนาไว้ในตำแหน่งเสนาบดีบัดนี้เขากำลังคิดการใหญ่อย่างลับๆหวังตั้งตนเป็นกบฏต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระพุทธเจ้าค่ะอะไรกันท่านอาจารย์ท่านเอาอะไรมาพูดมโหสถน่ะหรือจะเป็นกบฏต่อเรานะท้าวเธอตรัสด้วยพระสุรเสียงเจือพระสวนพระพุทธเจ้าค่ะอาจารย์เสนกะยืนยันหนักแน่นพลางหันไปทางอาจารย์ที่เหลือทุกคนต่างพยักหน้าพร้อมกันอย่าเลยท่านอาจารย์ท่านน่ะอย่ากล่าวหามโหสถว่าเป็นกบฏต่อเราเลยเราน่ะไม่เชื่อท่านแล้วเราไม่เชื่อเด็ดขาดท้าวเธอตรัสห้ามด้วยไม่ทรงเชื่อแต่อาจารย์เสนกะนั้นมีไม้เด็ดเตรียมไว้อยู่แล้วแม้พระราชาจะไม่ทรงเชื่อในเบื้องต้นก็ไม่หวั่นไหวแต่ว่าเขาจะกราบทูลอย่างไรอีกนั้นโปรดติดตาม

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านทางจานดาวธรรมครอบครัวของเราได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะเพราะได้น้องสาวคนรองเป็นกัลยาณมิตรให้น้องสาวคนรองก็ได้ขวัตตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแผนกธรรมวารีตั้งแต่ปี27ต่อมาในปี30ก็ได้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่วัดในโครงการ

การทำบุญใครชวนทำบุญก็จะร่วมบุญด้วยเสมอมากบ้างน้อยบ้างและลูกเคยพาเตียมาร่วมบุญที่วัดพระธรรมกายด้วยได้เคยขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนบัวหนึ่งครั้งต่อมาเมื่อเตียอายุได้72ปีก็ป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดระหว่างอยู่ที่โรงพยาบาลน้องสาวคนรองซึ่งในขณะนั้นก็เป็นอุบาสิกาอยู่ที่วัดได้เป็นคนคอยดูแลเตียเตียมีอาการทุรนทุรายหายใจลำบากน้องสาวจึงนำเทปนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อมาเสียบใส่หูให้ฟังอาการทุรนทุรายก็ค่อยๆสงบลงแต่วันสุดท้ายที่เตียตายพี่ชายคนที่สองมาผลัดเวรเฝ้าเตียไม่ได้ให้เตียฟังเทปแล้วเตียก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดรวมอายุได้74ปีแม่น่ะเป็นคนใจบุญเวลาทำบุญหรือทำของถวายพระมักจะทำด้วยตนเองและจัดหาของที่ดีและประณีตกว่าที่กินใช้เองมาถวายพระแล้วก็ทำบุญเสมอแม่เคยร่วมทำบุญกับวัดพระธรรมกายตั้งแต่สมัยงานทอดกฐินซื้อที่ดินตารางวาละ62บาท50สตางค์แต่ส่วนใหญ่แม่มักจะไปอยู่ทุดงที่วัดแถวจังหวัดสมุทรสาครจะมาที่วัดพระธรรมกายเฉพาะงานบุญใหญ่ๆเท่านั้นในบั้นปลายชีวิตของแม่แม่จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิทุกคืนแม่บอกว่าเห็นตัวเองนั่งสมาธิอยู่กลางท้องหน้าตาผ่องใสมากแม่นั่งสมาธิทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา2ปีต่อมาแม่มีอาการปวดศีรษะมากตาพร่ามัวเดินเซแล้วก็อาเจียนจึงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลพบเนื้องอกในสมองต้องเข้ารับการผ่าตัดก่อนผ่าตัดแม่กังวลเกี่ยวกับพี่ชายคนโตและคนที่สามมากเพราะพี่ชายทั้งสองไม่ค่อยจะถูกกันจะขัดแย้งกันเรื่องมรดกและพี่ชายคนที่สาม

7โดยไม่มีใครได้เห็นลมหายใจครั้งสุดท้ายของแม่เลยรวมอายุได้63ปีสามีของลูกเป็นคนนิสัยดีแต่เรียนหนังสือมาน้อยสติปัญญาไม่ค่อยดีกำพร้าพ่อมาตั้งแต่อายุประมาณ2ขวบและอยู่กับแม่ซึ่งไม่มีบ้านเป็นของตนเองต่อสายอยู่คนอื่นในโรงเคี่ยวน้ำตาลเวลาแม่ขึ้นไปบนต้นมะพร้าวมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยทำมีดปาดตาลหล่นใส่เขาแต่เขาหลบทันเลยไม่หล่นใส่หัวเกือบไปแต่ปักลงบนเท้าซ้ายทำให้เป็นแผลเป็นจนถึงปัจจุบันตอนสามีของลูกอายุประมาณ 5-6 ปีเป็นเด็กที่สนมากคอยถูกแม่เขาจับมัดกับต้นไม้แล้วเอาพลิกใส่กะลามะพร้าวเผาไฟสูดดมจนสำลัก ฝึกความแข็งแรงพออายุ7ปีก็ต้องมาอยู่วัดเป็นลูกศิษย์พระอาศัยข้าวคนบาทเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองมาตั้งแต่เล็กอายุได้ประมาณ14ปีก็มาทำงานในโรงงานทำเชือกที่หลับที่นอนก็ต้องอาศัยนอนในโรงงานที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันเครื่องโอ้น่าเห็นใจเขามากค่ะแล้วจากนั้นก็ไปทำงานที่โรงงานทำไอศกรีมได้งานเพียงเล็กน้อยไม่พอใช้ต้องอาศัยกินไอศกรีมแพงนั่นน่ะกินไอศกรีมแทนข้าวและนอนในโรงงานอายุได้16ปีก็ไปเป็นลูกเรือประมงที่มหาชัยซึ่งมีรายได้ดีขึ้นแต่เขาก็ให้แม่เบิกเงินเดือนไปใช้ขณะที่ตัวเองออกทะเลส่วนตัวเขาเองได้ใช้เงินส่วนแบ่งจากการขายปลาที่เจ้าของเรือแบ่งให้พออายุได้21ปีก็มาเป็นทหารเกณฑ์อยู่เป็นทหารเรือที่จันทบุรีช่วงวันหยุดตอนที่เขาเป็นทหารเกณฑ์เขามาอาศัยช่วยงานขายผ้าอยู่กับพี่ชายคนที่สามของลูกจึงได้รู้จักกับลูกเพราะขายผ้าเป็นเหตุซึ่งตอนนั้นยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งพอเขาปลดจากทหารเกณฑ์ก็มาสมัครเป็นพลอาสาสมัครได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการด้วยความเป็นคนซื่อจึงได้มาเป็นผู้ติดตามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจนกระทั่งตัวลูกเรียนจบทำงานแล้ว10กว่าปีเขาก็ยังคอยลูกอยู่คอยติดตามลูกอยู่เสมอจนลูกสงสารแล้วก็ได้แต่งงานกันเมื่อลูกอายุได้38ปีก็10กว่าปีสามีอายุได้39ปีแปลว่ารักจริงโดยมีผู้ใหญ่ที่เขาทำงานด้วยเนี่ยเป็นผู้จัดการงานทุกอย่างให้แต่ต่อมาผู้ใหญ่ท่านนี้ต้องไปอยู่ต่างประเทศสามีจึงต้องตกงานไปโดยปริยายแต่ก็ยังได้เงินบำนาญนิดหน่อยซึ่งก็เป็นขนาดเดียวกับที่ลูกชายของลูกเกิดพอดีสามีจึงต้องรับหน้าที่เป็นพ่อบ้านและก็เลี้ยงดูลูกชายส่วนตัวลูกเองต้องเป็นฝ่ายทำงานเลี้ยงดูครอบครัวแต่ผู้เดียวสามีรักครอบครัวมากแล้วเขาก็รู้สึกละอายใจจึงทำงานบ้านให้ลูกทุกอย่างที่ทำได้เช่นซักเสื้อซักผ้าทำกับข้าวเลี้ยงลูกทำงานบ้านให้ลูกทุกอย่างที่จะทำได้ตัวลูกเองก็รู้สึกก็เฉยๆเขานะเธอทำก็ทำไปสิแถมบางครั้งยังโมโหเนี่ยแล้วโกรธใส่เขาบ่อยๆเวลาเขาทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยแต่เขาก็ไม่โกรธลูกเลยเนี่ยแถมยังบอกลูกอีกด้วยค่ะว่าตัวเองจะทำอะไรก็ให้ใจเย็นๆส่วนตัวลูกเองทำงานเป็นข้าราชการอยู่ในองค์กรรัฐแห่งหนึ่งงานในหน้าที่ที่ลูกทำจะมีรายได้จากเงินที่เรียกว่าตามน้ำเงินตามน้ำไม่ทราบเป็นยังไงนะและบางเดือนได้เงินมากกว่าเงินเดือนประจำซะอีกเงินส่วนนี้เนี่ยโอ้โหเปิดเผยกันดันนี้เลยนำมาแบ่งปันกันแล้วจงต่อๆกันไปเรื่อยๆต่อกันไปเพราะว่าเป็นการปฏิบัติสืบทอดกันเป็นเวลานานก่อนลูกเขารับราชการซะอีกรู้ได้งั้นจากส่วนนี้มาเลี้ยงดูครอบครัวและจนเจอพี่น้องหลายคนคำถามเลยแม่มีวิบากกรรมใดจึงโรคเนื้องอกในสมองช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะเนื้องอกในสมองที่แม่เคยนั่งสมาธิเห็นตัวเองใช่กายละเอียดไหมคะ

0: การที่แม่นั่งสมาธิก่อนผ่าตัดช่วยแม่คลายกังวลบ้างได้ไหมช่วงที่แม่ไม่รู้สึกตัว7วันนั้นแม่รู้สึกอย่างไรมีสติบ้างไหมคตินิมิตก่อนตายเป็นอย่างไรขณะนี้แม่อยู่ในภพภูมิไหนลูกๆทำบุญไปให้ได้รับหรือไม่คะท่านฝากข้อความอะไรถึงลูกๆบ้างคะนี่คือข้อที่หนึ่งเตี่ยมีบุพกรรมอะไรจะเป็นมะเร็งที่ปอดก่อนตายเตี่ยไม่ได้ฟังเทปหลวงพ่อคตินิมิตเตี่ยใสหรือหมองคะขณะนี้เตี่ยอยู่ในภพภูมิใดแล้วลูกทำบุญไปให้ได้รับหรือไม่คะท่านฝากข้อความอะไรถึงลูกๆบ้างคะเตี่ยไม่ชอบพี่ชายคนที่สองแต่พี่ชายคนที่สองนี้ต้องมาดูแลเตี่ยจนวินาทีสุดท้ายเป็นเพราะกรรมใดคะสามีของลูกมีวิบากกรรมอะไรจึงมีสติปัญญาไม่ค่อยจะดีเรียนน้อยมีชีวิตลำบากตั้งแต่ยังเล็กถูกแม่จับมัดกับต้นไม้แล้วเอาพริกใส่กะลาเผาให้ดมโดนมีดปาตาหล่นใส่เท้าเป็นหิดจนน้ำเหลืองเต็มตัวปัจจุบันป่วยเป็นโรคปอดชื้นบ่อยโอ้โห1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้มันได้อย่างนี้สิจ๊ะบุญใดส่งผลให้สามีลูกได้ดีจนได้ไปทำงานกับผู้ใหญ่แต่ก็ต้องมาตกงานเพราะผู้ใหญ่ท่านนั้นไปต่างประเทศผู้ใหญ่ท่านนี้เคยเกี่ยวข้องกับสามีมาอย่างไรจึงมีความผูกพันกันมากเหมือนแม่กับลูกแม้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สามีเคยมีบุพกรรมร่วมกันกับลูกมาอย่างไรจึงต้องมีสภาพครอบครัวไม่เหมือนคนอื่นคือสามีต้องมาเป็นแม่บ้านพ่อบ้านแทนลูกและลูกต้องเป็นฝ่ายทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวและกรรมใดผูกพันบังคับให้ลูกมักจะโกรธเขาอย่างมากๆบ่อยๆโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรบ่อยๆค่ะเงินรายได้ตามน้ำที่ได้ลูกที่ลูกได้จากการทำงานในหน้าที่นั้นบาปหรือไม่คะถ้าบาปจะมีวิบากกรรมอย่างไรและถ้าลูกนำเงินนี้มาทำบุญจะมีผลบุญอย่างไรคะขณะนี้ลูกต้องทำงานหนักแต่โอกาสขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชายากมากๆเราต้องมีพักมีพวกเส้นสายและให้การตอบแทนซึ่งกันและกันจึงจะขึ้นเป็นระดับผู้บังคับบัญชาได้เป็นเพราะบุญอย่างใดของลูกบกพร่องไปคะเราจะไม่มีโอกาสขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชาลูกช้างลูกอายุ9ขวบเขามีบุพกรรมใดจึงเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กมักจามบ่อยน้ำมูกไหลเขาเรียนหนังสือค่อนข้างเก่งแต่ดื้อมากๆไม่ค่อยจะอยู่นิ่งแม้กระทั่งมาทำบุญที่วัดบ่อยนั่งสมาธิก็จะนั่งแต่ไม่เกิน5นาทีปะโถ9ขวบเนี่ยแต่เพราะเขาประกอบเหตุมาอย่างไรแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรคะต้องแก้ที่คุณแม่และเขามีบารมีทางบวชมาหรือไม่คะยังเป็นความหวังของแม่น้องสาวคนรองของลูกเคยร่วมสร้างบารมีภายในองค์กรอยู่ระยะหนึ่งและได้ออกไปค้าขายเขาเคยเริ่มบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรคะโอกาสจะตั้งตัวได้มีบ้างไหมคะตัวลูกสามีและลูกชายเคยทำบุญร่วมกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรคะตัวลูกทำบุญด้วยศรัทธาแต่ใจมักไม่ค่อยจะใสจะแก้ไขได้อย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำไปไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญชาแม่เป็นเนื้องอกในสมองเพราะจากกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตเช่นทุบหัวปลามาส่งผลจ้ะแม่เคยนั่งสมาธิเห็นตัวเองนั่นก็คือกายมนุษย์ละเอียดของแม่จ้ะแม่เห็นจริงๆจ้ะท่านมีบุญมากจ้ะการที่แม่นั่งสมาธิก่อนผ่าตัดนั้นก็ช่วยแม่คลายกังวลไปได้มากจ้ะช่วงที่แม่ไม่รู้สึกตัว7วันนั้นก็เหมือนคนหลับอยู่แม่ตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส3เป็นเทพธิดาสุดสวยได้บุญที่ท่านทำไว้ในพระพุทธศาสนามาตลอดเห็นไหมจ้ะหนทางสู่พระโลกท่านสดใสสว่างทีเดียวได้รับบุญที่อุทิศไปให้ท่านก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านนั่งยิ้มไปยิ้มมาชมทิพยสมบัติอยู่มีความสุขมากแล้วก็ได้รับบุญที่ลูกทำอุทิศไปให้ท่านทุกอย่างเลยจ้าเทพธิดาสวยๆนี่เตี่ยเป็นมะเร็งที่ปอดเพราะกามสูบบุหรี่ในปัจจุบันเป็นหลักรวมกับ

บาลอธิบายค่าสัตว์ทำอาหารและค่าขายในอดีตมันส่งผลจ้ะเนี่ยเตียตายแล้วในกตินิมิติผ่องใสก็ไปเกิดเป็นอากาศเทวาที่บุญที่ลูกให้ทำและทำเองบ้างรวมทั้งบุญที่อุทิศไปให้ท่านด้วยจ้ะท่านบอกว่าตอนนี้ท่านเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปมากขึ้นท่านเสียดายที่ทำบุญน้อยไปหน่อยตอนเป็นมนุษย์แต่ก็ได้รับบุญที่ทุกคนอุทิศไปให้จ้ะเตียไม่ชอบพิชาคนที่สองแต่พิชาคนนี้ได้มาดูแลเตียจนถึงวาระสุดท้ายนั้นน่ะจริงๆแล้วพี่ชายคนนี้เตียไม่ถึงก็ไม่ชอบท่านน่ะรักลูกทุกคนแต่ว่าพี่คนนี้มักจะเกเรหน่อยจ้าแต่ว่าพี่ชายคนนี้ก็รักเตียมีความกตัญญูกตเวทีจึงได้มาดูแลเตียอีกทั้งในอดีตชาติพระที่ผ่านๆมาเคยเป็นเพื่อนของเตียที่เคยเกื้อกูลกันมาถึงเพราะความเป็นเพื่อนยังทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างแต่ชาตินั้นเตียได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาจึงได้มาเกิดเป็นลูกท่านแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรกันมาสามีลูกมีสติปัญญาไม่ดีเรียนน้อยมีชีวิตลำบากตั้งแต่เล็กถูกแม่จับมากับต้นไม้แล้วพลิกใส่กะลาเผาให้ดมโดนมีดปาดตาหล่นใส่เท้าโอ้โหเป็นหิดจนน้ำเหลืองเต็มตัวปัจจุบันป่วยเป็นโรคปอดเชื้อบ่อยๆเพราะในอดีตสามีเป็นคนเคยรวยเพราะความเป็นเศรษฐีแต่บางทีก็ดีบางทีก็อารมณ์เสียเมื่ออารมณ์เสียก็มักจะระบายอารมณ์ที่เสียนั่นกับลูกหลานและบริวารในบ้านเช่นจับลูกหลานที่ทำผิดมามัดตีเอาพลิกใส่กะลาสมควรในสำลักเพื่อการลงโทษบ้างบางทีเคยโกรธถึงกับปามีดใส่แต่เด็กหลบทันไม่โดนตัวแต่ว่าโดนเท้าอีกทั้งมีวจีกรรมดุด่าด้วยคำหยาบและดูแลบริวารในเรือไม่ค่อยดีโดยปล่อยเขานอนในที่อับชื้นหรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ก็เช่นกันดูแลไม่ค่อยดีให้อยู่ในที่อับชื้นจึงทำให้มาเป็นโรคปอดชอบกับชอบดื่มสุราก่อนทานอาหารเพื่อเรียกน้ำย่อยกรึบหนึ่งเนี่ยจึงทำให้สติปัญญาไม่ดีอีกทั้งความตระหนี่เป็นเศรษฐีที่ตระหนี่นี่แหละจึงทำให้ลำบากมาตั้งแต่เด็กจ้าสามีลูกทำงานได้ดีกับผู้ใหญ่เพราะบุญที่เคยช่วยเหลือญาติในชาติที่เป็นเศรษฐีที่ตระหนี่นั่นแหละได้เคยช่วยเหลือญาติไว้บ้างเกื้อกูลญาติบ้างเพราะความตระหนี่แต่เกื้อกูลญาติช่วงสั้นๆไม่ยาวนักต่อมาตกงานพระผู้ใหญ่ได้ไปอยู่ต่างประเทศผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านรักและเอ็นดูเหมือนแม่กับลูกเพราะความเกื้อกูลกันในปัจจุบันและในอดีตก็เคยเป็นญาติที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาจึงทำให้ผู้ใหญ่ท่านนี้เอ็นดูจ้าครอบครองลูกมีสภาพไม่เหมือนครอบครัวอื่นคือสามีต้องมาเป็นแม่บ้านแทนลูกเป็นพ่อบ้านแทนลูกส่วนตัวลูกเองเป็นฝ่ายหาเงินเลี้ยงครอบครัวเพราะในชาติอดีตก็เป็นสามีภรรยากันนั่นแหละภรรยามักจะทำทานด้วยตัวเองเสมอส่วนสามีแค่มีจิตยินดีอนุโมทนาเมื่อบุญส่งผลในชาตินี้จึงมีสภาพอย่างนี้แหละจ้ะดังกล่าวในชาตินั้นลูกก็เป็นภรรยาเขาเหมือนในชาตินี้จ้ะลูกมักกลอดเขายังไม่มีเหตุผลเป็นประจำละเป็นกรรมเก่าของเขาที่ชอบเขาชอบระบายอารมณ์ใส่ลูกหลานบริวารในชาติที่เป็นเศรษฐีตระหนี่ดังกล่าวนั่นแหละจ้ะมาส่งผลกลับไปกรรมใหม่ของตัวลูกที่ทำกับเขาเพราะความเหนื่อยความเครียดจากการทำงานแต่นั้นลูกก็จะไปทำอย่างนั้นกับเขาสิจ้าเพราะเขาก็รักลูกนะแล้วก็เป็นพ่อสีเรือนที่ดีลูกต้องมันทนุถนอมน้ำใจกันสิจ้าอีกทั้งอัธยาศัยนี้ก็จะได้ไอ้ที่โกรธบ่อยๆจะได้ไม่ติดตัวไปในภพเบื้องหน้าถ้าทำไม่บ่อยมันติดนิสัยน่าจะเป็นคนหงุดหงิดง่ายเพราะทำไม่บ่อยเข้าจะไปเป็นยักษ์นั่นแหละนี่คือวอมเป็นยักษ์แต่เป็นมนุษย์นี่แหละเงินรายได้ตามน้ำที่ลูกได้จากการทำงานในหน้าที่นั้นก็จะมีเศษกรรมอยู่ต้องศึกษาไว้นะลูกนะโดยเมื่อใดกรรมนี้ส่งผลก็มักจะเป็นโรคเลือดที่เกี่ยวกับเลือด

โรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นต้นแต่ถ้ารวมกับกรรมปานาธิบาตถ้ามีกรรมปานาธิบาตด้วยหรือตั้งใจโกงด้วยเมื่อใดก็จะเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดมะเร็งในกระดูกเป็นต้นจ้าต้องศึกษาให้ดีถ้าลูกนำเงินนั้นมาทำบุญบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมลงไปบ้างเนื่องจากมันเป็นบุญปนบาปบุญต้องแยกให้ออกจ้าบุญจะส่งผลให้เป็นเศรษฐีแต่ขี้โลกจะเป็นเศรษฐีที่เป็นโรคเลือดมั่งโรคแพ้ภูมิตัวเองมั่งหรือรวยแต่ป่วยอย่างเงี้ยดังนั้นให้ลูกมาสั่งสมบุญให้มากๆเพราะคือมันยากในชีวิตทางโลกมันยากที่จะทำให้ชีวิตบริสุทธิ์บริบูรณ์ดุจดังเพชรที่เจริญในแล้วได้ชีวิตทางโลกมันอย่างนี้มันก็บุญมั่งบาปมั่งแต่ว่าให้บุญมากบาปน้อยก็โอเคนะชีวิตทางโลกมันจะมีบุญปนบาปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาขณะนี้ลูกต้องทำงานหนักแต่มีโอกาสจะเป็นผู้บังคับบัญชายากมากเพราะต้องทำใจนะลูกนะชีวิตสังสารวัฏมันก็เป็นอย่างนี้ก็กำลังบุญของลูกมันมีเพียงแค่นี้นะว่าทำมาแค่นี้มันก็ได้แค่นี้เนี่ยดังนั้นอย่าท้อใจไปเลยให้ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบุญทุกอย่างให้เต็มกำลังแล้วอธิษฐานจิตให้ดีไปเอาดีในภพชาติเบื้องหน้าเถอะจ้าเพราะว่าเวลาในโลกนี้มันก็มีไม่มากนักสำหรับทุกคนจ้าลูกชายอายุ9ขวบเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เล็กมักจามบ่อยมีน้ำมูกไหลเพราะชาติในอดีตตอนเด็กๆนี่ดูวิบากกรรมนะจ๊ะเราต้องศึกษาไว้ตอนเด็กๆมักชอบแกล้งสัตว์ไปจับเอาสัตว์ตัวเล็กๆมากัดกันเช่นจับจิ้งหรีดมากัดกันบางทีก็แกล้งเอาน้ำราดหมามั่งแมวมั่งหรือจับโยนให้มันลงไปในน้ำให้มันหัดว่ายน้ำเป็นต้นจ้ะวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลจ้ะเป็นเด็กเรียนหนังสือค่อนข้างเก่งแต่ไม่ค่อยอยู่นิ่งแม้กระทั่งมาวัดก็เพราะเอาไปโถเอาไปทางเอ้ยไอ้เด็กอายุขนาดนี้มันก็เป็นอย่างนี้สิ่งดีกว่าเด็กที่จับแล้วปุ๊บอยู่เฉยๆไม่หือไม่อือเลยเนี่ยลูกจะเอายังไงจ้ะเขามีบุญบวชในช่วงสั้นจะต้องประคองให้ดีจ้ะน้องสาวคนรองของลูกเคยร่วมสร้างบารมีภายในองค์กรอยู่ระยะหนึ่งเคยอยู่เขตในไอเดียแตกก็ออกไปค้าขายอยากรวยเขาเนี่ยเคยร่วมบุญกับหมู่คณะมานะจ๊ะพุทธนรที่ผ่านมาเป็นกุลธิดาเป็นคนมีนิสัยเบื่ออยากมาหลายชาติคือเมื่ออยู่ครองเรือนก็ประสบทุกข์จากการครองเรือนก็เบื่อสุดขีดเลยอยากจับประพฤติพรหมจรรย์แต่พอมาประพฤติพรหมจรรย์ก็เบื่ออยากเอาไปครองเรือนเป็นอย่างนี้แล้วจะหลายชาติจ้ะเขาเบื่ออยากนี่มาหลายชาติเขาก็พอมีบุญในระดับพอเลี้ยงตัวเองได้คือแปลว่าก็งั้นแหละอยู่ไปวันหนึ่งแต่ถ้าประมาทในการดำเนินชีวิตบุญเก่าหมดแล้วไม่สร้างเพิ่มเติมให้เต็มกำลังก็อตรอจ้ะอันตรายเพราะว่าวิบากกรรมเก่าเรื่องตามก็มีอยู่ตัวลูกสามีลูกชายเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำจ้ะตัวลูกทำบุญด้วยศรัทธาแต่ใจไม่ค่อยใสเพราะลูกติดนิสัยขี้หงุดหงิดเพราะเครียดจากการทำงานและเลี้ยงครอบครัวเราต้องรีบแก้ไขเพราะถ้าเป็นดังนี้อีกเวลาบุญส่งผลมันก็จะไม่เต็มที่เวลาจะได้ทรัพย์มามักจะมีเรื่องมีเหตุทำให้หงุดหงิดก่อนหงุดหงิดใจก่อนแล้วถึงจะได้ทรัพย์เมื่อรู้ดังนี้ก็ต้องทำใจให้ใสๆในการมานั่งสมาธิภาวนาให้มากๆจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: สิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษยอดนักสร้างบารมีทุกๆท่านนะ
1: สาธุ
0: ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมทุกคนนะ
1: สาธุ
0: เราก็ผ่านงานบุญใหญ่กันมาแล้วเนาะ22เมษาตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะเราทำบุญใหญ่กันมามากมายธรรมยาตรามาฆบูชาถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัดให้เรานึกถึงบุญให้ปลื้มใจตลอดเวลานะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูสบายคือเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ยจากอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะอากาศยังร้อนๆอยู่เลยนะโอ้ถ้าใครไปที่เจดีเราจะรู้เลยว่าโอ้วันนี้มันร้อนแบบสุดๆเลยนะแต่เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองเนี่ยฝนตกลงมานะช่วงนี้อากาศกำลังสบายมากๆแล้วก็น่าจะสบายไปถึงวันออกพรรษาเลยหลายเดือนทีเดียวนะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้บำเพ็ญเพียรทำความเพียรได้อย่างสบายๆนะเพราะว่าการจะทำความเพียรให้บังเกิดผลนั้นต้องประกอบด้วยความสบายทั้งกายสบายใจสบายเนี่ยเหมือนเรานั่งกันอยู่ห้องนี้นี่อากาศดีทีเดียวนะข้างนอกจะร้อนจะหนาวจะฝนจะแดดยังไงไม่สนนะแต่พออยู่ในห้องแก้วสารพัดนึกเรียกว่าสารพัดนึกจริงๆนะเพราะว่าอากาศสบายเนี่ย25องศาบรรยากาศเงียบสงบนะแล้วก็สะอาดสะอ้านคนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดูมีความสุขใจก็พลอยสงบไปด้วยเนี่ยทำให้ใจสบายไปด้วยกายสบายเนี่ยใจสบายนะก็เหลืออย่างเดียวคือเราต้องทำความเพียรให้ถึงจุดของความเพียรนั่นเองเพียรยังไงก็คือเพียรอยู่กับอารมณ์สบายให้มันต่อเนื่องนั่นแหละก็คือทำใจให้สบายให้ต่อเนื่องเนี่ยเพียรจดจ่อกับอารมณ์สบายเนี่ยผ่อนคลายร่างกายให้สบายนะทั้งกายและก็ใจเมื่อใจสบายกายสบายแล้วเดี๋ยวใจก็หยุดเป็นอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์เดียวกับความสบายนั่นแหละหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าใจจะหยุดได้เนี่ยใจจะต้องมีสมาธิกับอารมณ์อารมณ์หนึ่งที่ไม่ทำให้อกุศลกำเริบก็คือไม่ทำให้กามราคะต่างๆเนี่ยคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆนะหรือว่าทำให้อกุศลมันเกิดขึ้นไปพยาบาทคิดแค้นใครหรือไปคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอะไรกับใครก็ไม่ใช่แบบนั้นคือถ้าสมาธิแบบนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธินะเหมือนบางคนก็มีอารมณ์เดียวเหมือนกันนะสามารถนั่งบวกเลขทั้งคืนเลยอันนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธินะคือใช้สมาธิไปในทางที่ผิดแต่ถ้าสมาธิในทางที่ถูกต้องก็คือใจจะต้องสบายปลอดโปร่งโล่งเบาอกุศลกรรมไม่เกิดขึ้นก็คือต้องทำใจเย็นๆทำใจสบายๆถ้าเรายังทำใจสบายไม่ได้นะเราก็นึกถึงบุญไปก่อนก็ได้เวลาเรานั่งสมาธิเรายังสบายไม่ออกนะมันยังรู้สึกอึดอัดฮึดฮัดฟึดฟัดนะไม่เป็นไรนะเรานั่งพักไปก่อนก็ได้นั่งสบายๆดูนกดูไม้ดูเพดานดูพระประธานไปก่อนนะให้ใจมันค่อยๆ คลายลงก่อนหรือถ้ามันยังไม่คลายมันยังใจร้อนอยู่มันยังหลับตาแล้วเห็นหน้าคนนั้นคนนี้หรืองานมันเข้ามานะเราเอาใจมาเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลก่อนก็ได้เราแบบนึกถึงบุญตั้งแต่เราทำมานะตอนถวายสังฆทานเราทำไปกี่บาทเราช่วยอะไรบ้างเราจัดเตรียมทายาทธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เราไปทอดผ้าป่าเดินถือพานบัวเรานึกให้ปลื้มนะนึกเป็นภาพเนี่ยทบทวนทบไปทวนมา

ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จากไปเริ่มต้นไปถึงสุดท้ายจากสุดท้ายก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ทบไปทวนมาแบบนี้เนี่ยให้ใจมันสบายเนี่ยใจอยู่กับบุญนะพอใจเริ่มสบายแล้วเราก็ทำใจเฉยๆได้เนี่ยวางใจนิ่งๆดูสิเราวางใจสบายๆได้ไหมเนี่ยพอใจอยู่ในบุญแล้วใจมันคลายจากเรื่องภายนอกแล้วเราลองวางเฉยๆได้ไหมอ่ะวางได้เนี่ยอ่ะก็วางต่อไปสบายๆเนี่ยถ้ามีเรื่องฟุ้งซ่านก็ลืมตาเริ่มต้นใหม่ถ้ารู้สึกว่ามันตั้งใจเกินไปตึงอ่ะก็เริ่มต้นใหม่ก็ง่ายๆอ่ะถ้ารู้สึกง่วงก็ลุกไปล้างหน้าล้างตาให้มันสบายอกสบายใจสดชื่นแล้วเราก็มาทำความเพียรกันต่อให้ถึงจุดของความเพียรก็คือให้ใจมันสบายให้มันต่อเนื่องเป็นอารมณ์เดียวแล้วเดี๋ยวใจก็จะหยุดพอใจหยุดแล้วเราก็จะเข้าสู่ทางสายกลางภายในซึ่งมีอยู่แล้วภายในตัวของทุกๆคนเลยนะแล้วก็เดือนนี้นี่คือเดือนแห่งวันวิสาขบูชาเนี่ยวันแห่งทางสายกลางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยนะต้องเดินไปในเส้นทางนี้ผู้ที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นใครก็ตามเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเดินทางนี้เริ่มต้นทางนี้เท่านั้นเนี่ยไปสู่มรรคผลนิพพานซึ่งเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เริ่มต้นด้วยการทำใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆเนี่ยทั้งหมดก็กายสบายใจสบายนะถ้าเรายังรู้สึกว่ามันยังไม่สบายอีกนะเราต้องปรับกิจวัตรของเราให้มันอยู่ในอารมณ์สบายให้ได้เราลองสังเกตดูนะเพราะว่าบางทีเนี่ยกิจวัตรประจำวันของเราทั้งวันเนี่ยมีแต่เรื่องงานมีแต่เรื่องเครียดคนนั้นคนนี้ก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ร้อนๆมาให้เนี่ยใจเรามันก็ปึ๊บนะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ได้อย่างง่ายๆเนี่ยบางทีก็เผลอหลุดจากอารมณ์สบายไปบ้างเราก็ต้องล็อกกิจวัตรของเราตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยนะเราหมั่นทำการบ้าน10ข้อตื่นนอนนึกถึงบุญแล้วเราโชคดีที่รอดมาอีก1วันนะวางใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แผ่เมตตาวันใดยังไม่ได้ให้ทานวันนั้นยังไม่ทานข้าววันใดยังไม่รักษาศีลวันนั้นยังไม่ออกจากบ้านวันใดยังไม่เจริญสมาธิภาวนาวันนั้นยังไม่นอนเราตั้งเงื่อนไขกับตัวเองอย่างนี้เนี่ยว่าถ้าเรายังไม่อยู่ในบุญนะใจเรายังไม่สบายใจเรายังไม่ใสเรายังไม่นอนเราทำอย่างนี้นะให้กิจวัตรประจำวันของเราเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลตลอดเวลาเลยรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราด้วยเช่นในบ้านเราในห้องนอนเราก็อาราธนานะองค์พระก็ได้หรือรูปมหาปูชนียาจารย์รูปหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยมองไปทางนั้นเจอหลวงปู่มองทางซ้ายเจอหลวงพ่อมองทางขวาเจอคุณยายอย่างนี้นะสมมติเราก็เอารูปมหาปูชนียาจารย์เนี่ยติดในบ้านเลยนะเวลามองไปทางไหนใจจะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะหรือเอาของที่ระลึกก็ได้ที่เราจะนึกถึงบุญได้เช่นกระป๋องคอนกรีตที่เราไปเทลีนฐานรากไปเทเสาแก้วเทค้ำฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยที่เราสร้างบุญมามากมายเนี่ยเอามาวางไว้เนี่ยเวลาเรามองของที่ระลึกมีไว้นึกถึงบุญนอกจากมีไว้โชว์แล้วนะว่าเราทำบุญอะไรมาแล้วเนี่ยมีไว้ให้เราตรึกระลึกนึกถึงบุญให้เราได้คุยเรื่องบุญเรื่องกุศลใจจะได้อยู่ในบุญนี่ไงให้ตลอดทั้งวันเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้แหละควบคู่กันไปเลยนะทั้งหยาบแล้วก็ละเอียดควบกันไปเนี่ยทั้งกิจวัตรประจำวันแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราไปด้วยเราอย่ารอให้พร้อมก่อนค่อยนั่งสมาธินะแต่ให้ทำไปด้วยตลอดเวลาเลยเนี่ย24ชั่วโมงนะถ้าเราไม่มีเวลาก็ให้ทำตลอดเวลาคือเอาใจมาจดจ่อกับอารมณ์สบายนะถ้าเราอยู่ที่อารมณ์สบายแล้วรู้สึกว่ามันหลุดง่ายก็ไม่เป็นไรเรานึกถึงหลวงปู่เป็นนิมิตก็ได้

0: ายใจสบายนะกายจะสบายเนี่ยมันก็ต้องมีการประกอบเหตุให้กายสบายเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากายของเรานี้ตัวถังหยาบๆเนี่ยเบื้องหลังก็คือบุญกุศลทั้งสิ้นเนี่ยบุญบาปนะปรุงแต่งให้เรามีหน้าตาแบบนี้ผิวพรรณแบบนี้นะสวดทรงแบบนี้พร้อมสวยเรียวเหมือนนางงามแบบนี้ว่าไปนะบุญบาปทั้งสิ้นเลยที่ปรุงมานะวิบากกรรมเก่าที่เราเคยผิดพลาดทำมาอันนั้นก็เราก็ยอมรับไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทำมาเองนะแต่ว่าวิบากกรรมใหม่นะเราก็อยากไปสร้างเนี่ยบาปอกุศลอะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปทำเลยเนี่ยอย่าไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดเล่นการพนันดื่มสุราเมรัยทั้งหลายเราต้องงดเว้นรักษาศีล5ให้ดีนะจ๊ะทำทานให้เยอะๆรักษาศีล5ให้เยอะเนี่ยแล้วถ้าเราประกอบเหตุอย่างนี้นะทำทานรักษาศีลเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้กายสบายอัตโนมัติเลยนะกายมันจะสบายเลยเพราะว่าเราทำทานเนี่ยเราก็จะมีทรัพย์มากถูกไหมพอเรามีทรัพย์มากสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็เปลี่ยนนะจากบ้านที่อยู่ลำบากเป็นกระต๊อบแดดร้อนๆนะมีห้องแอร์นั่งสมาธิสบายมีบ้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนั่งตากแดดไม่ต้องไปนั่งตากฝนอย่างนี้นะถ้าเรามีทรัพย์มากมันก็สะดวกสบายเนี่ยแล้วก็กินอาหารการกินก็สบายนะร่างกายก็อุดมสมบูรณ์ไงจะนอนก็สบายมีเตียงนุ่มๆให้นอนนะแต่ก็อย่าสบายจนเกินไปจนฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดความคิดทิฏฐิมานะถือตัวแล้วก็ไปข่มเหงรังแกคนอื่นเข้าไปอันธพาลอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะคือเราต้องมีทรัพย์สมบัติเอาไว้ใช้สร้างบุญต่อนะบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติเนี่ยเราทำบุญไปเยอะๆนะทำทานรักษาศีลเยอะๆนะเดี๋ยวกายมันสบายเองเนี่ยพอรักษาศีลมันก็ไม่ไปก่อเวรถูกไหมเอ๋ไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ร่างกายก็ไม่มีโรคไม่แข็งแรงอายุยืนนี่ไงเราก็นั่งสมาธิได้นานๆเนี่ยพอกายสบายแล้วเนี่ยเดี๋ยวใจก็สบายใจก็ปลอดกังวลนะแล้วก็ใช้ความเพียรนิดหน่อยในการฝึกใจให้ใจมาเกาะเกี่ยวกับอารมณ์สบายนี่แหละนึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงพ่อนึกถึงคุณยายระหว่างปฏิบัติธรรมหรือว่านึกถึงบุญก็ได้นะพอใจสบายแล้วเราก็ปล่อยให้ใจแช่อิ่มกับอารมณ์สบายแล้วเดี๋ยวใจค่อยๆเคลื่อนไปสู่ความหยุดนิ่งไปสู่หนทางมรรคผลนิพพานไปถูทางสายกลางได้ทุกๆคนเลยเนี่ยซึ่งทุกคนในโลกนี้สามารถทำกันได้หมดเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่อย่าขาดการปฏิบัติธรรมเลยแล้วก็ให้หมั่นนั่งสมาธิให้เป็นประจำให้สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่ถ้าใครยังนึกถึงบุญไม่ออกหรืออะไรก็ตามนี่มาที่นี่ก็ได้นะเนื้อนาบุญของโลกล่านะก็คือพระมหาธรรมกายเจดีย์นี่เองตอนนี้โอ้โหพระเจดีย์นี่สวยงามมากนะเป็นที่สั่งสมบุญของทุกๆคนเลยถ้าใครบ้านอยู่แถวนี้อย่าปล่อยโอกาสนะโอ้ขนาดเขาอยู่ไกลต่างประเทศเขายังต้องขวนขวายมาเวียนพระทักษิณที่เจดีย์ทีเดียวนะเขาอยู่ต่างจังหวัดยังต้องมาเวียนเจดีย์นะเราอยู่ใกล้วัดอยู่แล้วมาทุกวันเลยนะอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้พลาดไปเพราะว่าถ้าเรายังแข็งแรงอยู่เรายังเดินได้เราก็เดินถ้าวันใดก็ตามเราเดินไม่ไหวเราก็ต้องนั่งรถเข็นให้เขาเดินนะซึ่งวันนั้นเราอาจจะดูงี้นี่ตอนแข็งแรงยังเดินสัก10รอบไปดีกว่านะเอาบุญกุศลนะหรือว่าตอนแข็งแรงอยู่มานั่งหน้าเจดีย์ดีกว่านะพอเริ่มสังขารมันเริ่มล่วงโรยแล้วมันความสดชื่นมันหมดไปอ่ะจะตื่นก็ลำบากเนี่ยขนาดนอนยังเมื่อยเลยอะไรแบบนี้นะลุกก็โอยนั่งก็โอยมันลำบากไปหมดน่ะพอสังขารมันล่วงโรยนะเพราะฉะนั้นตอนแข็งแรงอยู่เนี่ยต้องรักษาความแข็งแรงตรงนี้เนี่ยเอาไว้ให้ดีเลยนะจ๊ะมานึกถึงบุญเก่าๆที่เราเคยสั่งสมไว้นี่พระประธานที่เราช่วยกันหล่อนะองค์นี้เนี่ยที่เราช่วยกันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเรานึกถึงบุญให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังวิดีโอนะหลวงพ่อเนี่ยสอนวิธีการนึกถึงบุญนะ
1: เบอร์หนึ่งทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มเวลาที่เราทำบุญนะจะทำใจใสใสใจสบายๆแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำใช่ไหมจ๊ะเราเต็มใจทำสมัครใจทำ

0: นี่เนาะคือใจทั้งดวงเนี่ยมีแต่เราอยากจะให้อยากจะทำทานอยากจะสร้างบารมีตั้งแต่ตอนที่ใจใสเนาะตอนใจใสใจสบายความปลื้มก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆที่จริงเราก็มีความปลื้มกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเราจึงมีความรู้สึกเหมือนเรานึกไม่ออกเพราะนั้นหลังจากทำแล้วก็ต้องมานึกทบทวนบ่อยๆนะจ๊ะต้องทบทวนณจุดที่สบายต้องอย่างนี้นะที่สบายกายสบายใจแล้วความปลื้มจะค่อยๆขยายจากใจของเราสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อกายของเราโอ้นี่คนกิ้งลุกนะเนาะกายเบาใจเบาตัวลอยลอยตัวหอยหอยเดี๋ยวแสงสว่างก็เกิดเอ้ยยิ่งปลื้มหนักเข้าอีกแสงสว่างเกิดดวงเกิดองค์พระเกิดเห็นภาพไปกันใหญ่เลยนี่เนาะนี่จ้ะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มจ้ะและทบทวนไปไว้ถูกต้องมากจ้ะ
1: สาธุเรานึกบ่อยๆนะทบทวนบ่อยๆนึกรอบแรกนี่เราอาจจะนึกแบบหยาบๆก่อนนะเป็นภาพเป็นเรื่องราวแบบคร่าวๆไปก่อนพอเรานึกต่อรอบสองนะค่อยๆลงรายละเอียดทีละนิดทีละนิดตอนนั้นเราถวายอะไรถวายยังไงด้วยความรู้สึกแบบไหนอารมณ์แบบไหนอย่างนี้นะเราค่อยๆนึกไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วการมาวัดหนึ่งครั้งนี่โอ้โหเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากมายทีเดียวนะไม่ใช่แค่บุญที่เราตั้งใจจะมาวัดนะยังมีบุญอื่นอีกที่เราได้เนื่องจากการมาวัดขวนขวายในกิจที่ควรนะในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของวัดนั่งสมาธิสวดมนต์ได้อนุโมทนาบุญได้ให้ส่วนบุญได้ฟังธรรมโอ้โหมากมายเลยนะในการมาวัดหนึ่งครั้งเราสามารถนึกได้นับครั้งไม่ถ้วนเลยแล้วยิ่งนึกเนี่ยยิ่งปลื้มนะบุญยิ่งส่งผลได้เร็วทีเดียวนะนี่เรามาดูโอวาทหลวงพ่อนี่นะท่านได้ให้ไว้นะเมื่อวันที่12กรกฎาคม2564นะเราต้องไม่ยอมขาดบุญไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีเราก็ต้องสร้างบารมีถ้าเราไม่สร้างบารมีเราก็ต้องไปซ่อมบารมีเพราะบารมีของเราไม่พอก็ต้องไปซ่อมซึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้จะยอมให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะดังนั้นเราอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ให้ทุกๆวินาทีเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเวลารวยจะได้รวยทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเราก็รวยสวนกระแสเพราะเราสร้างบุญทุกสถานการณ์เราจึงไม่เหมือนคนอื่นที่เขาเจอกันเราสร้างบุญโดยไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์เพราะทุกสถานการณ์เรายังต้องหายใจเราหายใจทุกสถานการณ์การสร้างบารมีก็ต้องประดุจลมหายใจเพราะว่าถ้าหากสถานการณ์ไม่ดีแล้วเราเลิกหายใจเราก็ตายหรือเราจะคอยให้สถานการณ์ดีแล้วค่อยหายใจก็ไม่ได้ลมหายใจของการสร้างบารมีก็เช่นเดียวกับลมหายใจเข้าออกของเราชีวิตจะดำรงอยู่ได้ด้วยการหายใจชีวิตของการสร้างบารมีจะดำรงอยู่ได้ด้วยการสร้างบารมีการสร้างบารมีต้องสร้างตลอดไม่มีเว้นวรรคนี่เป็นโอวาทที่ท่านให้ไว้เนี่ยเมื่อปี2564นะคือเราต้องทำตลอดนะจ๊ะไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือเศรษฐกิจจะไม่ดีดินฟ้าอากาศจะเป็นยังไงก็ตามจะเกิดเหตุการณ์โรคระบาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องสร้างบารมีตลอดเพราะว่าเราเป็นนักสร้างบารมีนะเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรเป็นเบื้องหลังของชีวิตเราก็ต้องทุ่มเทนะใช้อนุวินาทีทุกๆวินาทีเลยในการสร้างบุญสร้างบารมี

มีนะนี่เดี๋ยวเรามาทบทวนนะวันที่22เมษาสักนิดหนึ่งนะให้ดูภาพเนาะเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติทีเดียวนะในช่วงเช้าที่เรามาเนี่ยนอกจากเราจะได้ช่วยกันต้อนรับพระสังฆาธิการนะได้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนกับพระภิกษุที่ท่านมาจากทั่วทิศทั่วไทยทั่วโลกเลยทีเดียวนะในวันนั้นเนี่ยในช่วงเช้าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสนะท่านก็มาเป็นเนื้อนาบุญหลากหลายนิกายทีเดียวนะจากทั่วทุกมุมโลกทีเดียวเนี่ยท่านสละเวลามาในวันคุ้มครองโลกซึ่งวันนั้นก็พ้องกับวันคล้ายวันเกิดของคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยพอดีเลยมาร่วมมุทิตา80ปีหลวงพ่อนะแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็ได้ถวายมหาสังฆทานกันซึ่งการถวายมหาสังฆทานทีเดียวหมื่นวัดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก1วัด1สังฆทาน1ครั้งเนี่ยก็ชื่อว่าบุญมหาศาลแล้วนะแต่นี่หมื่นวัดมารวมกันบุญยิ่งทับทวีทีเดียวเลยนะนี่โอ้ถวายอย่างเป็นระเบียบโอ้โหดูพระท่านนั่งเป็นแถวเป็นแนวนะญาติโยมที่มาวัดเนี่ยก็นั่งอย่างเป็นระเบียบทีเดียวตรงกันเป๊ะทายาธรรมก็จัดอย่างปราณีตทีเดียวนะเล็งกันเรียกว่าในระดับมิลลิเมตรทีเดียวนะใช้ตลับเมตรวัดใช้สายเมตรวัดเป๊ะเนียบเฉียบเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วทีเดียวเราถวายนะโอ้ทายาธรรมก็ปราณีตนะมีพระประธานมีนาฬิกามีย่ามแล้วก็มีปัจจัยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะในการดำรงชีวิตทั้งหลายเนี่ยเพราะสมัยนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆนะค่าน้ำค่าไฟก็จ่ายเป็นปัจจัยทั้งสิ้นเลยเนี่ยเราก็ได้ถวายแก้วสารพัดนึกเป็นค่ายานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างนะให้ท่านได้นำไปทำนุบำรุงวัดของท่านนะนี่โอ้เป็นระเบียบสง่างามมากนะแม้กระทั่งการฉันการจัดเก้าอี้ในวงฉันก็นั่งเป็นระเบียบนะเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ที่คุณยายอาจารย์เนี่ยท่านได้วางระบบระเบียบไว้ตั้งแต่ตอนสร้างวัดเลยนะลงรายละเอียดทุกอย่างเลยนะสะอาดระเบียบนะเป็นต้นแบบในการมาวัดเนี่ยทั้งการจัดรองเท้าการนั่งเป็นแถวเป็นแนวการสวมชุดขาวการเข้าห้องน้ำนะแม้แต่คุณยายอาจารย์ท่านก็พาไปล้างส้วมทำความสะอาดวิมานนะล้วงสะอาดมากจนไปถึงคอหารทีเดียวนะทุกซอกทุกมุมเนี่ยสะอาดจนไปถึงใจเราเลยเนี่ยว่าใจที่มีกิเลสอาสวะมีทิฏฐิมานะอะไรอยู่ก็มาลายหายสิ้นไปเลยนะพอมาทำงานทำความสะอาดตรงนี้เนี่ยสิ่งสกปรกภายนอกสะอาดสิ่งสกปรกภายในก็หายไปด้วยนะทำให้ใจสะอาดใจสบายทีเดียวเลยเนี่ยโอ้โหพระท่านก็มาเป็นเนื้อนาบุญเรียกว่าภาพนี้นี่เป็นภาพแห่งการสมานฉันท์ทีเดียวนะเห็นพระภิกษุท่านฉันพร้อมกันทีเดียวเป็นหมื่นรูปเนี่ยท่านก็ได้มาปรึกษาหารือกันนะว่าวัดท่านเป็นยังไงมีภัยพระศาสนาอะไรบ้างเนี่ยทำยังไงถึงเจริญรุ่งเรืองมีคนเข้าวัดเยอะได้คุยกันปรึกษากันพระพุทธศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรืองนี่ซึ่งภัตตาหารเหล่านี้เนี่ยจะมาวางอยู่บนโต๊ะเฉยๆหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะก็ต้องมีอาสาสมัครอย่างพวกเราเนี่ยแหละมาช่วยกันเห็นไหมเอ่ยในงานบุญใหญ่ครั้งนึงนะเราได้บุญอย่างมหาศาลเลยทั้งเตรียมงานนะใครไม่สะดวกมาเตรียมงานก็ถวายเป็นปัจจัยมาแม้ถวายเป็นปัจจัยนะก็มาเดินผ้าป่าถูกไหมเอ่ยมาร่วมอนุโมทนาทำเป็นปัจจัยก็ได้มานั่งสมาธิทำบุญมากมายมหาศาลเลยในการสั่งสมบุญมหาสังฆทานหมื่นวัดในครั้งนี้ก็ให้นึกถึงบุญนี้ให้ดีนะบุญจะได้ปลื้มเข้มข้นทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะแล้วก็ในวันวิสาขะในตอนค่ำนะเราก็ได้มาจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยแปลอักษรนะซึ่งก็น่าอัศจรรย์ทีเดียวนะว่าคนที่สามารถจัดโคมแปล LED เนี่ยเล็กๆเนี่ยโอ้โหสามารถจัดเป็นรูปแปลอักษรได้หลากหลายขนาดนี้น่าอัศจรรย์ทีเดียวแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะแล้วเราก็ยังสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะลัลละคังชิตังเมฉลองชัยแล้วก็งานบุญที่จะถึงนี้วันวิสาขบูชานะเดือนนี้เดือนพฤษภาคมใกล้ถึงวันวิสาขบูชาแล้ว22พฤษภาคมนะอีกวันนี้19ถูกไหมเอ่ย20 21อีก2วันนะอีก2วันเท่านั้นก็จะถึงวันวิสาขบูชานะในวันนั้นก็จะมีตอนเช้า
มีใส่บาตรที่บ้าน

แก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ก็มาตักบาตรกันตอนเช้านะจ๊ะแล้วก็ช่วงสายนั่งสมาธิที่ห้องแก้วสารพัดนึกแล้วก็ในช่วงบ่ายเราจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต11รูปนะซึ่งท่านก็ได้บวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรเนี่ยฝึกฝนอบรมเป็นเทือกเถาเหล่ากอของสมณะฝึกฝนตัวเองมาเนี่ยสอบเป็นพระมหาปริญญาประโยค3เป็นอย่างน้อยที่มาบวชอุทิศชีวิตในครั้งนี้แล้วก็มีความตั้งใจนะจะบวชถวายทั้งชีวิตเลยเนี่ยไว้ในพระพุทธศาสนานั่นคือเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านตลอดชีวิตนี้อุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยแล้วก็บวชในวัดพระธรรมกายด้วยก็เพื่อวิชาธรรมกายเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกด้วยนี่เพราะฉะนั้นบุญนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะถ้าเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญบวชกับท่านไม่ว่าท่านทำบุญอะไรก็ตามนะจะนั่งสมาธิจะเอาความรู้บาลีไปสอนต่อนะหรือจะไปอบรมรับงานพระศาสนาอะไรก็ตามเราจะได้บุญกับท่านไปด้วยนี่เป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะการจะหาคนบวชอุทิศชีวิตสมัยนี้โอ้โหไม่รู้จะหาที่ไหนนะแต่ยังมีบวชแบบนี้อยู่หรือเปล่านะก็เห็นมีแต่ที่วัดพระธรรมกายเนี่ยบวชทุกปีเลยเนี่ยในวันวิสาขบูชานะเราก็มาเอาบุญนี้กันนะจ๊ะแล้วก็ในช่วงค่ำจะมีจุดโคมประทีปแปลอักษรแบบเดิมอีกแล้วนะแปลเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกนะก็ซึ่งเป็นวันสำคัญที่องค์การสหประชาชาติท่านยกให้เป็นวันสำคัญของโลกวันหนึ่งทีเดียวและเราก็ยังต้องสวดธรรมจักรกันต่อนะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยฉลองชัยชิตังเม 6,400 ล้านจบตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ล้านจบแล้วก็จะชิตังเมแล้วนะเราต้องรีบไปชวนกันมาสวดธรรมจักรกันนะจ๊ะจริงๆโครงการสวดธรรมจักรเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าบางคนเข้าวัดไม่ได้เข้าวัดมาด้วยการสั่งสมบุญหรือนั่งสมาธินะเข้าวัดมาด้วยการสวดมนต์บางคนชอบสวดมนต์นะได้ยินเสียงสวดธรรมจักรเอ๊ะที่ไหนมีโครงการสวดธรรมจักรดีๆอยากจะมาสวดบ้างอ๋อเจอที่วัดพระธรรมกายมีโครงการสวดธรรมจักรก็เลยเข้าวัดด้วยการสวดธรรมจักรนะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆด้วยการสวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้บอกบุญไม่ได้เอาซองผ้าป่าซองปัจจัยอะไรนะไม่ต้องทำบุญอะไรเลยนะมาแค่สวดมนต์เฉยๆใช้เสียงเป็นมงคลนะพอใจใสใจสบายสวดธรรมจักรจบหนึ่งจบนะใจเปิดเดี๋ยวก็เข้ามาที่วัดพระธรรมกายเริ่มศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมแล้วก็มาสั่งสมบุญสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนี่เพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชานี่ก็ให้มากันเยอะๆนะจ๊ะให้นึกถึงบุญช่วงนี้เนี่ยสองวันนี้ให้รักษาใจให้ผ่องใสที่เดียวเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะคือท่านสั่งสมบารมีมา20อสงไขยเศษแสนมหากัปนะวันวิสาขบูชานี้ก็เป็นวันอัศจรรย์วันหนึ่งเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะย้อนไปเมื่อ20อสงไขยเศษแสนมหากัปก่อนจะมีวันนี้วันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมนี้เนี่ยท่านได้เป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นมนุษย์หนุ่มธรรมดาเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยเป็นคนธรรมดาธรรมดานะมีกิเลสมีความทุกข์มีความโลภความโกรธความหลงเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนนะวันหนึ่งท่านก็ออกกลางทะเลนะแล้วก็เอามารดาไปด้วยไปทำงานนะคลื่นลมแรงกลางทะเลนะโดนคลื่นซัดเรือแตกไปเลยนะท่านก็เอามารดาแบกอยู่บนหลังว่ายน้ำคิดว่าจะทำยังไงให้มารดารอดชีวิตคิดอยู่อย่างเดียวนะเราจะต้องเอาให้มารดาของเราเนี่ยรอดชีวิตให้ได้ว่ายน้ำอยู่7วัน7คืนนะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยด้วยกำลังของบุรุษก็มีจำกัดนะว่ายน้ำได้คืนที่7เท่านั้นเองเนี่ยในขณะที่กำลังจะสิ้นลมหายใจอยู่นั่นเองก็เกิดความทุกข์ใหญ่มากทำไมชีวิตมันทุกข์อย่างนี้เนี่ยนอกจากเราต้องมาแบกมารดาแล้วยังต้องเสียชีวิตท่ามกลางมหาสมุทรไอ้ความเพียรพยายามที่เราเพียรมานี้จะไม่เป็นผลเลยหรือเนี่ยก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนะด้วยความทุกข์ในใจด้วยความที่อัธยาศัยที่พระองค์ได้สั่งสมมาที่อยากจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ด้วยเนี่ยความใจใหญ่ความใจกว้างของพระองค์เนี่ยถ้าตัวเราถึงแก่ชีวิตลงไปในท้องมหาสมุทรทะเลใหญ่พร้อมกับมารดาณการบัดนี้ขอกุศลที่เราแบกมารดาว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเหน็ดเหนื่อยหนักหนานี้จงเป็นปัจจัย

ารแล้วเราจะนำสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏฏะสงสารไปด้วยนี่คือความคิดแรกเลยนะที่มานพหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเกิดความคิดที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งทุกคนคิดได้หมดนะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้คิดเพราะว่าถึงตรงนั้นเนี่ยอยู่กลางทะเลนะโอ้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นอย่างมากนะแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้คิดแบบนั้นกลับคิดว่าทำยังไงเราจะก้าวข้ามความทุกข์นี้ไปได้และเมื่อเราก้าวข้ามความทุกข์แล้วเราจะนำสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์กับเราไปด้วยนี่คือหัวใจของพระโพธิสัตว์ทีเดียวนะซึ่งไม่ใช่ทุก

คนจะคิดได้ทุกคนบางทีเจอความทุกข์นะก็ก้มหน้าก้มตาน้อยเนื้อต่ำใจทำไมต้องเป็นเราด้วยอะไรแบบนี้นะมาเสียใจตัวเองทำไมชะตากรรมชีวิตเราบุญไม่ส่งผลเลยไม่ช่วยเลยอะไรงั้นมาน้อยเนื้อต่ำใจแต่ไม่ใช่สำหรับพระโพธิสัตว์เลยนะเมื่อมีความทุกข์คิดที่จะก้าวข้ามความทุกข์แล้วไม่พอนะยังจะพาทุกคนในเท่าที่บารมีของพระองค์จะทำได้เนี่ยให้ข้ามพ้นห้วงแห่งความทุกข์ไปด้วยนี่คือความคิดของพระโพธิสัตว์หัวใจยิ่งใหญ่ทีเดียวนะและพระองค์ก็ได้บำเพ็ญบารมี20อสงไขยเศษแสนมหากัปโอ้บำเพ็ญบารมีมายาวนานมากๆสละทรัพย์อวัยวะเลือดเนื้อแม้กระทั่งชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งบารมีจนชาติสุดท้ายพระองค์ก็ออกบวชพอออกบวชเนี่ยเกิดในตระกูลของสักยะตระกูลนะตระกูลกษัตริย์ทีเดียวเลยนะถือว่าเป็นตระกูลที่สูงสุดในวรรณะในยุคนั้นแล้วก็คิดได้ออกบวชพอออกบวชเท่านั้นเองเนี่ยมาถึงริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชลาเนี่ยพระองค์ทรงปลงผมปลงหนวดนุ่งผ้ากาสายะเรียบร้อยสมาทานตนเป็นสมณะเรียบร้อยก็เกิดความคิดขึ้นมาในใจว่าการที่จะออกบวชเนี่ยเรานั้นออกบวชจากตระกูลกษัตริย์เนี่ยเป็นลูกสุคุมารชาติเนี่ยคือมีความสุขสบายมาก่อนแล้วมาออกบวชเนี่ยการจะค้นหาโมกขธรรมซึ่งในสมัยนั้นยังไม่รู้เลยพระนิพพานอยู่ไหนอะไรเป็นเป้าหมายชีวิตไม่รู้เลยไม่มีความรู้สักอย่างชาวโลกมืดบอดนะไม่มีใครรู้เรื่องอะไรพระองค์ก็เกิดความคิดขึ้นมาในใจว่าก็เปรียบเสมือนกับขอนไม้ขอนไม้เนี่ยถ้าขอนไม้แช่อยู่ในน้ำก็เปรียบเสมือนเราออกบวชแล้วเนี่ยตัวแช่อยู่ในกามใจแช่อยู่ในกามถ้าเอาไม้นั้นมาสีกันสีเท่าไหร่ก็ไม่ติดไฟไฟไม่มีทางติดเลยไม้มันชื้นอยู่มันอยู่ในน้ำไม่มีทางติดได้เลยถ้าอย่างนั้นวิธีนี้ไม่น่าจะใช่เนี่ยใจอยู่ในกามตัวอยู่ในกามต่อเมื่อเอาขอนไม้ขึ้นมาบนฝั่งแต่ไม้นั้นยังชื้นอยู่เอาไม้มาสีกันเนี่ยไม้ที่ชื้นๆเนี่ยเพิ่งขึ้นมาจากฝั่งเลยนะชื้นๆเอามาสีกันสีเท่าไหร่ก็สีไม่ติดไฟมันก็ไม่ติดเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราออกบวชแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวออกจากกามเนี่ยคือตัวออกมาจากน้ำแล้วแต่ว่าใจยังชุ่มอยู่ในกามก็คือยังคิดอยู่ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆอยู่ยังอยู่ในกามสีเท่าไหร่ก็ไม่ติดแสวงหาโมกขธรรมเท่าไหร่ก็ไม่เจออย่างแน่นอนต่อเมื่อพึ่งท่อนไม้นั้นให้แห้งผ่านลมผ่านแดดหลายลมหลายแดดนะจนท่อนไม้นั้นแห้งสนิทแล้วเมื่อสีไฟสีอย่างไรก็ติดเปรียบเสมือนตัวออกจากกามใจออกจากกามนะพระองค์ก็เลยคิดได้เลยนะอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นต้นเหตุของกามอ๋อก็นี่ไงตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยร่างกายแล้วนี่แหละเนี่ยเป็นทางมาแห่งกามไงเพราะว่าเป็นเราต้องกินถูกไหมกินนอนดูดิ้งแดนมากมายเนี่ยเป็นทางมาแห่งกามเพราะฉะนั้นเราทรมานร่างกายดีกว่าจะได้เข็ดไงจะได้ไม่ต้องอยากในกามแต่ทรมานร่างกายบำเพ็ญอัตตกิรมัฏฐานุโยคดีกว่าโอ้โหเท่านั้นแหละพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาถึง6ปีทีเดียวนะโอ้โหซึ่งการบำเพ็ญทุกขกิริยาของพระองค์นี้เรียกว่าเป็นกายมหาบุรุษนะทำได้ยิ่งยวดกว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกทำได้ที่สุดทีเดียวนะเช่นอดพระกายอาหารให้น้อยลงตามลำดับจากกินข้าว1ทัพพีเหลือครึ่งทัพพีเหลือ1ช้อนเหลือครึ่งช้อนเหลือ1เม็ดเหลือครึ่งเม็ดจนกระทั่งไปเหลือเท่าเมล็ดถั่วโอ้โหกินข้าววันละ1เมล็ดถั่วนะโอ้โหใครอยากลดความอ้วนลองดูนะไปได้นะลองดูเป็นหลักสูตรที่เร็วมากเลยนะลดข้าววันละครึ่งนึงวันละครึ่งนึงนะจนร่างกายของพระองค์นี่ผอมโซไปหมดเลยนะหรือว่าเสวยของโสโครกเช่นอุจจาระโคหรือว่าอุจจาระของพระองค์เองอย่างนี้เนี่ยโอ้หรือว่าเอาของโสโครกมาทาตามตัวแล้วก็ไม่อาบน้ำเป็นปีโอ้โหจนของโสโครกนั้นเนี่ยติดเป็นแผ่นเลยนะแกะลอกออกมาได้เลยอย่างนั้นเลยนะหรือไม่ก็กลั้นลมหายใจเอาลิ้นดันเพดานบ้างกัดฟันบ้างการกั้นลมหายใจออกกั้นลมหายใจเข้าจนเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมแม้ยาหมองตาช่วยทองก็เอาไม่อยู่แล้วคราวนี้โอ้โหคือ

0: รียกว่าทรมานตัวเองแบบสุดๆเลยนะที่พระองค์เนี่ยต้องมาทรมานตัวเองอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าในพุทธันดรที่แล้วนี่เองในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระองค์เกิดเป็นโชติปาระพราหมณ์นะแล้วก็มีเพื่อนรักชื่อว่าคติกาละพราหมณ์คติกาละช่างปั้นหม้อคติกาละมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากชวนโชติปาระไปเข้าเฝ้าโชติปาระปฏิเสธการไปกราบสมณะโล้นเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรโอ้โหพอเพื่อนฟังเท่านี้ไม่ละความพยายามชวนครั้งที่สองโอ้โชติปาระก็ตอบแบบเดิมโอ้ยจะไปมีประโยชน์อะไรกับการไปกราบสมณะโล้นนั่นเพื่อนก็ไม่ยอมอีกนะชวนครั้งที่สามก็ตอบแบบเดิมเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรกับการกราบสมณะโล้นนั้นสามครั้งด้วยวิบากกรรมนี้เองเนี่ยที่กล่าวอย่างนี้นะเนี่ยว่าไม่เห็นมีประโยชน์เลยเนี่ยกราบพระอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้พระองค์ต้องมาบำเพ็ญทุกขกิริยาถึง6ปีทีเดียวนะเสียเวลา6ปีไม่พอนะการบำเพ็ญทุกขกิริยาของพระองค์นั้นบำเพ็ญแบบอุกฤษทำให้ร่างกายของพระองค์เนี่ยเสื่อมสภาพเนี่ยจากแข็งแรง 100% นะเหลือ 80% จากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยนะเวลาพยากรณ์พระโพธิสัตว์บุรุษผู้นี้ในอนาคตกาลจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระนามว่าโคดมจะมีอายุ100พรรษาแต่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พยากรณ์หมดเลยว่ามีอายุ100ปีแต่ไงพอเอาจริงๆเข้าเหลือ80ปีอ่ะโอ้โหนี่วิบากกรรมนะเพียงแค่กล่าวจ้วงจาบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า3ครั้งแค่นั้นเองประโยคเดียวด้วยนะแล้วก็ในสภาพในสภาวะพุทธันดรที่แล้วก็คือบารมีพระองค์นั้นบำเพ็ญมา20อสงไขยเศษแล้วคือบารมีเกือบเต็มแล้วเนี่ยยังเจอขนาดนี้ได้เลยนะโอ้โหนี่เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าอย่างเราเรานี่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตนะเพราะว่าเรายังต้องอยู่ในชีวิตประจำวันในโลกใบนี้ซึ่งกระแสโลกมันแรงเราก็ต้องเอาตัวเองอยู่ในบุญตลอดเวลาเนี่ยทำกิจวัตรของเราให้อยู่ในบุญกุศลอย่าให้ใจไปเกาะเกี่ยวในบาปอกุศลเลยนะซึ่งพระองค์เนี่ยก็บำเพ็ญทุกขกิริยาจนโอ้โหเรียกว่าสลบไปเลยเนี่ยแล้วก็พอพระองค์ฟื้นได้สติขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็มาคิดได้เริ่มหวนคิดได้นะแล้วก็ได้ยินเสียงเท้าสักกะเท้าสักกะลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะเอาพินมาด้วยมาดีดให้ฟัง3เส้นเส้นที่1ตึงนักมักขาดเส้นที่2หย่อนไปก็เสียงไม่ไพเราะเส้นที่3ดีดขึงพอดีเสียงกำลังพอดีเลยนะโอ้โหทำให้พระองค์นั้นคิดได้เดี๋ยวเราลองมาฟังหลวงพ่อนะท่านได้พูดถึงเรื่องพินสามสายตรงนี้นิดหนึ่งเบอร์สาม
1: ดีจังนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อสังเกตบารมีขนาดของพระองค์ท่านพระมหาบุรุษเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยสั่งสมก็มาตลอดเวลา20ประสงค์ขายแสนมากับแสนมหากับจะต้องมาให้พอถึงหนทางตอนจังหวะที่สำคัญจะเดี๋ยวหัวเรียวก็ต่อที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณจะต้องมาให้เทวดามาชี้นำเลยกันนี้เมื่อท่านเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทำไมทรงคิดเองไม่ได้เหรอเพราะว่าอัตถกาถาอาจารย์ว่าพระอินทร์มาอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นอัตถกโถก็ขอแจมนิดหน่อยแล้วก็ให้ยึดหลักของอัตถกถาอาจารย์เป็นหลักนะจ๊ะหรือเราจะฟังพรุ่งนี้กันดีวันนี้เหรออัตถกถาเขาบอกไม่จริงไม่ได้มีพระอินทร์นำมาดีพินในพระมหาบุรุษได้ยินเพื่อเตือนพระพุทธองค์มาปฏิบัติทางสายกลางแต่ว่าเสียงพินมีจริงเสียงพินที่พระมหาบุรุษได้ยินนั้นมีจริงๆแต่กลับเป็นเสียงพินของคนเลี้ยงสัตว์ที่นำสัตว์ของตนมาเลี้ยงอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นแล้วก็นำพินนั้นมาตั้งสายขึงแล้วก็ปึ้งขาดเต้นไปย่อนก็ดุยดุยดังตุยตุยอย่างเงี้ยสายหนึ่งดังพอดีอย่างนี้

0: จึงเกิดเสียงสูงเสียงต่ำดังออกมาเนี่ยพระองค์ก็ได้ยินเสียงปิ่นของเด็กชาวบ้านที่มาเลี้ยงสัตว์แล้วก็ดีกว่าอยู่ว่างๆเอาเสือพินมาด้วยเนี่ยปล่อยให้สัตว์ทำมาหากินกับมันไปแล้วก็ดีดเป็นเล่นให้สบายใจเหมือนดีดตะแนงอย่างนี้แหละอย่างนี้ไงจะได้ตามทันแล้วก็ด้วยบุญญาบารมีของพระมหาบุรุษเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ก็สามารถรู้ได้โดยพระองค์เองในการที่จะปฏิบัติพระองค์ต่อไปอย่างไรไม่ต้องอาศัยเทวดาหรือพรหมองค์ใดมาคอยแนะนำทางการตรัสรู้ธรรมของท่านเพราะถ้ามีเทวดามาดีดพินบอกหนทางสายกลางแก่พระมหาบุรุษก็แสดงว่าเทวดาองค์นั้นตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วถ้าตรัสรู้แล้วเป็นเทวดาไม่ได้มันแย้งกันมันค้านกันนี่ไงแสดงว่าเทวดาองค์นั้นคงรู้เห็นธรรมแล้วจึงนำมาบอกพระมหาบุรุษซึ่งไม่อาจจะเป็นจริงได้เลยเพราะตัวทั้งภพสามนั้นในยุคนั้นพระมหาบุรุษเป็นผู้มีบุญญาบารมีมากกว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงนี่เมื่อ 2,500 กว่าปีนู้นในภพทั้งสามเลยไม่ใช่เฉพาะในมนุษย์เทวดานับไม่ถ้วนล้มมากมายอารูปพรหมทั้งหลายนี่มื่นโลกธาตุจักรวาลต่างๆบารมีไม่เท่าพระองค์ณช่วงนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะศึกษาสอนตัวเองได้นี่นะจ๊ะส่วนที่มีแจมๆเข้ามาในอรรถกถาอาจารย์เนี่ยว่าได้ยินว่ามีเทวดาหรือพรหมมาคอยให้นิมิตต่างๆนานาแก่พระมหาบุรุษนั้นมาเป็นยุคหลังๆซึ่งเป็นความเชื่ออื่นเทวนิยมแจมเข้ามาพยายามสอดแทรกเข้ามากลมแล้วก็จะได้กลืนได้นี่ไงกลมกลืนกันมาอย่างนี้ไงแจมๆมีคำว่าสามเณรมั่งมีคำว่าสงฆ์มั่งมีคำว่าสังฆราชมั่งนับถือเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้เดี๋ยวนี้มีพระป่ามั่งอีกหน่อยคงมีกฐินเนี่ยไปกันใหญ่เดี๋ยวพยายามสอดแทรกความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเทวนิยมเข้ามาเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเทพเจ้าเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นหรือพรหมเหล่านั้นอยู่เหนือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่แทรกเข้ามานี่นะจ๊ะนี่อัตตกะโถว่าเขาบอกอย่างนี้นะจ๊ะแต่ให้ยึดหลักอัตตกะถาอาจารย์เป็นหลัก
1: ก็เป็นที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ขยายความเนาะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะก็หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเนาะตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็ฟังไว้เป็นนิยายปรัมปราเนาะก็เอาตามตำราก่อนเนาะส่วนตำรับก็เราก็ฟังไว้เป็นนิยายปรัมปราแล้วกันนะก็พระอินทร์ก็มาดีดพินสามสาย

ได้นะว่าเออที่เราบำเพ็ญทุกขกิริยามาเนี่ยเราก็ทำแบบสุดๆแล้วนะแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สามารถหาโมกขธรรมได้เจอเลยเนี่ยเอ๊หรือว่าวิธีการที่เรากำลังทำอยู่นั้นจะไม่ใช่ทางที่ถูกพระพุทธองค์ก็เลยหวนระลึกนึกถึงตอนที่พระองค์นั้นอยู่ใต้ต้นว่าตอนอายุ7ขวบตอนนั้นพระองค์คิดเองได้เลยนะมีบุญบารมีนะบุญบารมีสอนพระองค์วันนั้นอากาศสบายนะอารมณ์สบายใจสบายพระองค์ก็ไปนั่งใต้ต้นว่านะหลับตาเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นนะเงาเนี่ยไม่คล้อยเลยแม้จะเป็นเวลาตะวันบ่ายแล้วก็ตามแต่เงานี่ก็เหมือนตอนเที่ยงให้ร่มเงากับโพธิสัตว์กุมารทำให้พระองค์เนี่ยอารมณ์สบายใจปลอดโปร่งนะแล้วก็ได้บรรลุปฐมมรรคทีเดียวได้บรรลุดวงธรรมนะที่มีอยู่ภายในตัวของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็เลยนึกถึงตอนที่อายุ7ขวบแล้วก็คิดได้นะว่าเราน่าจะเปลี่ยนวิธีการมาใช้วิธีการบำเพ็ญเพียรทางจิตแทนวันลงคืนพระองค์ก็เปลี่ยนวิธีเลยนะถือบาตรเข้าไปเลยไปบิณฑบาตแล้วก็ขบฉันพระทหารตามปกติทำให้ร่างกายของพระองค์นั้นกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมนี่ไงร่างกายสบายแล้วเนี่ยกินอิ่มนะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็บำเพ็ญเพียรทางจิตใจก็เริ่มสบายนะทำแบบนี้ได้ระยะหนึ่งซึ่งระยะหนึ่งนี่ถือว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะใจก็กลับมาสบายแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับ6ปีที่บำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วไม่เจออะไรเลยกับระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองร่างกายกลับมาสมบูรณ์เนี่ยใจก็เริ่มปลอดโปร่งโล่งเบาสบายนะจนถึงเช้าวันวิสาขบูชาเช้าวันนั้นเองนะวันเพ็ญเดือน6ก็นางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายะ

อิ่มท้องร่างกายสบายนะแล้วพระองค์ก็อธิษฐานจิตลอยถาดทองคำโอ้เสียงสัตยาธิษฐานเลยนะถาดทองคำก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป80ศอกด้วยอนุภาพบุญของพระโพธิสัตว์คือวันนั้นเนี่ยวันวิสาขบูชาบุญบารมีที่พระองค์สั่งสมมา20อสงไขยเสียแสนมหากัปกลั่นควบแน่นเต็มเปี่ยมแล้วมารุมส่งผลพร้อมส่งผลในวันนั้นเลยคือแก่รอบแล้วบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุวันนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องราวอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นได้หมดเลยนะลอยถาดทองคำถาดทองคำลอยทวนน้ำนะแล้วก็รับหญ้า8กรรมจากโสธิยพราหมณ์นี่มีอาสนะนุ่มๆให้นั่งนะนี่เหมือนพวกเราเนี่ยนั่งในห้องแก้วอาสนะนุ่มๆแอร์เย็นๆนะนี่พระองค์ก็มีหญ้า8กรรมจากโสธิยพราหมณ์เนี่ยนั่งสบายแล้วพระองค์ก็เริ่มนั่งขัดสมาธิคูบัลลังก์แล้วก็เดินใจไปสู่ทางสายกลางตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นี่พระองค์ได้บำเพ็ญเพียรนะตั้งแต่20อสงไขยเศษแสนมหากัปเลยนะจนบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเดินใจเข้าไปสู่หนทางมรรคผลนิพพานทางสายกลางนั่นเองทั้งหมดนี้ทำเพื่อที่เราสั่งสมบารมีมาทั้งหมดเนี่ยทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทอดผ้าป่าถวายสังฆทานมากมายทั้งหมดเพื่อใจหยุดนิ่งทั้งสิ้นเพื่อการเข้าถึงมรรคผลนิพพานเข้าถึงหนทางสายกลางทั้งสิ้นเลยเนี่ยให้เราได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่เราสั่งสมบุญกันมาเพื่อให้บรรลุธรรมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวิสาขบูชานี้ชื่อว่าวันแห่งทางสายกลางจริงๆนะกลางนี่กลางจริงๆเอาเราลองดูนะ1ปีมีกี่เดือน12เดือนถูกไหมเอ่ยวิสาขบูชานี่เดือน6นะวิสาขบูชาเดือน6 12เดือนครึ่งนึงคือ6พอดีเลยนี่คือครึ่งกลางปีพอดีนะคือเดือน6นะ1เดือนมีกี่วัน30วันนะถ้าเราลองนับตามจันทรคตินะจันทรคติครึ่งของเดือนคือขึ้น15ค่ำพอดีนี่คือกลางเดือนแล้วนะพระองค์ตรัสรู้ในเวลากลางคืนนี่กี่โมงมัชชิมยามคือเที่ยงคืนพอดีเลยเนี่ยกลางของคืนนั้นพอดีเป็นคืนที่สว่างสวัยมากๆเลยนะแล้วตรัสรู้ที่ไหนตรัสรู้ที่กลางตัวของพระองค์เองแล้วกลางตัวมีอะไรมีดวงที่ไหนกลางดวงนี่ไงแล้วพระองค์ก็เดินเข้าไปสู่ทางสายกลางเนี่ยจนได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดนะซึ่งจุดเริ่มต้นของทางสายกลางก็คือดวงปฐมมรรคนี่เองนะดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นของทางสายกลางถ้าเราอยากรู้จักทางสายกลางที่แท้จริงเนี่ยไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะเราก็ต้องทำใจให้หยุดนิ่งให้ได้นะจ๊ะซึ่งทางสายกลางเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกนะว่าเป็นทางจริงๆอุปมาเหมือนตอกซอกซอยเลยนะไม่ได้เหมือนตอกซอกซอยแต่ว่าเป็นทางที่เข้าไปสู่หนทางภายในจริงๆนะนี่เมื่อใจหยุดตรงศูนย์กลางกายถูกส่วนแล้วจะเข้าถึงเส้นทางสายกลางภายในที่เรียกว่าเส้นทางสายกลางก็เพราะว่าพอใจเราหยุดถูกส่วนแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นทางอยู่ตรงกลางนั้นนี่ไงพอใจหยุดถูกส่วนแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นทางอยู่ตรงกลางนั้นใครเข้าถึงก็จะเห็นตรงกันเห็นเหมือนกันโดยมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่เป็นทางเข้าไปเลยนะทางแห่งความหลุดพ้นให้ไว้เมื่อวันที่7พฤษภา2543นะมัชฌิมาปฏิปทาเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคถ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ค้นกลับคืนมาก็จะไม่มีใครได้รู้จักหนทางสายกลางเลยทางสายกลางทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทางแห่งพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเห็นเป็นช่องทางไปเลยเห็นเป็นช่องทางไปเลยและการเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในหรือการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เริ่มขึ้นโดยใจจะเข้าไปในกลางดวงนั้นเห็นดวงในดวงเข้าไปเห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมแล้วก็จะข้ามพ้นวัฏสงสารหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ

ได้ด้วยพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละ11พฤษภา2546นะนี่คือผลทางสายกลางที่ทุกคนในโลกนี้สามารถทำได้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านก็ได้กล่าวไว้ชัดเจนมากๆเลยว่ายุทธเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เลยหยุดคำเดียวหยุดตัวเดียวตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์และในชีวิตประจำวันเราก็ทำได้เราก็สามารถหยุดใจไปได้ด้วยควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นนอนอาบน้ำล้างหน้ากินข้าวแปรงฟันทำงานออกกำลังกายทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถหยุดใจไปได้ด้วยถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ประคองไปก่อนให้อารมณ์สบายให้ใจมันต่อเนื่องนะทำทั้งในรอบทำทั้งนอกรอบในรอบก็คือช่วงเวลาเรานั่งสมาธินอกรอบก็คือช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเนี่ยประคองใจทั้งในรอบและนอกรอบประคองไปเรื่อยๆเนี่ยจนไม่มีรอบไปเลยคือไม่ต้องมีรอบทำตลอดเวลาทำตลอด24ชั่วโมงให้ใจเกาะเกี่ยวกับความสบายตลอดให้ได้แบบนี้เนี่ยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทและเมื่อใจหยุดจะได้พบกับทางสายกลางนะซึ่งหลวงปู่ท่านก็ได้กล่าวชัดเจนนะหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไปสู่นิพพานกันเลยทีเดียวหลวงพ่อท่านก็ได้เอามาขยายความให้ง่ายๆนะว่าเราท่องทุกวันนะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยว่าเราเกิดมาทำไมจ๊ะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีพระนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ภายในตัวของเราเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือโดยวิธีการทำใจหยุดนิ่งเฉยๆใครบ้างที่ทำไม่ได้คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำคนดีๆอย่างพวกเราทำกันได้ไหมทำได้ถ้าได้ทำทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำมีสิ่งเดียวที่ทำไม่ได้คือเราไม่ได้ทำคือเรายังทำไม่ถึงจุดแห่งความเพียรเรายังประมาทในการดำเนินชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาในชีวิตเนี่ยเหลือน้อยเต็มทนแล้วให้ใช้ทุกอนุวินาทีในการสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เยอะๆนะจ๊ะแล้วก็วันวิสาขบูชานี้ให้มาสั่งสมบุญสั่งสมบารมีกันให้มากๆนะจ๊ะทบทวนโอวาทวันวิสาขบูชานะวันวิสาขบูชาเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกิจวัตรของพระที่จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีวันวิสาขบูชาก็ไม่มีพระถ้าไม่มีพระก็ไม่มีวัดพระธรรมกายดังนั้นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่ยิ่งกว่าวันพระวันพระมีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่วิสาขบูชาเนี่ยมีปีละครั้งวิสาขบูชามีแค่ปีละหนึ่งครั้งถ้าเราอายุ100ปีก็ได้แค่100ครั้งวันวิสาขบูชาเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวันของพระสงฆ์ด้วยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเราเป็นพระก็ต้องทำอย่างพระประสูติวันนี้ตรัสรู้วันนี้ปรินิพพานก็วันนี้และกว่าจะมีวันนี้ต้องสร้างบารมีมายาวนาน20อสงไขยแสนมหากัปสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนแม้แต่วันวิสาขบูชาท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันจนบรรลุธรรมมีใครทำได้อย่างท่านบ้างเพราะฉะนั้นเราควรระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาธรรมปฏิบัติบูชาธรรมท่านกันนะโอวาทเมื่อวันที่10พฤษภา2564นะนี่วันวิสาขบูชานะเป็นวันแห่งทางสายกลางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องบรรลุวันนี้กลางจริงๆนะกลางปีกลางเดือนกลางตัวกลางใจกลางดวงเนี่ยกลางเรื่อยเลยจนไปถึงทางสายกลางไปสู่อายตนะนิพพานทั้งหมดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคด้วยการทำใจให้หยุดทำใจให้นิ่งเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาใจให้ใสๆตลอดวันนี้และตลอดทั้งเดือนและก็ตลอดไปเลยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใจอยู่ในบุญอยู่ในกุศลตลอดเวลานะวันนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยสุนทรพ่อนะเพื่อให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมในการนั่งสมาธิกันทุกๆท่านนะทุกๆสิ่งมีอยู่แล้ว

ในกลางกายแม้อารมณ์สบายที่กำลังแสวงหาแค่ทำใจหยุดนิ่งนิ่งเดี๋ยวก็มาเชื่อเถิดหนามันเหลือเชื่อแต่ก็จริงเราไม่ได้ใครจะได้เล่าลูกเอ๋ยทำสบายใจสบายได้แง่แง่ก็พวกเราท่านผู้รู้เขาดูแลล้วนแต่ธาตุแก่แก่ในนิพพานพยามารทำเรื่องง่ายให้มันยากแต่พระธรรมเรื่องยากให้มันง่ายเมื่อรู้แล้วอย่างนี้สบายสบายให้เห็นง่ายภายในคืนนี้เอ่ยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุขายยืนยาวปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวทุกท่าน

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะเมื่อเราหลับตาเจริญสมาธิภาวนาสิ่งที่เราพบเจอเป็นเรื่องปกตินั่นก็คือความมืดนะคะแม้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายในการก่อนที่จะได้บรรลุธรรมท่านก็ต้องประสบกับความมืดในคราวประกอบความเพียรค่ะแต่พวกเราหลายๆท่านนะคะเมื่อปฏิบัติธรรมไปได้สักระยะนึงแล้วแล้วก็เห็นแต่ความมืดไม่ได้มีประสบการณ์ใดๆเกิดขึ้นเลยก็เลยเกิดอาการอยากจะเห็นธรรมะพลอยเกิดอาการลุ้นเร่งเพ่งจ้องกดดันตัวเองค่ะกลัวว่าจะไม่เข้าถึงธรรมท่านใดที่ฟังอยู่แล้วมีอาการแบบนี้นะคะก็ขอให้ขุดรากเหง้าแห่งความกลัวที่ฝังอยู่ในสุสานของหัวใจกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่เห็นกลัวจะไม่เป็นเหมือนคนอื่นเขาขุดแล้วก็ทำลายไปให้หมดเลยนะคะเพราะในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาให้หลักวิชาสำคัญไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ความมืดเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูกับการเข้าถึงธรรมเป็นความมืดที่น่ารักถ้าเรารู้จักที่จะอยู่กับความมืดความมืดก็จะเป็นเกลือเป็นสหายของเราอย่ากังวลกับการเห็นภาพหรือว่าต้องเห็นอะไรอย่างนั้นอยู่กับความมืดอย่างสบายสบายอย่างนี้ไปเรื่อยๆยิ่งมืดก็ยิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งใกล้สว่างไม่ช้าความสว่างก็จะมาเองอยู่กับความมืดด้วยใจที่สบายสบายเบิกบานแล้วก็อย่าให้มีความคิดว่ามืดอย่างนี้แล้วเมื่อไรดวงสว่างจะมาปรากฏอย่านึกคิดอย่างนี้อยู่กับความมืดด้วยใจที่นิ่งสงบให้เราคุ้นกับความมืดอย่างนั้นไปก่อนอย่าไปตีโพยตีพายว่าไม่เห็นจะได้อะไรเลยความสว่างไม่เห็นมาต้องนึกเหมือนเรานั่งเงียบๆในคืนที่มืดมิดสมมุติว่ามันเป็นเวลาตีหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือตีหนึ่งถึงจะตีโพยตีพายอย่างไรดวงอาทิตย์ก็ไม่มาปรากฏที่เราเห็นแม้ตีสองตีสามตีสี่ตีห้าก็เช่นเดียวกันจนกว่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมใกล้รุ่งแสงเงินแสงทองจึงจะมาปรากฏที่เราได้เห็นและแหล่งกำเนิดของแสงเงินแสงทองเป็นดวงสีแดงๆยามอรุณโนทัยจึงจะมาภายหลังถ้าเรานั่งนิ่งๆโดยไม่กังวลอะไรเหมือนนั่งในยามรัติการในคืนเดือนมืดอย่างนี้ไม่ช้าลูกจะสมหวังคือใจจะสงบไม่ทุรนทุรายมันจะหยุดนิ่งจะสว่างไปเอง

ู้ชมคะคาถาสำเร็จที่ครูไม่ใหญ่ท่านมักจะให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาท่องกันอยู่เป็นประจำนั่นก็คือแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมนะคะและท่านก็ยังได้บอกเพิ่มเติมอีกนะคะว่าความมืดนั้นเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูกับการเข้าถึงธรรมแต่อย่างใดอย่ากลัวอย่ากังวลอย่ากดดันถ้าเราได้ทำเราก็ทำได้ถ้าเราทำทุกวันก็จะเห็นธรรมะเร็วเข้าและถ้าเกิดว่าทำถูกวิธีก็จะเห็นธรรมะเร็วขึ้นดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของมนุษย์ทั้งหลายและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ตรัสไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะ

เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแล้วแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้

รงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้ว

พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรม

างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งหึดหัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน

ดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะเลยเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มๆสบายๆนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ๊ะทำความเพียรให้กระด้างกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกาย

เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงจะใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะๆใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆๆในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อน

ที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานีค่ะรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกค่ะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้มาอยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณยุพาบัณฑิตวุฒิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: คุณผู้ชมคะขณะนี้เป็นเวลา 10:31 นตามเวลาประเทศไทยนะคะกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้ค่ะตลอดพิธีกรรมขอให้ทำตามหลักวิชารักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดพร้อมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นช่วยคุมบุญและขอให้ชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกค่ะ
1: ค่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะคะด้วยการถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ซึ่งก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญกันนะคะก็มีเรื่องราวที่เป็นข้อคิดอันทรงคุณค่าค่ะจากพระไตรปิฎกมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวการสร้างมหาทานบารมีของพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะซึ่งพระพุทธองค์นะคะทรงมีรัศมีกายสว่างสวัยแผ่ไปหมื่นโลกธาตุอยู่ตลอดกาลเป็นนิจค่ะเรื่องราวของพระพุทธองค์ก็มีอยู่ว่าในอดีตชาตินะคะสมัยที่พระองค์ยังสั่งสมบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นทรงบำเพ็ญมหาทานบารมีอย่างยิ่งยวดค่ะในครั้งที่ออกบวชเป็นฤาษีประทับอยู่ที่เขาวงกตพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีในสมัยนั้นนะคะก็มียักษ์ตนหนึ่งค่ะชื่อว่าคารทาธิกะค่ะก็ยักษ์ตนนี้นะคะก็

0: รู้ว่าพระองค์มีพระทัยรักในการให้ทานอย่างสุดกำลังค่ะใครขออะไรก็ให้หมดยักษ์นั้นก็จึงแปลงนะคะมาเป็นพราหมณ์ค่ะเข้าไปทูลขอพระโอรสพระธิดาทั้งสองพระองค์พระโพธิสัตว์ทรงยินดีร่าเริงนะคะว่าจะได้ถวายพระโอรสพระธิดาสุดที่รักเป็นทานเพื่อบ่มบารมีให้แก่รอบทรงตั้งจิตอธิษฐานและทรงมอบพระโอรสพระธิดาทั้งสองให้แก่ยักษ์ที่แปลงมาค่ะ
1: ขณะที่ให้พระโอรสพระธิดาเป็นทานไปนั้นนะคะทั้งแผ่นดินและผืนน้ำก็เกิดสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นแสดงอาการชื่นชมอนุโมทนาในมหาทานของพระองค์เมื่อยักษ์ที่แปลงกายเป็นพราหมณ์เนี่ยนะคะได้จูงพระโอรสพระธิดาทั้งสองเดินไปยังไม่ทันรับสายตาของพระโพธิสัตว์ค่ะก็เป็นยักษ์กลับมานะคะก็ได้จับหักคอแล้วก็เคี้ยวกินด้วยความอร่อยอร่อยต่อหน้าต่อตาพระโพธิสัตว์ก็ยืนดูมองลูกทั้งสองที่ร่ำร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างทรมานนั้นนะคะแต่ว่าท่านก็ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวเพราะถือว่าได้สละให้เป็นทานไปแล้วทันทีที่ยักษ์อ้าปากทานโลหิตสดๆก็หลั่งออกจากปากพระโพธิสัตว์ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ได้เสียพระทัยเสียดายหรือว่าเสียใจค่ะความโกรธแค้นต่อยักษ์ไม่ได้เกิดขึ้นเลยแม้เพียงช่วงขณะจิตทรงรักษาความปิติปราโมทย์ยินดีในใจเอาไว้ทรงดำริว่าสุทินนังวัตเมทานังทานนี้เป็นทานที่

0: ทรงดำริว่าสุทินนังวัตเมธานังทานนี้เป็นทานที่เราให้ดีแล้วหนอ
1: ในขณะที่พระองค์ทรงเกิดปิติท่วมท้นอยู่นั้นนะคะพระโพธิสัตว์ทรงตั้งความปรารถนาเลยค่ะว่าด้วยอนิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ให้พระโอรสพระธิดาเป็นทานนี้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าเมื่อเราได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอให้รัศมีทั้งหลายจงแผ่ซ่านออกไปจากสรีระเหมือนดังปิติที่เกิดขึ้นในขณะนี้เถิดแล้วในที่สุดนะคะความปรารถนาของพระองค์ก็เป็นผลสำเร็จค่ะคือทรงมีพระรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วหมื่นโลกธาตุนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังมีบุญพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่บำเพ็ญเอาไว้กล่าวคือในอดีตชาติการเมื่อพระ

0: ระองค์หนึ่งก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสอย่างมากเป็นพิเศษค่ะ
1: พระองค์จึงคิดที่จะสละชีวิตเป็นพุทธบูชาโดยได้นำเอาผ้าน้ำมันพันสรีระของตนเหมือนกับคบเพลิงค่ะแล้วเอาเนยใสใส่ถาดทองคำสูงประมาณ1ศอกที่มีราคาประมาณ 100,000 กหาปณะจุดประทีปพันไส้ในถาดนั้นให้ลุกโพลงพระโพธิสัตว์ได้ทูลถาดนั้นไว้บนศีรษะแล้วจุดสรีระให้ลุกโพลงทั่วตัวเดินเวียนประทักษิณบูชาพระเจดีย์ตลอดราตรีด้วยจิตที่เลื่อมใสระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยพุทธานุภาพนั่นเองนะคะแม้เส้นขนแม้เพียงเส้นหนึ่งของพระองค์ก็มิได้ไหมเลยค่ะด้วยบุญกุศลแห่งกุศลกรรมนั้นนะคะพระวรกายของพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีพระรัศมีแผ่ซ่านไปถึงหมื่นโลกธาตุค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าแม้เรื่องราวที่เราอ่านนี่แม้จะเป็นเรื่องที่มันฟังดูเกินวิสัยใครจะทนได้นะคะ
1: ค่ะ
0: พ่อแม่เนี่ยเห็น

0: ชาติปัจจุบัน
1: ใช่
0: ท่านมองถึงประโยชน์ของมวลมนุษยชาติถึงได้บำเพ็ญทานบารมีอย่างยิ่งยวดแบบนี้แล้วก็ตรัสรู้ทำเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้มวลมนุษยชาติเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมบรรลุธรรมตามพระพุทธองค์นะคะต้องบอกว่าด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมของพระพุทธองค์นี้นะคะก็มีอนุภาพอันไม่มีประมาณเป็นอจินไตยพระองค์ทรงมีพระคุณอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลค่ะอีกทั้งนะคะรวมไปถึงพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็ทรงให้ความสำคัญกับการให้ทานเป็นอันดับแรกนะคะพระองค์ทรงสละค่ะสละทุกอย่างเลยแม้กระทั่งทรัพย์เลือดเนื้ออวัยวะของพระองค์เองนะคะตลอดจนสละบุตรธิดาที่บอกว่าอวัยวะเลือดเนื้อของตัวเราเนี่ยเราก็ว่าหวงแล้วนะแต่ที่เป็น

0: ท้ายคุณวินวินค่ะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ได้มาสั่งสมบุญกันในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและในขณะนี้นะคะเวลา 10:39 พิธีกรรมก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะขอให้ทุกท่านรักษากายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะ

้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้

เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกับอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบ

0: เรียนเชิญท่านธรรมดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธรรมดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณาทายะติสรณีนาสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยังปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณาทายะติสรณีนาสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยังปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณาทายะติสรณีนาสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสาระ

0: ามิ
1: ตังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ

0: ตยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ติสารณะคัมมนังนิทิตัง
1: อามะพันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณี

0: เถระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุรามีระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทาเย
1: สาธุกราบกราบกราบเรียนท่านบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแต่เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมรับฐานะทั้งห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจขอคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีจะภาพนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสมบัติแต่งชาติหันธรรมยังพุทธสาภควโตบุพภากนัมมการังกะโรมาเส

0: พุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: สัพพิวารานิไหนตรงไหนพัตตาอยู่ตรงไหนอยู่นี่มยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพานายะจะ
0: นิพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วย

0: บริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: เรียนเชิญท่านบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: หันธรรมยังปินดาปาตาธาตุปฏิคูลาปัจจ

0: เรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งใจกับคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมค่ะพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานนะคะผ่านทางสถานี GBN by DMC ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ปลื้มปิติใจนะคะแล้วก็น้อมนำใจเสมือนว่ากำลังได้ร่วมถวายร่วมประเคนด้วยมือของทุกท่านเองเลยค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะโดยมีเมนูภัตตาหารวันนี้ดังต่อไปนี้ค่ะต้มจืดผักกาดขาวเต้าหู้ไข่สาหร่ายหมูสับปลาช่อนเผาเกลือน้ำจิ้มแซ่บผัดฟักทองใส่ไข่ลาบหมูผักสดไก่พะโล้แล้วก็พริกน้ำส้มค่ะ
1: ในส่วนของเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพวันนี้นะคะต้มยำไก่ใบมะขามอ่อนลาบเต้าหู้ผักสดผัดเปรี้ยวหวานและผัดผักรวมมิตรค่ะและเมนูขนมหวานวันนี้นะคะเป็นเฉาก๊วยรวมมิตรค่ะ
0: โอ้ต้องบอกว่า เมนูอะไรนะคะต้มยำไก่
1: ใบมะขามอ่อน
0: ใบมะขามอ่อนโอ้เป็นเมนูที่แบบชอบมากเลยนะคะมะขามอ่อนเนี่ยรสชาติเนี่ยคือเราแกงแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีความอมเปรี้ยว
1: เปรี้ยวใช
0: ่สดชื่นใช่แล้วค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าแต่ละท่านที่ร่วมสั่งสมบุญนะคะในการถวายภัตตาหารเราก็จะได้มีโอกาสเห็นนะคะพระภิกษุสามเณรท่านขบฉันอาหารแบบนี้นะเราก็เป็นผู้ให้กำลังแก่ท่านเมื่อท่านได้ขบฉันภัตตาหารที่เราได้ร่วมถวายกันแล้วแล้วก็ไปปฏิบัติศาสนกิจใดๆนะคะเราก็จะมีส่วนในบุญกับท่านในทุกๆบุญเลยค่ะท่านใดนะคะที่สนใจนะคะจะเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญที่หอฉันคุณยายอาจารย์ก็ยินดีต้อนรับค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็สามารถนำภัตตาหารมาร่วมถวายได้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็สามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916นะคะหรือว่าสะดวกผ่านทางออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะร่วมบุญได้เช่นเดียวกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะเลขที่1521202087นะคะตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาอ่านข้อความนะคะร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทางออนไลน์กันนะคะคุณท่านแรกนะคะคุณชินโกะบอกว่าบุคคลที่เคารพในธรรมมีอานิสงส์เมื่อปฏิบัติธรรมจะเข้าถึงธรรมได้ง่ายจะเป็นประเภทปฏิบัติสะดวกตรัสรู้ได้รวดเร็วอันนี้จริงแท้แน่นอนนะคะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: สาธุค่ะคุณสำราญไก่เอี่ยมสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนำกล่าวถวายภัตตาหารและสาธุชนทั่วโลกลูกหลานหลวงปู่คุณยายทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็คุณเพ็ญศรีนะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญถวายภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารเหล่านี้เป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์กับทุกท่านสาธุค่ะ
1: ครับนะคะมาทางด้าน Facebook กันบ้างนะคะมีคุณนิตยาแก้วเอค่ะบอกว่าขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสาธุคุณบีนะคะบอกสาธุจ้านะแล้วก็คุณพัสนันนะคะบอกว่ากราบสาธุเจ้าค่ะคุณสุพรรษากราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณต้อมนะคะน้อมกราบสาธุครับคุณอภิลักษณ์นี่ก็บอกว่าสาธุครับนะคะคุณวราพร

0: ออนบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณสกลบอกสาธุครับนะคะคุณเดชาสาธุคุณขวัญชุยานะคะคุณสิริพิพัฒน์นี่คุณพิมพ์พิไลคุณสมชัยคุณสุมานันคุณตุ้งติ้งนะคะก็บอกว่าสาธุค่ะ
1: ค่ะก็เป็นบรรยากาศในการที่เราได้มาสั่งสมบุญกันในวันนี้นะคะและในช่วงที่คณะพระภิกษุสงฆ์นะคะท่านได้ขบฉันภัตตาหารค่ะเราจะได้ไปรับฟังธรรมะเพื่อประชาชนนะคะเพื่อเป็นข้อคิดเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทความว่าวายเมเถวปุริโสนันพินทายะปันดิโตบุรุษไปเป็นบัณฑิตไม่ควรท้อถอยควรมุ่งมั่นจนกว่าจะประสบความสำเร็จอัธยาศัยของพระบรมโพธิสัตว์ที่น่าศึกษาอย่างหนึ่งคือเมื่อท่านตัดสินใจทำอะไรแล้วจะไม่ย่อท้อหากไม่สำเร็จเป็นไม่เลิกลาท่านจะไม่ตามใจกิเลสเพราะรู้ว่ากิเลสคือสิ่งที่ชักจูงให้ใจตกต่ำต้องเวียนวนอยู่ในมหาสมุทรแห่งทุกข์ในสังสารวัฏไม่สามารถข้ามขึ้นสู่ฝั่งพระนิพพานได้พระบรมศาสดาทรงสั่งสอนให้พุทธสาวกมีความเพียรอย่างไม่ลดละเพราะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหากความเพียรย่อหย่อนเสร็จแล้วความสำเร็จที่ตั้งไว้ก็จะเนิ่นช้าออกไปแม้กระทั่งในเรื่องการสั่งสมบุญก็ต้องมีความเพียรมีใจจดจ่อเมื่อเจออุปสรรคก็ไม่ย่อท้อจะต้องมุ่งมั่นต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จอุปสรรคนอกจากจะแปลว่าสิ่งที่ขวางกั้นการทำความดีแล้วนักปราชญ์ยังให้นัยยะอีกในหนึ่งว่าอุปสรรคแปลว่าเข้าใกล้สวรรค์ใกล้ความสุขและความสำเร็จดังนั้นเมื่อพบเจออุปสรรคก็ให้ดีใจเถิดว่าเราใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วเหมือนเรื่องราวของพระเตมิยกุมารผู้เพียรพยายามหาทางออกบวชต่อทนแซงทำเป็นคนง่อยเปรี้ยนานถึง16ปีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะจ๊ะคนทั่วไปแม้จะแซงทำอย่างท่านแต่ก็16วันก็ถือว่าเก่งแล้วแต่นี่นานถึง16ปีเต็มๆเพราะท่านทำด้วยอุดมการณ์เพื่อถางทางไปพระนิพพานความเพียรและขันติธรรมของท่านจึงเป็นเลิศกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวการออกผนวดของพระเตมิยราชกุมารกันต่อเลยนะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่นายสารถีได้ขับรถม้าพาพระเตมิยกุมารออกจากพระนครไปไกลสามโยชน์จนลดถึงชายป่าแห่งหนึ่งแต่น่าแปลกใจที่ป่าอันอุดมแห่งนั้น

ผีดิบนายสารถีจึงชะลอรถแวะลงจอดที่ข้างทางเปลื้องเครื่องทรงของพระโพธิสัตว์ออกแล้วห่อไว้เสร็จแล้วก็ถือจอบเดินไปหาทำเลเพื่อขุดหลุมสี่เหลี่ยมในที่ไม่ไกลจากราชรถส่วนพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าเราจะทดลองเคลื่อนไหวมือและเท้าดูจึงเสด็จลงจากราชรถทรงเดินกลับไปกลับมาอยู่พักหนึ่งก็ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นผู้มีพละกำลังอยู่อวัยวะทุกอย่างยังใช้การได้ดีและทรงทราบโดยอนุมานว่าเรามีกำลังพอที่จะเดินทางไกลได้ถึง100โยชน์ภายในวันเดียวเพื่อทรงพิจารณาดูกำลังว่าถ้าหากนายสารถีที่จะทำร้ายเราเราจะมีกำลังพอที่จะต่อสู้กับนายสารถีหรือไม่หนอจึงทรงทดลองจับท้ายรถแล้วยกขึ้นทั้งคันก็ปรากฏว่าสามารถยกขึ้นได้อย่างง่ายดายพอทรงทราบว่าตนมีพละกำลังพอที่จะต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อไม่ให้ใครมาทำอันตรายพระองค์ได้ก็ทรงดำริต่อไปว่าก่อนที่จะออกบวชเราควรที่จะได้แต่งเครื่องประดับใหม่ที่เหมาะสมในขณะนั้นเองวิมานของท้าวสักกะเทวราชผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เกิดอาการแข็งกระด้างและร้อนขึ้นมาด้วยเดชานุภาพของพระโพธิสัตว์ท้าวเธอจึงทรงตรวจดูว่าเพราะเหตุอะไรหนอพระทรงสอดส่องทิพยเนตรมายังโลกมนุษย์ก็ทรงเห็นเหตุและความเป็นไปทั้งหมดจึงทรงดำริว่าความปรารถนาของพระเตมียกุมารถึงที่สุดแล้วขณะนี้เธอต้องการเครื่องประดับก็เครื่องประดับของมนุษย์ไม่คู่ควรกับเธอเราจะให้เตมียราชกุมารประดับด้วยเครื่องประดับทิพย์วันแล้วก็ได้ตรัสเรียกวิสุกรรมเทพบุตรมาและก็มอบเครื่องประดับทิพย์ให้แล้วมีเลือกสั่งให้นำเครื่องประดับทิพย์นี้ไปประดับพระเตมียราชกุมารวิสุกรรมเทพบุตรขั้นรับเทวบัญชาจากท้าวสักกะแล้วก็นำเครื่องประดับทิพย์นั้นลงมายังโลกมนุษย์ทันทีเพียงชั่วพริบตาโดยการเหยียดแขนและคู่แขนเท่านั้นวิสุกรรมเทวบุตรก็มาปรากฏกายอยู่ณเบื้องหน้าของพระโพธิสัตว์ทูลขออนุญาตที่จะประดับตกแต่งพระวรกายให้พระองค์แต่นั้นก็ได้ประดับพระวรกายของพระโพธิสัตว์ให้สวยสดงดงามด้วยเครื่องประดับที่ท้าวสักกะทรงประทานให้อันเป็นของกึ่งทิพย์กึ่งมนุษย์ที่วิจิตรอลังการมากพระบริษัทครั้นได้รับการประดับพระวรกายเสร็จแล้วจึงเสด็จไปหาสุนันทสารถีซึ่งกำลังขุดหลุมอยู่แต่ประทับยืนที่ริมปากหลุมแล้วตรัสถามนายสารถีว่าแน่นายสารถีท่านจะขุดหลุมไปทำไมส่วนนายสารถีมัวจะก้มหน้าก้มตาขุดหลุมให้เสร็จโดยเร็วที่สุดจึงไม่ได้สนใจแงนหน้าขึ้นมามองดูเลยจะกล่าวตอบไปทันทีว่าพ่อรถของพระราชาเป็นคนง่อยเปรี้ยเหมือนไม่มีจิตใจพระราชารับสั่งให้เราฝังเท้าเธอเสียในป่าแห่งนี้พระโพธิสัตว์จึงตรัสต่อว่าดูก่อนสารถีเราไม่ได้เป็นคนง่ายเปลี่ยไม่ได้มีร่างกายพิกลพิการดังนั้นถ้าท่านฝังเราเสียในป่าก็เท่ากับว่าท่านทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมตรัสอย่างนี้แล้วจึงทรงเหยียบรหัสออกแล้วทรงเชื้อเชิญให้นายสารถีมองดูพระองค์พร้อมกับตรัสว่าเชิญท่านดูแขนขาของเรา
และเชิญฟังคำ

ำภาสิทธิ์ของเราถ้าท่านฝังเราเสียในป่านี้ก็เท่ากับว่าท่านทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสุนันทาสารถีได้ฟังแล้วจึงคิดว่านี่ใครหนอเมื่อมาถึงก็พูดสรรเสริญแต่ตนเองเท่านั้นจึงหยุดพักการขุดหลุมแล้วเงยหน้าขึ้นดูไม่ได้เห็นรูปสมบัติของพระโพธิสัตว์ซึ่งงดงามดุจท้าวสักกะจำแรงมาก็ทั้งอัศจรรย์ใจและตกใจเพราะคิดไม่ถึงว่าจะได้พบกับคนที่แต่งกายงดงามดังเทวดาในท่ามกลางราวไพรแห่งนี้แม้เห็นชัดเจนในตาทั้งสองก็ยังจำไม่ได้ว่าเป็นพระแต่มิยราชกุมารแต่ก็รู้สึกคุ้นตาเหมือนเคยเห็นนึกรำพึงขึ้นมาในใจว่าชายผู้นี้จะเป็นมนุษย์หรือเทวดากันหนอจึงถามไปว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนท่านหรือเป็นท้าวสักกะเทวราชผู้ให้ทานในการก่อนท่านเป็นใครหรือว่าเป็นบุตรของใครเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรพระสงฆ์เห็นว่าเป็นโอกาสอันควรเธอจะบอกให้สารถีทราบว่าพระองค์เป็นใครและจะได้แสดงธรรมให้สารถีงดการทำร้ายพระองค์เสียจึงตรัสว่าดูก่อนสารถีเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่ท้าวสักกะผู้ให้ทานในการก่อนเราเป็นโอรสของพระเจ้ากาสิกราชผู้ที่ท่านกำลังจะฝังเราในหลุมนั่นแหละดูก่อนสารถีถ้าท่านฆ่าเราเสียในป่านี้ท่านก็ได้ชื่อว่าทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเพราะบุคคลนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไปพึงหักครานกิ่งของต้นไม้นั้นผู้ประทุษร้ายมิตรได้ชื่อว่าเป็นคนเลวทรามพระราชาเป็นเหมือนต้นไม้เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ตัวท่านเป็นเสมือนคนอาศัยร่มเงาถ้าท่านฝังเราเสียในป่านี้ท่านก็ได้ชื่อว่าทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเป็นธรรมเนียมของบัณฑิตที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณว่าต้องมีความกตัญญูต่อคนสัตว์สิ่งของที่มีอุปการะคุณมาเดินทางไปในป่าแต่ฉันนั่งหรือนอนใต้ร่มไม้ใดก็จะไม่งดเว้นไม่หักครานไม่ตัดไม้ต้นไม้เพราะถือไว้ต้นไม้ที่มีคุณฝ่ายสุนันทสารถีได้ฟังธรรมภาสิทธิ์เห็นเวลาจับใจของพระโพธิสัตว์แล้วก็เริ่มคล้อยตามส่วนว่าเขาจะตัดสินใจทำประการใดจะปฏิบัติละเมิดพระบัญชาหรือไม่คอยมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็อย่าลืมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีอุปการคุณต่อเรากันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุก

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านทางจานดาวธรรมครอบครัวของเราได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะเพราะได้น้องสาวคนรองเป็นกัลยาณมิตรให้น้องสาวคนรองก็ได้ข่าวว่าตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแผนกธรรมวารีตั้งแต่ปี27ต่อมาในปี30ก็ได้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่วัดในโครงการอาสากัลยาณมิตรรุ่นที่6แล้วก็ได้ชักนำให้เตียแม่และทุกคนในบ้านเข้าวัดร่วมบุญกับหมู่คณะเรื่อยมาเตียของลูกเป็นคนค่อนข้างเฉยไม่เคยมีระเบียบแต่เป็นคนใจดีไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่ทุกวันตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเตียเป็นคนง่ายๆไม่เคยขัดใครเรื่องการทำบุญใครชวนทำบุญก็จะร่วมบุญด้วยเสมอมากบ้างน้อยบ้างและลูกเคยพาเตียมาร่วมบุญที่วัดพระธรรมกายด้วยได้เคยขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนบัวหนึ่งครั้งต่อมาเมื่อเตียอายุได้72ปีก็ป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดระวางอยู่ที่โรงพยาบาลน้องสาวครองซึ่งในขณะนั้นก็เป็นอุบาสิกาอยู่ที่วัดได้เป็นคนคอยดูแลเตียเตียมีอาการทุรนทุรายหายใจลำบากน้องสาวจึงนำเทปนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อมาเสียบใส่หูให้ฟังอาการทุรนทุรายก็ค่อยๆสงบลงแต่วันสุดท้ายที่เตียตายพี่ชายคนที่สองมาผลัดเวรเฝ้าเตียไม่ได้ให้เตียฟังเทปแล้วเตียก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดรวมอายุได้74ปีแม่น่ะเป็นคนใจบุญเวลาทำบุญหรือทำของถวายพระมักจะทำด้วยตนเองและจัดหาของที่ดีและปราณีตกว่าที่กินใช้เองมาถวายพระแล้วก็ทำบุญเสมอแม่เคยร่วมทำบุญกับวัดพระธรรมกายตั้งแต่สมัยงานทอดกฐินซื้อที่ดินตารางวาละ62.50 บาท

แต่ส่วนใหญ่แม่มักจะไปอยู่ทุดงที่วัดแถวจังหวัดสมุทรสาครจะมาที่วัดพระธรรมกายเฉพาะงานบุญใหญ่ๆเท่านั้นในบั้นปลายชีวิตของแม่แม่จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิทุกคืนแม่บอกว่าเห็นตัวเองนั่งสมาธิอยู่กลางท้องหน้าตาผ่องใสมากแม่นั่งสมาธิทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา2 ปีต่อมาแม่มีอาการปวดศีรษะมากตาพร่ามัวเดินเซแล้วก็อาเจียนจึงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลพบเนื้องอกในสมองต้องเข้ารับการผ่าตัดก่อนผ่าตัดแม่กังวลเกี่ยวกับพี่ชายคนโตและคนที่3มากเพราะพี่ชายทั้งสองไม่ค่อยจะถูกกันจะขัดแย้งกันเรื่องมรดกและพี่ชายคนที่3ก็นี่ไว้เยอะมากแต่มีน้องสาวซึ่งตอนนั้นได้มาวัดพระธรรมกายแล้วคอยพูดให้แม่คลายความกังวลใจและให้ตัดใจเกี่ยวกับลูกๆให้แม่นั่งสมาธิทุกวันก่อนเข้าห้องผ่าตัดหลังผ่าตัดแล้วแม่ต้องอยู่ห้อง ICU ตลอดต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและไม่ให้ใครเข้าเยี่ยมพี่ชายคนโตเป็นห่วงแม่มากจึงไปเจรจากับหมอขอเข้าเยี่ยมแม่บ้างหมอจึงอนุญาตให้เยี่ยมพี่ชายก็ได้บอกให้แม่นอนทำสมาธิแม่ก็นอนนิ่งเหมือนไม่รู้สึกตัวอะไรเลยประมาณ7 วันและแม่ก็เสียชีวิตในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่1 มกราคม 2527โดยไม่มีใครได้เห็นลมหายใจครั้งสุดท้ายของแม่เลยรวมอายุได้63 ปีสามีของลูกเป็นคนนิสัยดีแต่เรียนหนังสือมาน้อยสติปัญญาไม่ค่อยดีกำพร้าพ่อมาตั้งแต่อายุประมาณ2 ขวบและอยู่กับแม่ซึ่งไม่มีบ้านเป็นของตนเองต่ออาศัยอยู่คนอื่นในโรงเคี่ยวน้ำตาลเวลาแม่ขึ้นไปบนต้นมะพร้าวมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยทำมีดปาดตาลหล่นใส่เขาแต่เขาหลบทันเลยไม่หล่นใส่หัวเกือบไปแต่ปักลงบนเท้าซ้ายทำให้เป็นแผลเป็นจนถึงปัจจุบันตอนสามีลูกอายุประมาณ 5-6 ปีเป็นเด็กที่สนมากคอยถูกแม่เขาจับมัดกับต้นไม้แล้วเอาพลิกใส่กะลามะพร้าวเผาไฟสูดดมจนสำลักฝึกความแข็งแรงพออายุ7 ปีก็ต้องมาอยู่วัดเป็นลูกศิษย์พระอาศัยข้าวคนบาทเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองมาตั้งแต่เล็กพออายุได้ประมาณ14 ปีก็มาทำงานในโรงงานทำเชือกที่หลับที่นอนก็ต้องอาศัยนอนในโรงงานที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันเครื่องโอ้น่าเห็นใจเขามากค่ะแล้วจากนั้นก็ไปทำงานที่โรงงานทำไอศกรีมได้งานเพียงเล็กน้อยไม่พอใช้ต่ออาศัยกินไอศกรีมแพงนั่นน่ะกินไอศกรีมแทนข้าวและนอนในโรงงานอายุได้16 ปีก็ไปเป็นลูกเรือประมงที่มหาชัยซึ่งมีรายได้ดีขึ้นแต่เขาก็ให้แม่เบิกเงินเดือนไปใช้ขณะที่ตัวเองออกทะเลส่วนตัวเขาเองได้ใช้เงินส่วนแบ่งจากการขายปลาที่เจ้าของเรือแบ่งให้พออายุได้21 ปีก็มาเป็นทหารเกณฑ์อยู่เป็นทหารเรือที่จันทบุรีช่วงวันหยุดตอนที่เขาเป็นทหารเกณฑ์เขามาอาศัยช่วยงานขายผ้าอยู่กับพี่ชายคนที่3ของลูกจึงได้รู้จักกับลูกเพราะขายผ้าเป็นเหตุซึ่งตอนนั้นยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี1พอเขาปลดจากทหารเกณฑ์ก็มาสมัครเป็นพลอาสาสมัครได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการด้วยความเป็นคนซื่อจึงได้มาเป็นผู้ติดตามผู้ใหญ่

ขาก็ยังคอยลูกอยู่คอยติดตามลูกอยู่เสมอจนลูกสงสารแล้วก็ได้แต่งงานกันเมื่อลูกอายุได้38ปีก็10กว่าปีอ่ะสามีอายุได้39ปีแปลว่ารักจริงโดยมีผู้ใหญ่ที่เขาทำงานด้วยเนี่ยเป็นผู้จัดการงานทุกอย่างให้แต่ต่อมาผู้ใหญ่ท่านนี้ต้องไปอยู่ต่างประเทศสามีจึงต้องตกงานไปโดยปริยายแต่ก็ยังได้เงินบำนาญนิดหน่อยซึ่งก็เป็นขนาดเดียวกับที่ลูกชายของลูกเกิดพอดีสามีจึงต้องรับหน้าที่เป็นพ่อบ้านและก็เลี้ยงดูลูกชายส่วนตัวลูกเองต้องเป็นฝ่ายทำงานเลี้ยงดูครอบครัวแต่ผู้เดียวสามีรักครอบครัวมากแล้วเขาก็รู้สึกละอายใจจึงทำงานบ้านให้ลูกทุกอย่างที่ทำได้เช่นซักเสื้อซักผ้าทำกับข้าวเลี้ยงลูกทำงานบ้านให้ลูกทุกอย่างที่จะทำได้ตัวลูกเองก็รู้สึกก็เฉยๆเขานะเธอทำก็ทำไปสิแถมบางครั้งยังโมโหเนี่ยแล้วโกรธใส่เขาบ่อยๆเวลาเขาทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยแต่เขาก็ไม่โกรธลูกเลยเนี่ยแถมยังบอกลูกอีกด้วยค่ะว่าตัวเอง

0: ข้อความอะไรถึงลูกๆบ้างคะนี่คือข้อที่หนึ่งเตี่ยมีบุพกรรมอะไรจึงเป็นมะเร็งที่ปอดการตายเตี่ยไม่ได้ฟังเทปหลวงพ่อกตินิมิตเตี่ยใสหรือหมองคะขณะนี้เตี่ยอยู่ในภพภูมิใดแล้วลูกทำบุญไปให้ได้รับหรือไม่คะท่านฝากข้อความอะไรถึงลูกๆบ้างคะเตี่ยไม่ชอบพี่ชายคนที่สองแต่พี่ชายคนที่สองนี้ต้องมาดูแลเตี่ยจนวินาทีสุดท้ายเป็นเพราะกรรมใดคะสามีของลูกมีวิบากกรรมอะไรจึงมีสติปัญญาไม่ค่อยจะดีเรียนน้อยมีชีวิตลำบากตั้งแต่ยังเล็กถูกแม่จับมัดกับต้นไม้แล้วเอาพลึกใส่กะลาเผาให้ดมโดนมีดปาตาหล่นใส่เท้าเป็นหิดจนน้ำเหลืองเต็มตัวปัจจุบันป่วยเป็นโรคปอดชื้นบ่อยๆโอ้โห1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้มันได้อย่างนี้สิจ๊ะบุญได้ส่งผลให้สามีลูกได้ดีจนได้ไปทำงานกับผู้ใหญ่แต่ก็ต้องมาตกงานเพราะผู้ใหญ่ท่านนั้นไปต่างประเทศผู้ใหญ่ท่านนี้เคยเกี่ยวข้องกับสามีมาอย่างไรจึงมีความผูกพันกันมากเหมือนแม่กับลูกแม้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สามีเคยมีบุพกรรมร่วมกันกับลูกมาอย่างไรจึงต้องมีสภาพครอบครัวไม่เหมือนคนอื่นคือสามีต้องมาเป็นแม่บ้านพ่อบ้านแทนลูกและลูกต้องเป็นฝ่ายทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวและการใดผูกพันบังคับให้ลูกมักจะโกรธเขาอย่างมากๆบ่อยๆโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรบ่อยๆค่ะเงินรายได้ตามนั้นที่ได้ลูกได้จากการทำงานในหน้าที่นั้นบาปหรือไม่คะถ้าบาปจะมีวิบากกรรมอย่างไรและถ้าลูกนำเงินนี้มาทำบุญจะมีผลบุญอย่างไรคะขณะนี้ลูกต้องทำงานหนักแต่โอกาสขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชายากมากๆเราต้องมีพักมีพวกเส้นสายและให้การตอบแทนซึ่งกันและกันจึงจะขึ้นเป็นระดับผู้บังคับบัญชาได้เป็นเพราะบุญอย่างใดของลูกบกพร่องไปคะเราจะไม่มีโอกาสขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชาลูกชายของลูกอายุ9ขวบเขามีบุพกรรมใดจึงเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กมักจามบ่อยน้ำมูกไหลเขาเรียนหนังสือค่อนข้างเก่งแต่ดื้อมากๆไม่ค่อยจะอยู่นิ่งแม้กระทั่งมาทำบุญที่วัดบ่อยนั่งสมาธิก็จะนั่งแต่ไม่เกิน5นาทีโอ้โถ9ขวบนะเป็นเพราะเขาประกอบเหตุมาอย่างไรแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรคะต้องแก้ที่คุณแม่และเขามีบารมีทางบวชมาหรือไม่คะยังเป็นความหวังของแม่น้องสาวคนรองของลูกเคยร่วมสร้างบารมีภายในองค์กรอยู่ระยะหนึ่งและได้ออกไปค้าขายเขาเคยเริ่มบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรคะโอกาสจะตั้งตัวได้มีบ้างไหมคะตัวลูกสามีและลูกชายเคยทำบุญร่วมกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรคะตัวลูกทำบุญด้วยศรัทธาแต่ใจมักไม่ค่อยจะใสจะแก้ไขได้อย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำไปไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าแม่เป็นเนื้องอกในสมองเพราะจากกรรมฆ่าสัตว์มหาในอดีตเช่นทุบหัวปลามาส่งผลจ้ะแม่เคยนั่งสมาธิเห็นตัวเองนั่นก็คือกายมนุษย์ละเอียดของแม่จ้ะแม่เห็นจริงๆจ้ะท่านมีบุญมากจ้ะการที่แม่นั่งสมาธิก่อนผ่าตัดนั้นก็ช่วยแม่คลายกังวลไปได้มากจ้ะช่วงที่แม่ไม่รู้สึกตัว7วันนั้นก็เหมือนคนหลับอยู่แม่ตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส3เป็นเทพธิดาสุดสวยได้บุญที่ท่านทำไว้ในพระพุทธศาสนามาตลอดไม่จะหนทางสู่ปรโลกท่านสดใสสว่างทีเดียวได้รับบุญที่อุทิศไปให้ท่านก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านนั่งยิ้มไปยิ้มมาชมทิพยสมบัติอยู่มีความสุขมากแล้วก็ได้รับบุญที่ลูกชาวทิพย์ไปให้ท่านทุกอย่างเลยจ้าเทพธิดาสวยๆนี่เตี่ยเป็นมะเร็งที่ปอดเพราะกามสูบบุหรี่ในปัจจุบันเป็นหลักรวมกับกรรมบานอธิบายค่าสัตว์มหาและค่าขายแน่ดีประสงค์ผลจ้ะนี่เตี่ยตายแล้วด้วยกตินิมิตที่ผ่องใสก็ไปเกิดเป็นอากาศเทวาที่บุญที่ลูกให้ทำและทำเองบ้างรวมทั้งบุญที่อุทิศไปให้ท่านด้วยจ้ะท ท่านบอกว่า

ตอนนี้ท่านเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปมากขึ้นท่านเสียดายที่ทำบุญน้อยไปหน่อยตอนเป็นมนุษย์แต่ก็ได้รับบุญที่ทุกคนอุทิศไปให้จ้าเตี่ยไม่ชอบพิชาคนที่สอนแต่พิชาคนนี้ได้มาดูแลเตี่ยจนถึงวาระสุดท้ายนั้นน่ะจริงๆแล้วพี่ชายคนนี้เตี่ยไม่ถึงก็ไม่ชอบท่านรักลูกทุกคนแต่ว่าพี่คนนี้มักจะเกเรหน่อยจ้าแต่ว่าพี่ชายคนนี้ก็รักเตี่ยมีความกตัญญูกตเวทีจึงได้มาดูแลเตี่ยอีกทั้งในอดีตชาติพะที่ผ่านๆมาเคยเป็นเพื่อนของเตี่ยที่เคยเกื้อกูลกันมาถึงเพราะความเป็นเพื่อนยังทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างแต่ชาตินั้นเตี่ยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาจึงได้มาเกิดเป็นลูกท่านแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรกันมาสามีของลูกมีสติปัญญาไม่ดีเรียนน้อยมีชีวิตลำบากตั้งแต่เล็กถูกแม่จับมากระต้นไม้แล้วพลิกใส่กะลาเผาให้ดมโดนมีดปาดตาหล่นใส่เท้าเป็นหิดจน

เหลืองเต็มตัวปัจจุบันป่วยเป็นโรคปอดเชื้อนบ่อยๆพระในอดีตสามีเป็นคนเคยรวยเพราะความเป็นเศรษฐีแต่บางทีก็ดีบางทีก็อารมณ์เสียเมื่ออารมณ์เสียก็มักจะระบายอารมณ์ที่เสียนั่นกับลูกหลานและบริวารในบ้านเช่นจับลูกหลานที่ทำผิดมามัดตีเอาพลิกใส่กะลาสมควรในสำลักเพื่อการลงโทษบ้างบางทีเคยโกรธถึงกับปามีดใส่แต่เด็กหลบทันไม่โดนตัวแต่ว่าโดนเท้าอีกทั้งมีวจีกรรมดุด่าด้วยคำหยาบและดูแลบริวารในเรือไม่ค่อยดีโดยปล่อยเขานอนในที่อับชื้นหรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ก็เช่นกันดูแลไม่ค่อยดีให้อยู่ในที่อับชื้นจึงทำให้มาเป็นโรคปอดชอบกับชอบดื่มสุราก่อนทานอาหารเพื่อเรียกน้ำย่อยกรึบหนึ่งเนี่ยจึงทำให้สติปัญญาไม่ดีอีกทั้งความตระหนี่เป็นเศรษฐีที่ตระหนี่นี่แหละจึงทำให้ลำบากมาตั้งแต่เด็กจ้าสามีลูกทำงานได้ดีกับผู้ใหญ่เพราะบุญที่เคยช่วยเหลือญาติในชาติที่เป็นเศรษฐีที่ตระหนี่นั่นแหละได้เคยช่วยเหลือญาติไว้บ้างเกื้อกูลญาติบ้างเพราะความตระหนี่แต่เกื้อกูลญาติช่วงสั้นๆไม่ยาวนัก

ความเกื้อกูลกันในปัจจุบันและในอดีตก็เคยเป็นญาติที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาจึงทำให้ผู้ใหญ่ท่านนี้เอ็นดูจ้าครอบครองลูกมีสภาพไม่เหมือนครอบครัวอื่นคือสามีต้องมาเป็นแม่บ้านแทนลูกเป็นพ่อบ้านแทนลูกส่วนตัวลูกเองเป็นฝ่ายหาเงินเลี้ยงครอบครัวเพราะในชาติอดีตก็เป็นสามีภรรยากันนั่นแหละภรรยามักจะทำทานด้วยตัวเองเสมอส่วนสามีแค่มีจิตยินดีอนุโมทนาเมื่อบุญส่งผลในชาตินี้จะมีสภาพอย่างเงี้ยแหละจ้ะดังกล่าวในชาตินั้นลูกก็เป็นภรรยาเขาเหมือนในชาตินี้จ้ะลูกมักกระโดดเขายังไม่มีเหตุผล

เป็นพ่อศรีเรือนที่ดีลูกต้องมาทนุถนอมน้ำใจกันสิจ๊ะอีกถ้าอัธยาศัยนี้ก็จะได้ไอ้ที่โกรธบ่อยๆจะได้ไม่ติดตัวไปในภพเบื้องหน้าถ้าทำบ่อยๆมันติดนิสัยน่าจะเป็นคนหงุดหงิดง่ายพอทำบ่อยๆเข้าจะไปเป็นยักษ์นั่นแหละนี่คือวอมวอมเป็นยักษ์แต่เป็นมนุษย์นี่แหละเงินรายได้ตามน้ำที่ลูกได้จากการทำงานในหน้าที่นั้นก็จะมีเศษกรรมอยู่ต้องศึกษาไว้นะลูกนะโดยเมื่อใดกรรมนี้ส่งผลก็มักจะเป็นโรคเลือดที่เกี่ยวกับเลือดโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นต้นแต่ถ้ารวมกับกรรมปานาติบาตถ้ามีกรรมปานาติบาตด้วยหรือตั้งใจโกงด้วยมันใดก็จะเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดมะเร็งในกระดูกเป็นต้นจ้าต้องศึกษาให้ดีถ้าลูกนำเงินนั้นมาทำบุญบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมลงไปบ้างเนื่องจากมันเป็นบุญปนบาปบุญต้องแยกให้ออกจ้าบุญจะส่งผลให้เป็นเศรษฐีแต่ขี้โลกจะเป็นเศรษฐีที่เป็นโลกเลือดมั่งโรคแพ้ภูมิตัวเองมั่งหรือรวยแต่ป่วยอย่างเงี้ยดังนั้นให้ลูกมันสั่งสมบุญให้มากๆเพราะคือมันยากในชีวิตทางโลกมันยากที่จะทำให้ชีวิตบริสุทธิ์บริบูรณ์ดุจดังเพชรที่เจริญในแล้วได้ชีวิตทางโลกมันอย่างนี้มันก็บุญมั่งบาปมั่งแต่ว่าให้บุญมากบาปน้อยก็โอเคแล้วชีวิตทางโลกมันจะมีบุญปนบาปอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาขณะนี้ลูกต้องทำงานหนักแต่มีโอกาสจะเป็นผู้บังคับบัญชายากมากเพราะต้องทำใจนะลูกนะชีวิตสังสารวัฏมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็กำลังบุญของลูกมันมีเพียงแค่นี้เนี่ยว่าทำมาแค่นี้มันก็ได้แค่นี้เนี่ยดังนั้นอย่าท้อใจไปเลยให้ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบุญทุกอย่างให้เต็มกำลังแล้วอธิษฐานจิตให้ดีไปเอาดีในภพชาติเบื้องหน้าเถิดจ้าเพราะว่าเวลาในโลกนี้มันก็มีไม่มากนักสำหรับทุกคนจ้าลูกชายอายุ9ขวบเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เล็กมักจามบ่อยมีน้ำมูกไหลเพราะชาติในอดีตตอนเด็กๆนี่ดูวิบากกรรมเลยจ้าเราต้องศึกษาไว้ตอนเด็กๆมักชอบแกล้งสัตว์ไปจับเอาสัตว์ตัวเล็กๆมากัดกันเช่นจับจิ้งหรีดมากัดกันบางทีก็แกล้งเอาน้ำราดหมามั่งแมวมั่งหรือจับโยนมันลงไปในน้ำให้มันหัดว่ายน้ำเป็นต้นจ้ะวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลจ้าเป็นเด็กเรียนหนังสือค่อนข้างเก่งแต่ไม่ค่อยอยู่นิ่งแม้กระทั่งมาวัดก็เพราะอภิโทอภิทังเอ้ยไอเด็กอายุขนาดนี้มันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งดีกว่าเด็กที่จับแล้วปุ๊กอยู่เฉยๆไม่หือไม่อือเลยเนี่ยลูกจะเอายังไงจ้ะเขามีบุญบวชในช่วงสั้นจะต้องประคองให้ดีจ้ะน้องสาวคนรองของลูกเคยร่วมสร้างบารมีภายในองค์กรอยู่ระยะหนึ่งเคยอยู่เขตในไอเดียแตกก็ออกไปค้าขายอยากรวยเขาเนี่ยเคยร่วมมือกับหมู่คณะมานะจ๊ะพุทธนรที่ผ่านมาเป็นกุลธิดาเป็นคนมีนิสัยเบื่อเบื่ออยากอยากมาหลายชาติคือเมื่ออยู่ครองเรือนก็ประสบทุกข์จากการครองเรือนก็เบื่อเบื่อเบื่อสุดขีดเลยอยากจะประพฤติพรหมจรรย์แต่พอมาประพฤติพรหมจรรย์ก็เบื่อเบื่อเบื่ออยากเอาไปครองเรือนเป็นอย่างนี้แล้วจะหลายชาติจ้ะเขาเบื่อเบื่ออยากอย่างนี้มาหลายชาติเขาก็พอมีบุญในระดับพอเลี้ยงตัวเองได้คือแปลว่าก็งั้นๆแหละอยู่ไปวันๆหนึ่งแต่ถ้าประมาทในการดำเนินชีวิตบุญเก่าหมดและไม่สร้างเพิ่มเติมให้เต็มกำลังก็อตรอจะอันตรายเพราะว่ามีบาปกรรมเก่าเรื่องต่างมันก็มีอยู่ตัวลูกสามีลูกชายเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำจ้ะแต่ลูกทำบุญด้วยศรัทธาแต่ใจไม่ค่อยใสเพราะลูกติดนิสัยขี้หงุดหงิดเพราะเครียดจากการทำงานและเลี้ยงครอบครัวลูกต้องรีบแก้ไขเพราะจะเป็นดังนี้อีกเวลาบุญส่งผลมันก็จะ

หงุดหงิดใจก่อนเราถึงจะได้ทรัพย์เมื่อรู้ดังนี้ก็ต้องทำใจให้ใสๆแต่การมานั่งสมาธิภาวนาให้มากๆจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงศ์บุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้า

0: การมีส่วนร่วมสมโภชพระประธานคือมหาอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างย่อมได้เกิดในตระกูลโสมมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยฉับพลัน
1: นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆค่ะที่จะได้ร่วมสมโภชองค์พระประธานบุญใหญ่ที่ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะพระประธานองค์นี้จะสถิตอยู่คู่กับวัดพระธรรมกายบอสตันและเมืองบอสตันเมืองแห่งการศึกษาและปัญญาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไปตราบนานเท่านาน
2: ติดต่อสอบถามได้ที่อุบาสิกาแจ็คกี้บอสตันโทร202-550-4328สามารถร่วมบุญได้ที่ On Sale TD Bank Account 826-498-0498 อีเมล dmcbt65@gmail.com สุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
3: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโย

ตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์ปุ่มบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมี

จากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ

การถวายดอกไม้และพระจริยธรรมในคณะสงฆ์เรียนเชิญท่านคณบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และพระจริยธรรมในคณะสงฆ์ในที่ด้านหน้าตลอดแนวในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

0: อาสิกาจันทร์ขนนกยูงเคยสอนไว้ว่าบุญเอาติดตัวไปได้มีน้อยทำน้อยทำบ่อยๆก็มากเองเหมือนเก็บเงินใส่กระปุกถึงจะมีสมบัติพันล้านถ้าไม่ได้ทำบุญเวลาตายก็เอาติดตัวไปไม่ได้ยังไม่ใช่ของเราถ้าเราทำบุญสมบัติก็เป็นของเราติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติทำบุญไม่สูญเปล่าสมบัติของเราถ้าไม่ได้ทำบุญเราตายไปก่อนคนอยู่ข้างหลังก็เป็นคนใช้สมบัตินั้นหรือไม่ก็ถมแผ่นดินท่านฐานบดีทั้งหลายให้ปลื้มใจเถิดว่าบุญที่ทุกท่านได้กระทำในวันนี้ย่อมไม่สูญหายไปไหนบุญนี้ย่อมเป็นมิตรติดตามไปในภพเบื้องหน้าเป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบรีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสามบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดที่ผลดังกำมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: เรียนเชิญท่านธรรมบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ร่วมสั่งสมบุญกันในวันนี้ด้วยค่ะ
1: สาธุซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ค่ะติดตามรับชมนะคะผ่านทาง GBN by DMC ที่เว็บไซต์ gbnus.com ที่เดียวจบค่ะ

0: ครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์โดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มนะคะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็เลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะกดไอคอนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ค่ะระบบจะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัตินะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์แล้วก็แคปเจอร์ภาพที่ปรากฏที่หน้าจอขณะนี้ส่งไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันกับเราด้วยค่ะ
1: รวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือสะดวกร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087หรือท่านใดสะดวกผ่านทางเว็บไซต์นะคะได้ที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE @ดัมมคยาค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้หลายข่าวเลยมาที่ข่าวแรกนะคะขอเชิญร่วมทำบุญมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ปีที่23ค่ะพิธีตักบาตรพระ10,000รูปนานาชาตินะคะในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 นณถนนนิพัทรอุทิศ 3ใจกลางนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

0: Office ค่ะแล้วก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-651-9380 081-599-9040 0907-163214ค่ะ
1: ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมานะคะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหนักนะ

0: โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ค่ะสามารถสมัครบวชได้นะคะณหมู่บ้านบรรลุธรรมหรือหมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งบุญนะคะก็ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะร่วมสนับสนุนนะคะพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกนะคะฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานค่ะก็เพื่อจะร่วมกันนะคะรักษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไปแล้วก็เป็นแสงสว่างทางปัญญาแก่ชนรุ่นหลังซึ่งก็จะมีพิธีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเวลา 13:30 นาทีณห้องแก้วสารพัดนึก2นะคะสามารถร่วมบุญได้ค่ะที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0975519265ขออภัย0905519265 0819515726ค่ะแล้วก็0855523535ค่ะ
0: ค่ะและร่วมปลื้มกันอย่างต่อเนื่องนะคะยาวนานค่ะขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบค่ะฉลองชัยชีตังเมในวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามารถร่วมพิธีกรรมออนไลน์ได้นะคะที่ GBN US Live ค่ะหรือว่าแล้วก็สวดแล้วนะคะส่งยอดได้ที่เว็บไซต์ www.forbrightworld.com ค่ะ
1: ค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมงานบุญที่คุณผู้ชมก็จะได้มีโอกาสนะคะสั่งสมบุญในทุกๆบุญกันเลยค่ะช่วงนี้นะคะเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณยุภาบัณฑิตทิสกุลดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ความอบอุ่นและความปลื้มปิติที่ได้เห็นบุตรหลานของตนตัดสินใจสละความสบายส่วนตัวมุ่งหาความสุขใส่ตนเพิ่มพูนคุณธรรมให้ตนเองและหาเหตุผลสำคัญสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้ก็เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่มุ่งหวังเพื่อให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เพราะไม่มีการตอบแทนพระคุณใดจะดีเท่ากับทำให้พ่อแม่มีความสุขในภพชาตินี้และภพชาติต่อๆไปจากนั้นคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งการปลงผมเป็นการแสดงตนว่าเป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์เตรียมเข้าสู่เพศบรรพชิตสละชีวิตทางโลกเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษานี้นับเป็นโครงการที่ดีที่จัดขึ้นเพื่อให้บุตรหลานมีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยระหว่างเข้าร่วมโครงการก็จะได้พัฒนาตนอย่างเป็นระบบตามหลักพุทธวิธีเพื่อเป็นผู้ที่มีวินัยเคารพและอดทนดำรงตนอย่างถูกหลักวิชาโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทต่อไปค่ะ
1: คุณแม่ปื้มปิติยินดีมากค่ะที่วันนี้ได้เห็นลูกบวชแล้วก็ตั้งใจที่จะบวชนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ปลงผมค่ะก็คุณแม่รู้สึกว่าตื่นตันใจรู้สึกภาคภูมิใจในตัวของลูกค่ะที่มีความตั้งใจที่จะบวชนะคะเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมวินัยนะคะเพื่อที่จะเป็นคนดีของพระพุทธศาสนาแล้วก็คนดีของสังคมในอนาคตค่ะตั้งแต่เขาเล็กๆค่ะก็มีความตั้งใจค่ะว่าจะให้ลูกค่ะบวชค่ะถ้าเกิดลูกครบอายุ20แล้วตอนนี้ลูกก็เรียนหนังสือจบแล้วค่ะคุณแม่ปลื้มเพราะว่าลูกมีความตั้งใจที่อยากจะบวชที่วัดพระธรรมกายด้วยตนเองค่ะค่ะแล้วก็ลูกได้เข้ามาที่นี่ตั้งแต่ลูกยังเล็กๆค่ะแล้วก็เขามีความตั้งใจมากค่ะที่จะปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็ศึกษาพระธรรมของพระพุทธศาสนาค่ะคุณแม่ก็ขอบคุณลูกด้วยค่ะที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของแม่ที่ลูกบอกว่าได้ตอบแทนบุญคุณของแม่ทำให้แม่ได้มีโอกาสได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกนะคะแล้วก็มีโอกาสที่บอกว่าจะได้สู่พระนิพพานในอนาคตนะคะ

รักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรพัชราชมิตรและกัลยาณมิตรขวัญอยู่บิสเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องดูดฝุ่นโดยมีกัลยาณมิตรวิไลลักษณ์รอยเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะด้านกัลยาณมิตรโสภินเวนโรเยนและกัลยาณมิตรเกษรินเอลสวิกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญญาณพาหนะพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 ณ วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดา

0: นิสัยสำคัญกว่าความรู้คนพาลหรือบัณฑิตมันอยู่ที่นิสัยสำคัญกว่าเผ่าพันธุ์วรรณะสำคัญกว่ายศกว่าตำแหน่ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตาชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของเราค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับนิสัยของมนุษย์ค่ะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าชีวิตของมนุษย์นะคะเดินทางไปในทิศทางที่ต่างกันบางคนนะคะมีความรู้มากมีโอกาสที่ดีแต่ทำไมเส้นทางกับไม่ราบรื่นเหมือนใจหวังคำตอบอยู่ที่นิสัยค่ะเพราะนิสัยนะคะเป็นเข็มทิศตัวจริงค่ะที่กำหนดพฤติกรรมและปลายทางของชีวิตเราไปฟังหลักคิดจากหลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะที่ท่านนะคะจะมาให้หลักคิดกับธรรมะในหัวข้อเรื่องนิสัยที่ดีสำคัญกว่าความรู้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องรีบรู้พระองค์ให้เป็นบันไดไว้แล้วแล้วทำไมต้องบูชาบุคคลที่บุคควรบูชาอ๋อก็บัณฑิตนั่นแหละแต่เขาเกินกว่าที่เราจะคบคุณธรรมเขาเหลือเกินกว่าที่เราจะไปคบเป็นเพื่อนซะแล้วอย่างนี้มีไว้กราบแล้วกับหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายท่านฝึกตัวมาขนาดนั้นไปคบอะไรอันนี้ไปกราบคุณธรรมก็เหลือหลายนิสัยก็ดีเหลือเกินไปกราบแล้วจะได้อะไรไปกราบแล้วเราไปนับให้ได้ท่านดียังไงแล้วได้ถือตามอามิตรบูชาคือเอาของไปถวายยังสู้ปฏิบัติบูชาไม่ได้ไอ้จะปฏิบัติบูชานับให้ได้นะแล้วก็ถือให้ดีได้ทำไปแล้วยังไงไม่ไฟเลวแน่วะมองตัวเรามองตัวท่านมองตัวเรามองตัวท่านเอามาเปรียบกันแล้วใช่พอนานเข้าอ้าวดูหมวดที่สองปฏิรูปเทสวาโสอยู่ในปฏิรูปประเทศประเทศหรือสถานที่ที่ไม่ดึงใจให้ตกต่ำแม้อยู่ที่ที่อุดมสมบูรณ์แต่ก็ต้องระวังข้างบ้านมันก็เปิดเป็นร้านเหล้าขวามือล่ะไอ้นั่นก็เป็นบ่อนไอ้ฝั่งตรงข้ามอะไรอ๋อไอ้นั่นซ่องโสเภณีนิสัยของคนที่อยู่ในสามแห่งนี้น่ะไม่มีดีอยู่ไม่ได้ตรงนี้ย้ายที่อยู่ปฏิรูปเทศวโสอยู่ในถิ่น

นิสัยดีสำคัญกว่าความรู้เพราะนิสัยเป็นตัวกำหนดว่าเราใช้ความรู้นั้นไปในทางที่ดีหรือทางชั่วคนมีความรู้แต่นิสัยไม่ดีอาจกลายเป็นคนพาลได้สิ่งที่ควรเคารพบูชาคือคนดีบัณฑิตหรือผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งแม้คบหาไม่ได้เพราะเกินเอื้อมก็ควรกราบไหว้บูชาเรียนรู้จากคุณธรรมของท่านและถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแม้จะอยู่ในที่สมบูรณ์แต่ถ้ารอบตัวเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุเช่นบ่อนเหล้าหรืออบายมุขควรหลีกเลี่ยงเพราะสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการฝึกนิสัยอย่างมากปฏิบัติบูชาสำคัญกว่าอามิสบูชาการลงมือทำดีทำบุญเปลี่ยนนิสัยให้ดีขึ้นสำคัญกว่าการถวายบูชาภายนอกพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทุกวันไม่ต้องรวยขึ้นก็ได้แต่ต้องคิดดีขึ้นทำดีขึ้นคิดร้ายให้น้อยลงกว่าวันก่อนนี่คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นนิสัยดีนำทางชีวิตความรู้เป็นเพียงเครื่องมือถ้าใช้ผิดทางจะพาชีวิตหลงทางได้จงตั้งใจเปลี่ยนนิสัยวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานแล้วชีวิตจะก้าวหน้าแน่นอน

ำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องนิสัยที่ดีสำคัญกว่าความรู้ที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดกับเราท่านชี้เห็นนะคะว่านิสัยก็คือพื้นฐานหรือรากฐานที่ดีที่มั่นคงในชีวิตของมนุษย์เพราะนิสัยนะคะเป็นตัวกำหนดทิศทางไม่ใช่ความรู้หรือโอกาสภายนอกค่ะท่านยังฝากไว้ว่าให้เรานะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีให้เรียนรู้จากคนดีนะคะและที่สำคัญค่ะหากเรานะคะศรัทธาบุคคลใดหรือพระรูปใดองค์ใดนะคะอย่าหยุดที่การกราบไหว้ค่ะแต่จงบูชาท่านด้วยการทำดีตามค่ะถึงแม้ว่าการเปลี่ยนนิสัยนะคะจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะเพียงแค่วันนี้ค่ะเราคิดดีขึ้นทำดีมากขึ้นดีกว่าเมื่อวานก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วค่ะก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะในการพัฒนานิสัยของตัวเองให้ดีในทุกๆวันนะคะในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้มาแชร์ความประทับใจและก็ธรรมะที่ได้จากหลวงพ่อแล้วก็นำธรรมะเหล่านี้ค่ะไปสอนเด็กๆทุกคนในโรงเรียนในเรื่องจากเด็กเก่งสู่เด็กดีมีธรรมะเป็นพื้นฐานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะเข้มข้นขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

คือเมื่อก่อนเนี่ยก็บอกว่าไอ้ครูเนี่ยโรงเรียนกระชวนก็อยากจะให้เด็กเป็นเด็กเก่งอย่างเดียวโรงเรียนของเราก็คือเด็กไม่ใช่ว่าเป็นลูกของคนที่มีเงินที่พอไปเรียนข้างนอกได้เป็นลูกกรรมกรหาเช้ากินค่ำเป็นลูกของคนที่ทำงานนะคะก็สอนที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้ไปหาวิชาข้างนอกไปเรียนข้างนอกไม่มีก็เลยสอนแล้วคือครูเหนื่อยไงเหนื่อย1ชั่วโมงที่สอนอะถามว่าเด็กได้เท่าไหร่กับความเหนื่อยของครูหาวิธีการว่าทำไมเด็กถึงไม่ตั้งใจเรียนถึงไม่ส่งการบ้านทำงานไม่เป็นระเบียบอะไรแบบนี้ครูก็ท้อผู้บริหารก็เห็นใจครูนะว่าครูคุณเหนื่อยพอดีได้หลักของหลวงพ่อมาว่าเนี่ยเราต้องสร้างเขาในการทำงานก็ต้องมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเราก็สอนเขาไปให้เขาอ่านออกเขียนได้แล้วเขาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อพัฒนาตัวเองได้แล้วเราก็สอนเรื่องคุณธรรมเข้าไปสอดแทรกเช่นเรื่องความมีระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาการแสดงความเคารพนะคะในกิจกรรมต่างเมื่อเราฝึกนักเรียนได้นักเรียนอาจจะไม่เก่งแต่นักเรียนสามารถพัฒนาให้เขาเป็นเด็กดีคือเสมอคนอื่นได้นะคะเอาเขาวางรองเท้าเป็นก็ภูมิใจแล้วเขาเดินสวยก็ภูมิใจแล้วครูชมสักหน่อยก็ภูมิใจ

ทำให้เขาอยากมาโรงเรียนเขาให้เห็นคุณค่าของตัวเองนะว่าเขาทำได้บางครั้งเขาอ่านหนังสือไม่ออกแหละแต่สิ่งอื่นเขาทำได้เราก็เอาจุดดีเขาเข้ามาชมเขาแล้วเขาอ่านหนังสือไม่ออกเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยก็ได้ก็ทำให้นักเรียนก็อยากมาเรียนครูก็มีความสุขมากขึ้นนักเรียนก็มีความสุขทีนี้เราก็สามารถที่จะไปด้วยกันได้นะการเรียนการสอนต่อไปเราก็เข้าใจเด็กมากขึ้นว่าเราจะเน้นตรงไหนช่วยนักเรียนตรงไหนเมื่อนักเรียนทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งเดี๋ยวสิ่งต่อไปมันก็ตามมานะเมื่อเขาภูมิใจเมื่อเขาศรัทธาในตัวครูนะคะถ้าเขาศรัทธาในตัวครูเขาเชื่อมั่นในตัวครูเนี่ยอะไรมันก็เดี๋ยวก็ตามมาแล้วผู้ปกครองก็เห็นว่าอ๋อลูกเขาก็เปลี่ยนไปนะลูกเขาก็เปลี่ยนไปจนณตอนเนี้ยก็มองว่าที่เราเดินมามันไม่ผิดทางมันถูกทางที่สุดเลยที่เราได้พัฒนานักเรียนของเราให้ดีมีสติแล้วสามารถที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆให้เขาเป็นคนเก่งได้นะคะก็ถามว่าตอนนี้เราก็สู้โรงเรียนอื่นได้ในเรื่องการเรียนการสอนนะคะครูก็มีความสุขขึ้นนักเรียนก็ไปไหนคือยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขถามเขาก็ตอบอย่างมั่นใจเราก็ชื่นชม

เออนักเรียนเราทำได้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ภูมิใจที่ได้เอาโครงการมาใช้ได้เอาคำสอนของหลวงพ่อนะคะมาใช้ก็ขอพระคุณนะคะหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้มีโครงการเด็กดีวิสตานะให้โรงเรียนได้นักเรียนได้ปฏิบัติให้นักเรียนเป็นเด็กดีเด็กเก่งนะคะสำหรับโครงการความดีสากลนะคะที่นักเรียนได้มาปฏิบัติแล้วก็มี5ห้องชีวิตนะคะเนรมิตนิสัยความดีสากล5ประการที่นักเรียนได้นำมาปฏิบัติในทุกขั้นตอนในทุกกิจกรรมนะคะนักเรียนก็ได้ปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและของบุคคลทั่วๆไปนะคะพร้อมกับกฐินสัมฤทธิ์ของหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่นักเรียนได้กล่าวทุกปีนะคะแล้วนักเรียนก็ได้ไปร่วมบุญบอกบุญทุกคนผู้ปกครองมีส่วนร่วมสังคมมีส่วนร่วมนะคะที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้วัดร้างกลายเป็นวัดรุ่งให้สามารถนำผู้ปกครองไปทำบุญเข้ากฐินสัมฤทธิ์กันทุกๆปีค่ะ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการจิราพรสดโยมค่ะจากโรงเรียนยุวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ท่านนะคะได้แชร์ความประทับใจและธรรมะจากครูบาอาจารย์จากหลวงพ่อธรรมชโยและหลวงพ่อทัตตชโวค่ะซึ่งจากเดิมนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะโรงเรียนเนี่ยได้เน้นให้เด็กนะคะเก่งเพียงอย่างเดียวมาสู่การสร้างพื้นฐานนิสัยที่ดีให้กับเด็กค่ะผ่านคำสอนของ

ฝังนิสัยที่ดีค่ะเขาก็จะมีความภาคภูมิใจและก็มีความสุขที่ได้มาโรงเรียนพร้อมที่จะพัฒนาพื้นฐานด้านอื่นๆต่อไปค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์นะคะที่ทุกภาคส่วนตั้งแต่บ้านวัดโรงเรียนนะคะร่วมใจกันทำเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและก็กิจกรรมต่างๆนะคะที่โรงเรียนได้ทำนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงและเห็นผลสำริดได้จริงค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการมากๆนะคะที่สนับสนุนโครงการมาอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบันกราบขอบพระคุณค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวความประทับใจจากลูกศิษย์ท่านไหนกันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีเวอริตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเวอริตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ได้มาเยือนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซลที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงตบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะผู้ชมคะเมื่อเราหลับตาเจริญสมาธิภาวนาสิ่งที่เราพบเจอเป็นเรื่องปกตินั่นก็คือความมืดนะคะแม้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายในการก่อนที่จะได้บรรลุธรรมท่านก็ต้องประสบกับความมืดในคราวประกอบความเพียรค่ะแต่พวกเราหลายๆท่านนะคะเมื่อปฏิบัติธรรมไปได้สักระยะนึงแล้วก็เห็นแต่ความมืดไม่ได้มีประสบการณ์ใดๆเกิดขึ้นเลยก็เลยเกิดอาการอยากจะเห็นธรรมะพลอยเกิดอาการลุ้นเร่งเพ่งจ้องกดดันตัวเองค่ะกลัวว่าจะไม่เข้าถึงธรรมท่านใดที่ฟังอยู่แล้วมีอาการแบบนี้นะคะก็ขอให้ขุดรากเหง้าแห่งความกลัวที่ฝังอยู่ในสุสานของหัวใจกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่เห็นกลัวจะไม่เป็นเหมือนคนอื่นเขา

0: ต่อไปนี้ค่ะ
1: ความมืดเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูกับการเข้าถึงธรรมเป็นความมืดที่น่ารักถ้าเรารู้จักที่จะอยู่กับความมืดความมืดก็จะเป็นเกลือเป็นสหายของเราอย่ากังวลกับการเห็นภาพหรือว่าต้องเห็นอะไรอย่างนั้นอยู่กับความมืดอย่างสบายสบายอย่างนี้ไปเรื่อยๆยิ่งมืดก็ยิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งใกล้สว่างไม่ช้าความสว่างก็จะมาเองอยู่กับความมืดด้วยใจที่สบายสบายเบิกบานแล้วก็อย่าให้มีความคิดว่ามืดอย่างนี้แล้วเมื่อไรดวงสว่างจะมาปรากฏอย่านึกคิดอย่างนี้อยู่กับความมืดด้วยใจที่นิ่งสงบให้เราคุ้นกับความมืดอย่างนั้นไปก่อนอย่าไปตีโพยตีพายว่าไม่เห็นจะได้อะไรเลยความสว่างไม่เห็นมาต้องนึกเหมือนเรานั่งเงียบๆในคืนที่มืดมิดสมมุติว่ามันเป็นเวลาตีหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือตีหนึ่งถึงจะตีโพยตีพายอย่างไรดวงอาทิตย์ก็ไม่มาปรากฏให้เราเห็นแม้ตีสองตีสามตีสี่ตีห้าก็เช่นเดียวกันจนกว่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมใกล้รุ่งแสงเงินแสงทองจึงจะมาปรากฏให้เราได้เห็นและแหล่งกำเนิดของแสงเงินแสงทองเป็นดวงสีแดงๆยามอรุณโนทัยจึงจะมาภายหลังถ้าเรานั่งนิ่งๆโดยไม่กังวลอะไรเหมือนนั่งในยามรัติการในคืนเดือนมืดอย่างนี้ไม่ช้าลูกจะสมหวังคือใจจะสงบไม่ทุรนทุรายมันจะหยุดนิ่งจะสว่างไปเอง

ู้ชมคะคาถาสำเร็จที่ครูไม่ใหญ่ท่านมักจะให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาท่องกันอยู่เป็นประจำนั่นก็คือแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมนะคะและท่านก็ยังได้บอกเพิ่มเติมอีกนะคะว่าความมืดนั้นเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูกับการเข้าถึงธรรมแต่อย่างใดอย่ากลัวอย่ากังวลอย่ากดดันถ้าเราได้ทำเราก็ทำได้ถ้าเราทำทุกวันก็จะเห็นธรรมะเร็วเข้าและถ้าเกิดว่าทำถูกวิธีก็จะเห็นธรรมะเร็วขึ้นดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของมนุษย์ทั้งหลายและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ตรัสไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภาย

ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยโดยเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นเย็นใจที่ใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะต้องเย็นเย็นใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบาย

ก็ว่าจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปก็เรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรอยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสใสเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอยู่กันทั้งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเอง
ว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้

ความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่หน่อเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยคล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึก

ไม่ว่าเขาจะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจวาสนามากมายขนาดไหนทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเอง

ตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่างสบายสบายตั้งสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเรา

ริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้น

บุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่า

บริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้

ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยคณะชาวบังกลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากและได้รับการต้อนรับจากคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายอย่างอบอุ่นค่ะคณะชาวบังกลาเทศจำนวน8ท่านประกอบด้วยพระภิกษุและสาธุชนจากชุมชนชักมาเมืองจิตตะกองประเทศบังกลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกระหว่างที่เดินทางมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งในการมาเยือนครั้งนี้ทุกท่านตั้งใจใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดพร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและมโนปนิธานของวัดพระธรรมกายทำให้เกิดความเข้าใจและซาบซึ้งในแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติสุขภายในโดยตลอดการเยี่ยมชมคณะผู้มาเยือนต่างประทับใจกับบรรยากาศอันสงบความสะอาดความเป็นระเบียบความร่มรื่นของสถานที่ซึ่งช่วยให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและเกิดความสงบใจนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ชื่นชมในคำสอนและแบบอย่างการดำเนินชีวิตของมหาปูชนียาจารย์ที่ได้อุทิศตนสร้างคนดีและเผยแผ่หลักธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติทำให้คณะผู้มาเยือนได้รับแรงบันดาลใจและข้อคิดที่มีคุณค่าในการดำเนินชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งคือการต้อนรับอันอบอุ่นจากพระภิกษุเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของวัดพระธรรมกายซึ่งทุกท่านได้สัมผัสถึงความเอื้อเฟื้อเป็นมิตรและความจริงใจที่ได้รับตลอดการเยี่ยมชมและก่อนเดินทางกลับคณะชาวบังคลาเทศได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างดียิ่งพร้อมแสดงความยินดีที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันงดงามจากสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกค่ะคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกณพระมหาเจดีย์บุโรพุทโธประเทศอินโดนีเซียซึ่งจัดขึ้นอย่างตระการตาทั้งจุดโคมลานและปล่อยโคมลอยกว่า 200,000 ดวงเหนือท้องฟ้าพระมหาเจดีย์สู่การแสดงโดนแปรภาพพุทธประวัติเหนือน่านฟ้ามรดกโลกค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาณพระมหาเจดีย์บุโรพุทโธจังหวัดชวากางประเทศอินโดนีเซียได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่โดยความร่วมมือของสมาคมมหานิกายอินโดนีเซีย MBMI สมาคมวาลูบี้มูลนิธิธรรมกายบริษัทอินโดนีเซียอินเจเนียริ่งเดสติเนชั่นสหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียแอฟริกาพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากนิกายมหายานวัชรยานและเถรวาทร่วมกันเนรมิตกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาท่ามกลางพุทธศาสนิ

กชนจากทั่วโลกโดยพิธีกรรมในภาคเช้ามีการจัดขบวนแห่อันวิจิตรการตาเพื่ออัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์และไฟศักดิ์สิทธิ์จากวัดเมนดุดซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบูโรพุทโธโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันอัญเชิญเข้าสู่พื้นที่จัดงานณพระมหาเจดีย์บูโรพุทโธท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและได้รับความสนใจจากท้องถิ่นที่มีพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่สามารถรวมการบนเอกภาพที่แตกต่างในรัฐชาติของอินโดนีเซียซึ่งการอัญเชิญน้ำและไฟในครั้งนี้เปรียบเสมือนการนำเอาความบริสุทธิ์และแสงสว่างแห่งปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่ใจกลางมหาเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ผู้มาร่วมงานและพิธีกรรมช่วงค่ำเริ่มต้นด้วยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานจากนั้นคณะสงฆ์ทั้ง3นิกายได้เจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาพระอาจารย์ก็ได้นำนั่งสมาธิเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซียรวมทั้งอธิษฐานจิตขยายความรักและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายร่วมกันก่อนที่กิจกรรมไฮไลท์ของงานจะเริ่มขึ้นนั่นคือการจุดประทีป 220,000 ดวงและการปล่อยโคมประทีปกว่า 10,000 ดวงเหนือท้องฟ้าบูโรพุทโธทำให้เกิดความสว่างสวยไปทั่วบริเวณของพระมหาเจดีย์พร้อมทั้งมีการแสดงโดนแปลอักษรเป็นเรื่องราวพุทธประวัติพร้อมสื่อวิดิทัศน์บรรยายเรื่องราวในภาคภาษาอินโดนีเซียที่น่าตระการตาสร้างความตระการใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชิระเวทีและพระครูสุคนคุณวิเทศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากมหาสมาคมมหานิกายอินโดนีเซียผู้นำชาวพุทธนำโดยนายอากูสตายาประธานสภาชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซีย MBMI และนางฟัตมาวาตีประธานสมาคมสตรีชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียและประธานคณะจัดงานวิสาขบูชานานาชาติณบูโรพุทโธเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายกิบรันรากาบูมิงราการองประธานาธิบดีอินโดนีเซียพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศได้แก่จอร์แดนบาเรนโปแลนด์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิตาลีรัสเซียบัลแกเรียและประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะ
ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

ครับ0615395272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นักเรียนกราบ
1: มาร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม
2: ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: พุทธกาลครั้งนั้นณเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาที่คุณต่อภิกษุรูปหนึ่งซึ่งกำลังเบื่อหน่ายคลายความเพียรลงทรงอนุเคราะห์ด้วยพุทธวาจาว่าดูก่อนภิกษุบัณฑิตในการก่อนนั้นได้ทำความเพียรที่ไม่น่าจะทำได้แม้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงใดก็มิได้ละความเพียรแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสอนุสติญาณด้วยชาดกขึ้นเรื่องหนึ่งโอชาชนียชาดกความเพียรอันยิ่งใหญ่โอชาชนียสินทบม้ามงคลแห่งนครพาราณสีได้กระทำความเพียรอันยิ่งใหญ่แม้ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแต่ก็ไม่ละความเพียรพระเจ้าพรหมทัตผู้ปกครองนครพาราณสีแผ่นดินอันกว้างใหญ่สมบูรณ์มั่งคั่งยากยิ่งจะหาเมืองใดเปรียบนอกจากปราสาทราชมณฑลอันยิ่งใหญ่แล้วอาชาสง่างามนามโพชาชนียะก็ถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่เจ้าเมืองอื่นๆต้องการหวังครอบครองโพชาชนียะม้าในตระกูลสินทบซึ่งบังเกิดจากพระโพธิสัตว์มีพละกำลังเลิศกว่าม้าทั้งปวงวิ่งเร็วดุจสายฟ้าหากแม่ทัพผู้ใดได้ควบก็สามารถรบชนะได้ทั้ง10ทิศพละกำลังความสามารถของโพชาชนียะเป็นที่ร่ำลือไปทั่วสารทิศวันเวลาล่วงเลยผ่านไปพระเจ้าพรหมทัตจากเจ้าเมืองหนุ่มสง่างามก็ล่วงเข้าวัยชราแม่ทัพนายกองคู่พระทัยก็ล้วนแก่เฒ่าลงเช่นกันเป็นโอกาสให้เจ้านครทั้ง7เมืองในชมพูทวีปร่วมมือกันนำทหารเข้าล้อมหวังยึดนครพาราณสีและอาชาโพชาชนียะทรัพย์สมบัติที่มีค่ามหาศาล
1: เจ้าเมืองทั้ง7มีหนังสือแจ้งมาว่าท่านจะยอมสละราชบัลลังก์แต่โดยดีหรือจะสละด้วยน้ำตา
2: เฮ้ย
1: ผู้คนนี้มันกล้าพูดกับพระราชาของเราถึงเพียงนี้เชียวหรือดีมากไปแล้ว
3: น้อยมาคนเดียวยังกล้าเสียบคนข้างหลังเลยไหมเพ
1: ่ได้ข่าวว่าท่านมียอดอาชามิใช่หรือแน่จริงก็ขวบออกไปลบเลยสิอยากจะเห็นนะวันแน่สักแค่ไหน
4: ข้าไม่ยอมให้ใครมารังแกง่ายๆหรอกแล้วพวกท่านจะได้เจอดีเหมือนกัน
0: หลังจากที่ทูตกลับไปพระเจ้าพรหมทัตทรงเรียกประชุมอำมาตย์ราชมนตรีทั้งหมด
4: หากปล่อยให้เจ้าเมืองทั้ง7นำทหารมาบุกยึดชาวบ้านต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากแน่ๆพวกท่านว่าควรจะทำอย่างไรดี
5: ข้าแต่สมมุติเทพข้าพระบาทจะขอสละตัวเองทำลายกองพลทั้ง7ก่อนที่พวกมันจะเข้ามาบุกยึดเมืองเราเองพระยะค่ะ
4: ท่านเพียงคนเดียวจะรับศึกใหญ่ครั้งนี้ได้หรือ
5: ข้าแต่สมมุติเทพถ้าข้าพระบาทได้ม้าโพชาชนียะแล้วไซพระราชาทั้ง7พระองค์ก็มิเกินความสามารถของข้าพระบาทได้หรอกพระยะค่ะ
4: ถ้าท่านมั่นใจเช่นนั้นม้าสินทบโพชาชนียะหรือม้าอื่นก็เอาเถิดชีวิตเราและชาวพาราณสีอยู่กับท่านแล้วขอให้มีชัยกลับมาเถิด
0: นายทหารม้านั้นรับพระดำรัสแล้วก็ถวายบังคมพระราชาลงจากปราสาทนำม้าสิงทบโพชาชนียะมาแล้วก็ผูกสอดกรอบทุกอย่างเหน็บพระขันขึ้นหลังม้าออกจากพระนครไปประดุจฟ้าแลบนายทหารม้านำทหารเข้าโจมตีข้าศึกทัพแรกอย่างรวดเร็วและรุนแรงดุจธนูยักษ
5: ์เอาบุกเข้าไปพวกเราจับตัวเจ้าเมืองให้ได
3: ้บุกเฮ้ยเจ้าม้าไม่มาวิ่งแสงข้าได้ไงวะอย่าต้องให้ข้านั่งกบไปสิบอล
5: รอด้วยม้าข้ามันวิ่งช้า
0: แค่ชั่วพริบตาเดียวม้าสิงทบโพชาชนียะ

0: และนายทหารม้าผู้กล้าหาญก็สามารถทะลวงเข้ามากลางค่ายข้าศึกกองทัพแรกได้และจับเจ้าเมืองมาได้อย่างง่ายดาย
1: ข้าพระบาทจับตัวเจ้าเมืองกองทัพแรกมาให้แล้วพระเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: เก่งมากขอให้เจ้าโชคดีได้รับชัยชนะปราบอีก6กองทัพให้ได
0: ้เมื่อจับราชาองค์ที่1ได้และนำเข้าสู่พระนครแล้วนายทหารม้าและอาชาโภชาชนียะก็บุกตะลุยตีค่ายอื่นๆต่อไปจนจับพระราชาได้ถึง5พระนคร
3: มันเก่งจริงว่ะไม่น่าเลยเรา
4: เราไม่พาเอาโดนมันบังคับมาอยากกลับบ้าน
1: ที่ตอนนี้มาทำอดกลวนอยู่ในคุกไปเถอะพวกเจ้าไปเถอะเจ้าโพชาชนิยะเราไปทำลายกองทัพที่6กันต
0: ่อนายทหารมาพวกอาชาโพชาชนิยะต่อสู้กับกองทัพที่6อย่างสุดกำลังจนสามารถจับตัวพระราชามาได้แต่อนิจจาการทำศึกกับกองทัพที่6นี้อาชาโภชาชนียะเสียหลักได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: โถ่เหลืออีกเพียงค่ายเดียวเท่านั้นเองเฮ้ยในเมื่อเจ้าบาดเจ็บสาหัสถึงเพียงนี้ก็พักเถอะเราจะควบม้าตัวอื่นไปแทนก็ได
5: ้โอ้โหโดนเยอะเหมือนกันเนี่ยมีตั้งหลายแผลเนี่ย
6: เลือดเต็มเลยอ่ะน่ากลัว
7: เจ้าเนี่ยเป็นทหารเสียเปล่าใจสอดจริงๆไปดีกว่าเห็นแล้วจะไปลอง
2: เพื่อนเอ๋ยนอกจากเราแล้วไม่มีม้าตัวไหนที่จะพาเจ้าไปทำลายค่ายที่7ของศัตรูได้หรอก
0: ถึงแม้อาชาโภชาชนียะจะบาดเจ็บสาหัสเพียงใดแต่ก็ยังมีความเพียรไม่หวาดหวั่นต่อความเจ็บปวดเนื่องด้วยรู้ว่ามีเพียงตนเองเท่านั้นที่จะพานายทหารผู้กล้าออกรบจนชนะได
2: ้หากว่าเรายอมแพ้ต่อความเจ็บปวดเสียตั้งแต่ตอนนี้ทัพเราก็คงต้องพ่ายแพ้พระเจ้าพงษ์ทัตก็จะเป็นอันตรายเราจะไม่ยอมแพ้เราจะเพียรพยายามต่อสู้จนชนะข้าศึกทั้งหมดให้ได้ไปเถอะนักรบผู้กล้าไปทำลายค่ายที่เจ็ดด้วยกัน
0: อาชาโภชาชนียะทนต่ออาการบาดเจ็บฮึดสู้จนจับพระราชาได้เมื่อมาถึงทวารหลวงก็สิ้นแรงล้มลง
2: โอ้ไม่ข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าทรงฆ่าพระราชาทั้งเจ็ดเลยจงให้กระทำสาบานแล้วปล่อยไปแม้พระองค์ก็จงทรงบำเพ็ญทานรักษาศีลทรงครองราชสมบัติโดยธรรมเถิด
0: ด้วยพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์คำสั่งเสียในสำนึกของอาชาโภชาชนียะก็รู้แจ้งในพระทัยของราชาพรหมทัตทุกประการเมื่อสั่งเสียเสร็จอาชาโภชาชนียะก็จากโลกไปอย่างสงบสุขพระเจ้าพรหมทัตโปรดให้ทำพิธีส่งม้าสิงทบโภชาชนียะอย่างสมเกียรติและได้ประทานยศใหญ่แก่นายทหารม้าและทรงทำตามคำสั่งเสียของอาชาโภชาชนียะครองราชโดยทศพิธราชธรรมตลอดพระชนชีพ

ขอนอบน้อมถึงพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดกราบถวายความเคารพหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างยิ่งและขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่ได้มีโอกาสมาพบปะนะเจอมาเยี่ยมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอีกครั้งหนึ่งนะจากที่ห่างหายไปเกือบปีกว่าๆนะครั้งนี้ก็มาปฏิบัติศาสนกิจที่เมืองไทยก็เลยถือโอกาสเนาะถือโอกาสมาเยี่ยมนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยารวมถึงก็ได้นำปกิณกะธรรมแล้วก็ข่าวสารกิจกรรมงานบุญต่างๆนะที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศมองโกเลียนะในช่วงที่ผ่านมานะมาเล่าสู่กันฟังมาให้ทุกท่านได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกันปลื้มๆเนาะสำหรับวันนี้นะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะปกิณกะที่หลวงพี่ได้เตรียมมาในวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงมองโกมองไกลกันก่อนนะ

มองโกเลียนะทินนี้จึงสุขสันต์นะด้วยแสงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะเอาละสำหรับวันนี้นะหัวข้อที่หลวงพี่ได้เตรียมมานะก็คือในหัวข้อพระธรรมทูตยุคใหม่นะนำธรรมะสู่ใจชาวโลกเนาะก่อนอื่นเนาะปีนี้เนาะก็เป็นปีที่วิชาธรรมกายนะเดินทางมาสู่ประเทศมองโกเลียนะเป็นศักราชที่22แล้วเนาะแล้วก็เป็นปีที่14นะของวัดพระธรรมกายมองโกเลียนะที่ได้ถือกำเนิดขึ้นนะที่ได้สถาปนาอย่างเป็นทางการนะก็เอาบุญมาฝากนักเรียนทุกท่านด้วยนะสาธุเอาละนะเมื่อพูดถึงพระธรรมทูตเนาะเราก็ย้อนไปถึงยุคแรกๆเลยครั้งแรกเลยเมื่ สมัยพุทธกาลเลยนะก็จะเกิดขึ้นตอนที่ในช่วงพรรษาแรกนะจากที่พระพุทธองค์นะได้ตรัสรู้นะแล้วก็ได้ไปโปรดกับได้ไปโปรดเหล่าพัทวคีนะโดยที่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสนะเป็นพุทธพจน์ไว้ว่าอันนี้แบบเป็นแบบฉบับย่อนะที่หลายๆท่านได้เคยเห็นนะกันอยู่บ่อยๆนะว่าจารถะภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากเพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลกนั้นเถิดแล้วก็จะได้เห็นได้ฟังกันอยู่บ่อยๆอันนี้เป็นแบบย่อๆนะเป็นแบบย่อๆเรามาดูฉบับเต็มกันดีกว่านะที่มีมาในพระไตรปิฎกนะในมหาวิพังนะฉบับเต็มมีอยู่ว่า จารถะภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุสสานังมาเอเกเนมาเอเกนะทเวอัคคมิทธะเทเสถะธรรมังอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังสัตถังสัพพยัญชนังเกวะละปะริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปะกาเสถะสันติสัตตาอัปปะระชักขะชาติกาอัสสวันตาธรรมัสสะปริหายันติภาวิสันติธรรมัสสะอัญญาตาโรอหัมปิภิกขเวเยนะอุรุเวราเสนานิคโมเตนุปสังกมิสสามิธรรมเทศนายาติแปลเป็นใจความในภาษาไทยที่เราเข้าใจกันได้ว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ความสุขเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ขอจงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะครบบริสุทธิ์บริบูรณ์สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมนะเพื่อไปแสดงธรรมโปรดแก่เราปัญจวัคคีย์นั่นเองเนาะนี่ก็เป็น พระพุทธพจน์แรกนะที่พระพุทธองค์ได้ให้โอวาทนะแก่พระธรรมทูตนะชุดแรกนะในของพระพุทธศาสนานะทีนี้นะจากนั้นนะในวันมาฆบูชานะพระพุทธองค์นะก็ได้ให้ใจความนะหรือให้หัวใจนะของการเผยแผ่นะไว้ว่าขันติปรมังตโปติติขานะก็คือการเผยแผ่เนี่ยจะต้องอาศัยความขันตินะจะต้องอดทนอดกลั้นด้วยแหละนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องที่เผากิเลสอย่างยิ่งเนาะและแน่นอนอดทนไปเพื่ออะไรล่ะอดทนไปเพื่อนิพพานังปรมังวทันติพุทธาเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงกล่าวไว้ว่านิพพานเนี่ยเป็นธรรมอันเยี่ยมนะเป็นของดียิ่งเป็นของสุดยอดเลยเนาะและนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีเนาะดังนั้นในการเผยแผ่เนี่ยไม่ว่าไปที่ใดก็ตามจักต้องไม่ทำ

ร้ายผู้อื่นนะเพราะว่าการที่เราไปทำร้ายผู้อื่นนั้นไม่เรียกว่าเป็นบรรพชิตเนาะสัมมโนโหติปรังวิเหทยันโตและการไม่เป็นไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเนาะดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยเนาะต่อมานะสัพพปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปปนังการทำใจให้บริสุทธิ์นะและนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านก็ได้ตรัสสอนมาเสมอทุกๆพระองค์เลยนะใจความย่อๆก็ที่เราคุ้นเคยกันเนาะก็คือการละความละเว้นความชั่วการทำสั่งสมกุศลทำแต่ความดีแล้วก็ทำกายวาจาใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่ก็คือหลักปฏิบัตินะของชาวพุทธที่ถูกต้องเนาะต่อมานะอนุปวาโทอนุปคาโตนะการไม่พูดร้ายแล้วก็ไม่ทำร้ายเนาะปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในพระปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงการเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารปันตัญจะสยนาสนังนะการอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดอาทิจิตเตจะอายโคการประกอบความเพียรในอาทิจิตนะและทำหกประการนี้ก็คือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นหลักวิถีปฏิบัตินะที่พระธรรมทูตหรือภิกษุพุทธบริษัท4ที่จะไปประกาศพระศาสนานำพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ไปสู่มวลมนุษยชาตินะไปกระจายไปสู่โลกกว้างเนี่ยต้องนำไปประพฤติปฏิบัติกันเป็นปกติกันเลยทีเดียวเนาะทีนี้นะเรามาศึกษาดูกันว่าสิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยท่านได้ตัดเอาไว้เนาะในเรื่องของกลยุทธ์ของการเผยแผ่เนาะรหัสผ่านสู่มวลชนทำไมพระพุทธองค์จึงสั่งให้ไปคนเดียวเนาะเรามาดูกันนะณปฐมบทแห่งการจาริกนะเมื่อมีพระอรหันต์บังเกิดขึ้น60รูปแรกพระพุทธองค์ทรงวางกลยุทธ์ไว้ว่าการเผยแผ่ศาสนาที่เน้นการกระจายตัวอย่างสูงสุดเลยนะท่านกล่าวเอาไว้นะมาครูนี้ที่กล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากพวกเธอจงอย่าไปรวมทางเดียวกันนะหรือไป2รูปในทางเดียวกันแต่ว่าพวกเธอเนี่ยจงแยกย้ายกันไปประคัดประกาศพระศาสนาไปคนละทิศคนละทางเนาะท่านก็มาดูกันว่านะรหัสตรรกะหรือในเรื่องของคนเดียวหลายทางกับทางเดียวหลายคนเนี่ยมันดีมันด้อยแตกต่างกันอย่างไรเนาะมาดูกันนะว่าตรงที่การที่หากว่าไปทางเดียวหลายๆคนเนี่ยนะก็คือกลยุทธ์ก็คือไปทางเดียวหลายคนแล้วก็ไปก็คือก็หมายถึงว่าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเนาะทีเนี้ย ก็เมื่อเทียบกับการไปหลายๆทางนะก็คือนะไปคนเดียวหลายทางก็คือการกระจายตัวไปวงไปในวงกว้างเนาะความครอบคลุมก็คือการกระจายแบบรวมการไปแบบหลายๆคนหรือการไปเป็นรวมกลุ่มเนี่ยก็คือจะกระจายอยู่ในวงแคบแล้วก็กระจุกตัวอยู่เฉพาะที่เนาะความรวดเร็วก็จะช้าและซ้ำซ้อนในเส้นทางการเดินเป้าหมายก็คือความอุ่นใจและความสะดวกส่วนตัวเนาะดังนั้นนะการไปคนเดียวการไปทางเดียวหลายๆคนจึงไม่เหมาะเนาะในสำหรับการเผยแผ่ในยุคนั้นนะสำหรับพระอรหันต์ในยุคนั้นเนาะทีนี้นะของกลยุทธ์ของการไปคนเดียวหลายๆทางเนาะท่านก็บอกไว้ว่าเนาะมันความครอบคลุมน่ะก็คือสามารถกระจายไปในวงกว้างแล้วก็สามารถเข้าถึงพื้นที่ใหม่ได้อย่างทั่วถึงความรวดเร็วก็เกิดขึ้นอย่างทวีคูณเลยนะที่ในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า exponential reach นะก็คือแบบโอ้โหกระจายอย่างรวดเร็วเลยนะต่อมาเป้าหมายหลักนะก็คือเป็นประโยชน์และเป็นความสุขของชนหมู่มากนั่นหมายถึงว่าเป็นการกระจายตัวนะอย่างเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะได้อย่างกว้างขวางมากกว่าการที่จะไปกันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะทีนี้เนาะกรณีศึกษานะการเปลี่ยนผ่านของกลุ่มพัทธวัคคีโดยมีจุดเริ่มต้นนะจากสหายราชกุมารทั้ง30ท่านเนี่ยรวมกลุ่มกันนะเดินทางเข้าป่าเพื่อตามหาหญิงคณิกานะก็คือเป็นการแสวงหาความสุขส่วนตัวนั่นแหละนะก็คือไปในทิศทางเดียวกันนะจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นที่ราชกุมารทั้ง30คนเนี่ยได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้แสดงนะธรรม
โปรดนะจนทั้งหมดเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเนาะผลลัพธ์ที่ตามมาก็เกิดขึ้นตามพุทธประสงค์ก็คือก็ได้ละทิ้งการรวมกลุ่มแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละทางเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมสร้างเครือข่ายแห่งปัญญาที่ครอบคลุมเนาะแก่นแท้ของการไปคนเดียวก็คือการบัญชาให้จาริกไปคนเดียวไม่ใช่เพื่อความสันโดษที่ตัดขาดจากโลกแต่นะเป็นกลยุทธ์การกระจายทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เข้าถึงใจคนได้มากที่สุดในเวลาที่รวดเร็วที่สุดนะก็ต้องมองว่าตอนนั้นเนี่ยพระธรรมทูตชุดแรกที่ไปก็คือล้วนเป็นพระอรหันต์แล้วเนาะโอ้โหบรรลุนะหมดสิ้นกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะพระพุทธองค์จึงได้นี่แหละนะให้ไปคนเดียวหลายๆทางนะแต่ในปัจจุบันนี้เนาะเนื่องจากว่าพระธรรมทูตเองหลายๆท่านเองเนี่ยแล้วก็ยังฝึกหัดขัดเกลาอยู่ศึกษาธรรมะอยู่เนาะก็ต้องทำควบคู่ไปด้วยกันเนาะทั้งเผยแผ่ไปด้วยเนาะทั้งปฏิบัติตัวเองไปด้วยนะก็เรียกได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรต่อตัวเองแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้อื่นนะต่อเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทำหน้าที่ทั้งสองอย่างควบคู่ไปพร้อมๆกันเนาะก็การไปคนเดียวเนาะในยุคนี้เนาะอาจจะเป็นอันตรายด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าต่างบ้านต่างเมืองก็มีกฎหมายที่ข้อปฏิบัตินะที่แตกต่างกันไปดังนั้นเนาะในยุคปัจจุบันนี้เนาะการไปคนเดียวอาจจะอันตรายเสี่ยงกันไปเนาะหมู่คณะของเราหรือการทำหน้าที่ของพระธรรมทูตในยุคปัจจุบันนี้ก็อาศัยแม้อาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มใหญ่นะแต่ก็อย่างน้อยไป2รูป3รูปบ้างอย่างน้อยเพื่อประคับประคองกันนะเป็นหูเป็นตานะคอยระมัดระวังนะดูแลเกื้อกูลกันและกันนะในช่วงเส้นทางการไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศนั่นเองนะดังนั้นนะเรามาสรุปกันนะคนเดียวคนละทางนะในยุคนั้นนะที่มีพระพัทวคีผู้เป็นพระอรหันต์บรรลุกันหมดแล้วเนี่ยนะพระพุทธองค์ท่านก็บอกเอาไว้นะตัดเอาไว้ว่านะจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนนะทรงเน้นย้ำว่าการเผยแผ่เนี่ยต้องทำเพื่อความสุขนะและเป็นความก้าวหน้าของคนทุกกลุ่มเลยนะไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะใดๆทั้งสิ้นต่อมานะคืออย่าไปทางเดียวกัน2รูปนะทรงณตอนนั้นนะเพราะว่าเป็นพระอรหันต์กันแล้วเนาะทรงห้ามไม่ให้พระสงฆ์เดินไปเส้นทางเดียวกันหลายรูปเพื่อป้องกันการเสียโอกาสในการขยายพื้นที่เนาะ1คน1เส้นทางนะการแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางเนาะก็คือการกระจายพระอาหารทั้งหลายเนี่ยเนาะไปยังมุมต่างๆจะช่วยให้เข้าถึงผู้คนในจุดต่างๆได้อย่างทั่วถึงดังนั้นพลังของกลุ่มพัทวคีทั้ง30สหายเนี่ยหลังจากบรรลุธรรมแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปคนละทางทั้ง30ทิศเลยเนาะตามพุทธประสงค์เนาะเพื่อเผยแผ่งานพระศาสนาในทันทีเนาะทีนี้เนาะพระพุทธศาสนาก็ได้เผยแผ่ในวงกว้างขยายมาเรื่อยมาเลยนะจนกระทั่งยุคหนึ่งนะก็วันนี้ก็เลยนำเอาตัวอย่างนะของพระธรรมทูตในสมัยพุทธกาลนะท่านมีนามว่าพระปุตสะสุนาปรันตะเถระนะก็จึกก็คือกล่าวคือว่าท่านมีนามว่าปุณณะนะก็ถ้าเรียกแบบง่ายๆก็คือหลวงพี่ปุณณะหลวงพี่ปุณนะสุนาปรันตะก็คือเป็นเมืองที่ท่านได้ไปเผยแผ่นะเนื่องด้วยว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้หลวงพี่ปุณณะก็มีหลายรูปด้วยกันนะทั้งหลวงพี่ปุณณะมันตานีนะหลวงพี่ปุณณะผู้เป็นบุตรของพราหมณ์ที่มีชื่อว่ามันตานีนะก็มีหลากหลายรูปเลยนะหลวงพี่ปุณนะดังนั้นในท่านนี้นะก็เลยแบบเรียกแบบเจาะจงนะเพื่อให้เน้นชัดเข้าใจว่าเป็นท่านใดนะก็เจาะจงไปว่าเป็นหลวงพี่ปุ้นนะผู้ที่ไปเผยแผ่ที่เมืองสุนาปรันตะนั่นเองเนาะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นว่าพระปุณณะหรือหลวงพี่ปุ้นของเราเนี่ยนะท่านขอพระผู้มีพระภาคสั่งสอนนะขอคำสั่งสอนแบบเป็นโอวาทย่อๆเพื่อจะเป็นผู้อยู่เป็นผู้อยู่ผู้เดียวหลีกออกไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปในธรรมอยู่นะท่านหลวงพี่ปุณเนี่ยไปยังท่านก็จะไปยังเมืองสุนาปรันตะแล้วก็ได้ให้พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทผู้ดุร้ายเนี่ยกลับใจแล้วก็ได้แสดงตนเป็นอุบาสกประมาณ500คนแล้วก็เป็นอุบาสิกาเนี่ยประมาณ500คนภายในภาษานั้นในภาษาเดียวนั่นเองนะแล้วก็ตัวท่านเองก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งวิชา3ภายในภาษานั้นนั่นเองนะเรามาดูกันว่าโอวาทที่พระองค์ได้สอนเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะ
ท่านก็กล่าวไว้ว่ารูป

ที่พึงขออภัยรูปที่พึงรู้ได้ด้วยจักษุเสียงที่พึงรู้ได้ด้วยโสตกลิ่นที่ฟังรู้ได้ด้วยคานะหรือการรับกลิ่นนะรสที่พึงรับรู้ได้ด้วยชิวหาโผฏฐัพพะที่พึงรู้ได้ด้วยกายธรรมารมณ์ที่พึงรู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชวนให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่เมื่อภิกษุเพลิดเพลินชมเชยยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดเมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่ชมเชยไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลินย่อมดับและความเพลิดเพลินดับนั่นเองทุกข์ก็จึงดับไปด้วยนะเมื่อหลวงพี่ปุณณ์นะทูลพระพุทธเจ้าว่าตนเนี่ยจะไปเดินทางไปยังเมืองสุนาปรันตะชนบทนะพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าชาวเมืองสุนาปรันตะเนี่ยดุร้ายหยาบช้าเนาะก็คือดุแหละแล้วก็โหดเหี้ยมเลยเนาะหากชาวสุนาปรันตะชนบทเนี่ยทำร้ายหลวงพี่ปุณเนี่ยหลวงพี่จะทำยังไงเนาะหลวงพี่ปุณก็ตอบนะก็ตอบพระพุทธเจ้าไปว่าหากชาวสุนาปรันตะเนี่ยเนาะประหารด้วยฝ่ามือนะพูดง่ายๆก็คือถ้าตบตีนะถ้าหลวงพี่ปุณเนี่ยโดนตบตีด้วยฝ่ามือล่ะหลวงพี่ปุณจะทำยังไงเนาะหลวงพี่ปุณก็บอกว่าก็ดีนะก็ดีอยู่ครับนะก็ดีอยู่นะดีนะดีกว่าที่ชาวเมืองเหล่านั้นเนี่ยนะตบตีนะประหารด้วยก้อนดินนะอ้าวแล้วถ้าชาวสุนาปรันตะนะประหารด้วยก้อนดินล่ะนะหลวงพี่ปุณก็บอกว่าก็ยังดีกว่านะดีกว่าที่เขาตีด้วยท่อนไม้นะแล้วเขาถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้ล่ะเป็นยังไงเนาะหลวงพี่ปุณก็บอกว่าก็ยังดีเนาะดีกว่าตบตีด้วยศาสตราอาวุธทั้งหลายอ้าวแล้วถ้าชาวสุนาปรันตะประหารด้วยศาสตราล่ะโอ้โหแบบยิงอาวุธศาสตราทั้งหลายเลยเนาะเพื่อมาประหัตประหารหลวงพี่ปุณก็ตอบว่าก็ไม่เป็นไรนะก็ยังดีนะที่ไม่ปลิดชีพเราด้วยศาสตราอันคมเนาะแล้วก็ถ้าชาวสุนาปรันตะนะปลิดชีพด้วยศาสตราอันคมล่ะนะหลวงพี่ปุณก็บอกว่าก็ดีแหละนะก็มีเหล่าสาวกนะของพระผู้มีพระภาคที่อึดอัดเกลียดชังร่างกายนะและชีวิตนะขันธ์ห้าที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยนะก็พากันแสวงหาศาสตราสังหารชีพอยู่นะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละที่เราก็ไม่ต้องดิ้นรนนะยังไงเราก็ตายอยู่ดีเราก็ไม่ต้องคือสังขารที่มันมีความทุกข์เนี่ยเราก็ตายได้ก็ละ

กลับใจนะแสดงตนเป็นอุบาสก500คนและเป็นอุบาสิกา500คนในภาษาเดียวกันนั่นเองแล้วก็ได้ทำวิชา3ให้แจ้งภายในภาษานั้นเนาะก็คือท่านก็สามารถระลึกชาติได้นะในหนหลังด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็สามารถบรรลุนะจุดรูปปัตตญาณ นะก็คือมองเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็สามารถกำจัดอาสวะกิเลสให้สิ้นไปด้วยอาสวัคคยญาณ นั่นเองเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะของหลวงพี่ปุ่นเนาะที่ได้ไปเผยแผ่ยังเมืองสุนาปรันตะเนาะในเมืองสุนาปรันตะเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเมืองอปรันตกะนะที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนานะเรามาดูว่าเมืองเนี้ยอยู่แถวไหนเนาะก็อยู่แถวเมืองอยู่แถวดินแดนตอนตกของอินเดียโบราณเนาะในเมื่อก่อนนะเรียกในเมื่อก่อนก็เรียกว่าอปรันตะเนาะก็แปลว่ามีความหมายอประนะอประกับอันตะนะก็คือแปลว่าเป็นดินแดนที่อยู่สุดขอบตอนตกหรือชายแดนตอนตกนั่นเองเนาะโดยที่ในพระพุทธศาสนานะก็กล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้พระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้ส่งพระเถระที่มีพระนามว่าพระธรรมรักขิตะไปเผยแผ่ยังเมืองนั้นด้วยในหลังจากที่สังคายนาครั้งที่3นะแล้วก็มีผู้บรรลุธรรมจำนวนมากเลยนะที่มีระบุไว้ในคัมภีร์มหาวงศ์เนาะนี้ในส่วนตำแหน่งของเมืองสุนาปรันตะนะในปัจจุบันนี้นะก็อยู่ทางที่ตะวันตกอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียนั่นเองเนาะก็เป็นศูนย์กลางก็อยู่ทางเหนือนะก็อยู่ทางเหนือของเมืองมุมไบนะประมาณ50กิโลเมตร50ถึง60กิโลเมตร

เป็นเมืองที่ทำการค้าระหว่างอินเดียแล้วก็ตะวันออกกลางนะแล้วก็เอเชียตะวันออกนะในคัมภีร์เนี่ยก็มีกล่าวไว้ว่าพระโยนกะธรรมรคิตะเถระนะแสดงอัคคิขันโธปมสูตรแก่ชาวอปรันตกะในยุคนั้นนะจนกระทั่งมีผู้บรรลุธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นจำนวนมากนะสำหรับพระธรรมทูตในยุคปัจจุบันนี้นะหลายท่านก็มักเปรียบเทียบว่าอปรันตกะเนี่ยเป็นตัวอย่างของการเผยแผ่ในพื้นที่ชายแดนที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายและมีผู้คนต่างเชื้อชาติปะปนกันนะคล้ายๆกับงานพระธรรมทูตในต่างประเทศในปัจจุบันนั่นเองเนาะนี้นะก็พลังแห่งขันตินะก็เป็นบทเรียนก็ของการเปลี่ยนแปลงของหลวงพี่ปุณนะท่านก็กล่าวเอาไว้นะหัวใจสำคัญก็คือต้องมีธรรมะและมีอุปสมะนั่นก็คือมีการฝึกตนแล้วก็รักษาจิตนะให้สงบใจนะสำหรับเป็นเกราะป้องกันอันดีที่สุดนั่นเองนะสำหรับเมื่อจิตที่สงบเนี่ยก็เป็นเกราะป้องกันแล้วก็สามารถที่จะเผชิญกับความโกรธแค้นต่างๆของชาวเมืองได้นะรวมถึงความอดทนนะอดทนทั้งการถูกด่าถูกตีถูกทำร้ายหรือถูกฆ่าเนาะไม่ว่าจะถูกกระทำให้บาดเจ็บนะถึงแก่ชีวิตเพียงใดก็ตามนะก็อดทนนะอดทนต่อไปนะด้วยความอดทนนี้เองเนาะท่านเองก็สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวเมืองสุนาปรันตะเนาะก็ทั้งหญิง500คนชาย500คนเนาะเป็นพันคนเลยทีเดียวเนาะก็ต้องเป็นวีรกรรมนะเป็นอันน่าชื่นชมนะของหลวงพี่ปุณนะผู้เป็นธรรมทูตในยุคสมัยพุทธกาลนั่นเองนะทีนี้ในยุคถัดมาเนี่ยในช่วงสมัยพระเจ้าอโศกนะที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกนะครั้งที่3เกิดขึ้นนะก็มีการส่งพระธรรมทูต9สายไปยังดินแดนต่างๆก็เป็นอีกยุคนึงที่พระธรรมทูตนะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังแสงสว่างไปสู่ดินแดนอันห่างไกลพระพุทธศาสนาเรามาดูกันว่านะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะรอยกระเพื่อมแห่งแสงสว่างนโยบายธรรมวิชัยของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งต้องบอกเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยที่มีการปกครองของพระเจ้าอโศกในยุคนั้นเนี่ยท่านก็รบราฆ่าฟันเนาะจำนวนมากเลยเนาะก็มีผู้คนล้มตายจำนวนมากเนาะซึ่งการเผยแผ่การขยายเมืองนะขยายแคว้นในช่วงนั้นเนี่ยก็อาศัยการฆ่าฟันนองเลือดมากมายนะจนกระทั่งนะพระเจ้าอโศกเนี่ยก็ได้มาพบเจอกับสามเณรนิโครธแล้วก็เกิดเริ่มใสนะแล้วก็ได้นับถือพระรัตนตรัยนะมาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วก็ได้ใช้เขาเรียกว่าธรรมวิชัยก็คือการมีชัยชนะด้วยธรรมนะเอาธรรมะนี่แหละไปขยายไปเผยแผ่ยังแคว้นต่างๆนะก็เลยเป็นที่มานะของการที่เป็นที่มาเหตุที่มาทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยกระจายไปยังวงกว้างนะแล้วก็รวมถึงอาณาจักรต่างๆเนี่ยก็ยอมสวามิภักดิ์แบบไม่เสียเลือดเสียเนื้อเนาะแล้วก็เป็นการเผยแผ่เป็นการขยายแคว้นอย่างสงบสุขด้วยเนาะจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์นะหลังการสังคายนาครั้งที่3ก็เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2235นะก็คือหลังพระเจ้าปรินิพพานได้ประมาณ200กว่าปีเนาะการส่งพระธรรมทูต9สายเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าทวีปเอเชียด้วยสันติวิธีเนาะอันนี้ก็เป็นแผนที่ในยุคนั้นเนาะตามอ้างอิงจากคัมภีร์มหาวงศ์เนาะสีชมพูนะจุดสีชมพูก็คือธรรมทูต9สายที่ที่พระเจ้าอโศกได้ส่งไปนะแล้วก็จุดสีเหลืองๆนะนั่นก็คือจุดที่มีเสาอโศกนะเสาหินอโศกที่มีการปักของตามที่พระเจ้าอโศกเนี่ยได้ให้ไปสร้างเสาอโศกเสาหินอโศกเนี่ยเพื่อเป็นหลักฐานนะเป็นหมุดยืนยันว่าพระพุทธศาสนาได้เดินทางไปยังดินแดนนั้นๆแล้วเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าการพลิกกระบวนทัศน์แห่งการขยายอำนาจเนี่ยนะของพระเจ้าอโศกไปอย่างไรเมื่อก่อนหน้านี้นะท่านก็ใช้การใช้กำลังทหารทั้งอาวุธและกองทัพนะก็มีทั้งทหารและแม่ทัพในการที่ไปยึดนะเมืองต่างๆไปโจมตีเมืองต่างๆแล้วก็ยึดครองดินแดนแล้วก็ยึดเอาทรัพยากรต่างๆแล้วก็ต่อต้านนะต่อต้านคนที่เห็นต่างรวมถึงเหล่ากบฏทั้งหลายเนาะ

ก็นะต้องฆ่าฟันนะด้วยอาวุธด้วยกำลังนะแต่จากนั้นมาหลังจากที่ท่านได้นับถือพระพุทธศาสนาท่านก็ได้ใช้ธรรมวิชัยก็คือทั้งหลักธรรมและสันติวิธีนะโดยมีพระธรรมทูตเนาะแล้วก็ส่งไปยังแคว้นต่างๆแล้วก็เอาชนะใจผู้คนด้วยปัญญาแล้วก็หลอมรวมทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนนับพันปีนะดังนั้นธรรมวิชัยก็คือกลยุทธ์หรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยุคโบราณเลยที่ทรงอนุภาพนะกว่าคมดาบด้วยกันเนาะกลไกขับเคลื่อนนะการเผยแผ่ระดับทวีปเลยนะระดับทวีปเอเชียนะตอนนั้นนะก็คือเบื้องต้นก็เริ่มต้นจากการชำระหลักธรรมคำสอนเนาะก็คือการทำสังคายนาครั้งที่3ในปี2235นะในปี235เพื่อสร้างมาตรฐานและความบริสุทธิ์ของพระสัทธรรมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐนะโดยที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นองค์อุปถัมภ์นะจัดสรรทรัพยากรต่างๆและเป็นเส้นทางโลจิสติกนะในการขยายเดินทางนะให้พระธรรมทูตทั้งหลายเราทั้งปวงเนี่ยเดินทางได้อย่างสะดวกเนาะจากนั้นก็ได้สร้างกลไกการส่งมอบก็คือส่งพระธรรมทูต9สายนำโดยพระมหาเถระผู้เชี่ยวชาญจึงทำให้การประดิษฐานนะอย่างรากลึกของพระพุทธศาสนาเนี่ยไปทั่วภูมิภาคเอเชียเลยเนาะในเครือข่ายแห่งธรรมเนาะทั้ง9เส้นทางนะมุ่งสู่ทุกทิศทุกทิศทุกทางเลยเนาะก็มีทั้งพื้นที่ที่ตอนทั้งพื้นที่ตอนในนะในเขตชมพูทวีป4สายในพรมแดนหิมาลัยและตอนเหนือ2สายแล้วก็ดินแดนพ้นทะเลและเป็นเส้นทางสายไหมอีก3สายนะรวมถึงเส้นทางสายสีทองอันแสดงทิศทางถึงการของการเดินทางนะที่พระธรรมทูตได้เดินทางนะจาริกนะนำพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆในยุคนั้นนะเรามาดูกันโดยละเอียดเนาะว่าการวางรากฐานภายในชมพูทวีปเนี่ยตอนนั้นเป็นอย่างไรเนาะก็มาดูที่สายที่2ก่อนเนาะก็คือนำโดยพระมหาเทวะมหาเถระนะก็ท่านก็ไปยังมหิสกมณฑลก็คืออยู่ทางตอนใต้ของอินเดียนะแล้วก็สายที่3ก็นำโดยพระรักขิตะนะโดยวนวาสีประเทศไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้นะวนวาสีประเทศนั่นเองเนาะแล้วก็สายที่4นำโดยพระธรรมรักขิตะเถระนะก็ไปยังเมืองอาปรันตกะนะหรือเมืองสุนาปรันตะที่กล่าวไว้เมื่อครู่นั่นเองนะที่หลวงพี่ปุณท่านได้เคยไปเผยแผ่เอาไว้นะปัจจุบันก็อยู่แถบเหนือเมืองมุมไบเนาะแล้วก็สายที่5นำโดยพระมหาธรรมรักขิตะเถระก็ไปยังแคว้นมหาราชนะก็จะโฟกัสที่โยนกนะโยนกะธรรมรักขิตะเถระสายที่4นะก็คือสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมโดยมีพระเถระเชื้อสายกรีกนะก็เชื้อสายกรีกนะตอนนั้นก็เรียกว่าโยนกอ่ะเนาะก็เป็นผู้นำทัพไปเดินทางไปยังดินแดนนั้นเนาะเดินทางไปยังดินแดนที่ทางทิศตะวันตกเลยที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอันหลากหลายเนาะมาดูสายแรกนะสายที่1นะที่ข้ามไปเมื่อครู่นี้นะก็เดินทางไปยังพรมแดนทางตอนเหนือเนาะเพราะว่า เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งนะทางด้านภูมิศาสตร์นะเพราะว่าทั้งเทือกเขาสูงต่างๆเนาะถ้าปัจจุบันนี้ในดินแดนเหล่านั้นนะก็จะเรียกว่าเป็นกัสมีระนะกัสมีระหรือเรียกว่าดินแดนแคชเมียร์นะหรือแล้วก็เป็นเมืองคันธาระนะก็อยู่ทางเทือกเขาสูงๆเลยนะแล้วก็สายที่7นะนำโดยพระมัชฌิมเถระนะเข้าสู่พื้นที่ทุรกันดารในดินแดนแถบภูเขาหิมาลัยเนาะก็จะเห็นว่าในยุคนั้นก็ไม่ง่ายเลยเนาะที่หมู่คณะของพระธรรมทูตในยุคของพระเจ้าอโศกเนี่ยได้ไปเผยแผ่นะนำพระธรรมคำสอนของพระองค์ไปกระจายไปอยู่ในดินแดนหิมาลัยเนาะในดินแดนหิมาลัยก็ถ้าในปัจจุบันนี้ก็เป็นย่านของเนปาลเนาะย่านของทิเบตนะก็เลยทำให้ในปัจจุบันนี้เนาะมีพระพุทธศาสนาปักหลักเนาะอยู่ในทิเบตอย่างมั่นคงด้วยเนาะมาดูกันต่อนะมาดูกันต่อในสายที่เหลือนะก็คือเป็นการทูตระดับทวิภาคีและเส้นทางการค้าของโลกเนาะสายที่6เนี่ยก็คือจะเดินทางยังดินแดนแถบเอเชียกลางนะนำโดยพระมหารักขิตะเถระก็คือจะปูทางสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบนเส้นทางสายใหม่ในอนาคตนั่นเองนะต่อมานะสายที่9ก็คือลังกาทวีป

หรือนะประเทศศรีลังกาในปัจจุบันนะนำโดยพระมหินทเถระนัยสำคัญของการเมืองก็เป็นไปในทางนัยทางสำคัญทางการเมืองโดยสูงสุดเลยนะเพราะพระเจ้าอโศกเนี่ยทรงส่งพระราชโอรสของพระองค์เองเนี่ยไปเจริญสัมพันธไมตรีและประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติของลังกานะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เนาะและสุดท้ายเนาะก็รุ่งอรุณแห่งดินแดนสุวรรณภูมิที่พวกเราอยู่อาศัยนั่นเองนะสายที่9นะนำโดยพระโสนเถระนะและก็พระอุตตรเถระนะในดินแดนสุวรรณภูมิครอบคลุมดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมจนถึงประเทศไทยในปัจจุบันนี้เนาะก็ทำให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นนะของรากฐานศิลธรรมปรัชญาและศิลปวัฒนธรรมที่หล่อหลอมสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาจบจนปัจจุบันนี้นะก็มีรากฐานเริ่มต้นจากพระธรรมทูตในยุคแรกๆนะของพระเจ้าอโศกที่ท่านได้ส่งมานั่นเองนะทีนี้อันนี้ก็เป็นรายชื่อนะบันทึกประวัติศาสตร์นะของทำเนียบพระธรรมทูตทั้ง9สายนะในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชณตอนนั้นนะก็ทั้ง9สายนี่ก็ดังที่นะนักเรียนอนุบาลได้เห็นกันเนาะทั้งหลวงพี่มัชชันนะหลวงพี่มัชชันตินะหลวงพี่มัชชันติกะหลวงพี่มหาเทวะหลวงพี่รักขิตะหลวงพี่ธรรมะหลวงพี่ธรรมรักขิตะหลวงพี่มหาธรรมรักขิตะนะแล้วก็หลวงพี่มหารักขิตะนะก็จะมีชื่อคล้ายๆกันเนาะแล้วก็หลวงพี่มัชชิมะนะหลวงพี่โสนะกับหลวงพี่อุตระนะดูโอนะไปควบคู่กันนะไปที่ดินแดนสุวรรณภูมินะแล้วก็หลวงพี่มหินทะนะหลวงพี่มหินทะเถระก็ไปลังกาทวีปศรีลังกานะที่บอกไว้ว่าเป็นโอรสนะเป็นพระโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชเนาะนี่นะก็คือเส้นทางนะคร่าวๆนะที่เราเห็นกันไปทั้ง9เส้นทาง9สายเนาะนะแล้วก็เส้นทางเหล่านั้นนะก็ขยับขยายกันไปนะจนเป็นอินเดียนะในปัจจุบันนี้ในย่านชมพูทวีปในปัจจุบันนี้นะก็คือทั้งอัฟกานิสถานทั้งปากีสถานเนปาลทิเบตนะหรือปากีสถานในปัจจุบันนี้เนาะนี่ก็เป็นดินแดนที่สมณทูตทั้ง9สายนะได้เคยไปเดินทางไปประกาศพระศาสนานะในยุคนั้นเนาะจากนโยบายธรรมวิชัยสู่ DNA ของทวีปเอเชียที่มีหัวใจพระพุทธศาสนานะเป็นหลักนะนั่นก็คือนะ1นะรายการหลั่งเลือดนะอาณาจักรที่ขยายได้กว้างใหญ่ที่สุดไม่ได้เกิดจากคมดาบหรือสัตราวุธใดๆหากแต่เกิดจากการส่งมอบปัญญานะ2เครือข่ายโลกาภิวัตน์ยุคแรกเริ่มต้นจากเส้นทางทั้ง9สายนะสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางการค้าภาษาและศิลปะกรรมที่เชื่อมโยงเอเชียเข้าด้วยกันและ3มรดกที่ยังมีลมหายใจนะจากพ.ศ.235จบจนถึงปัจจุบันผลลัพธ์ของการทำสังคายนาและธรรมวิชัยนะยังคงเป็นวิถีชีวิตของผู้คนหลายร้อยล้านคนนะโดยเฉพาะในประเทศไทยและศรีลังกานะที่ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชัยชนะที่แท้จริงนั้นก็คือชัยชนะที่ไม่มีผู้แพ้มีแต่เพียงผู้ที่ตื่นรู้นั่นเองเนาะก็จากนั้นมานะธรรมวิชัยของพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทำให้พระพุทธศาสนาขยายยาวมาเข้าแผ่นดินจีนเข้าเกาหลีนะสู่คาบสมุทรเกาหลีไปยังประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็เข้าไปยังดินแดนทางตอนเหนือนะเข้าทิเบตไปยังมองโกเลียนะที่หลวงพี่ได้ไปสร้างบารมีณตอนนี้เนาะก็ทำให้บูดิซึมนะพระศาสนาในโลกปัจจุบันนี้นะก็กระจายไปวงในวงกว้างเนาะในส่วนของพระธรรมทูตในเมืองไทยนะแล้วก็มาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะในส่วนของพระธรรมทูตในเมืองไทยนั้นนะก็มีหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับมหาเถรสมาคมนะก็มีหน่วยงานที่มีชื่อว่าสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศซึ่งก็มีในส่วนของทั้งฝ่ายมหานิกายและก็ฝ่ายของธรรมยุทธ์เนาะโดยมีชื่อในภาษาอังกฤษนะแบบเป็นทางการว่า Office of Overseas Thai Dhammaduta Affairs Supervision เนาะโดยในปัจจุบันนี้องค์ปัจจุบันก็คือมีพระพรหมโมลีนะก็เป็นประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศฝ่ายมหานิกายแล้วท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดปักน้ำภาษีเจริญด้วยเนาะ
รวมถึงเป็นแม่กองบาลีสนามหลวง

องค์ปัจจุบันด้วยนะแล้วก็ท่านก็ได้รับแต่งตั้งนะจากสมเด็จพระสังฆราชนะให้ดำรงตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศเมื่อปี2567ก็คือ2ปีที่ผ่านมาเนาะนะก็ตั้งแต่2567จนถึงปัจจุบันนี้นะโดยมีรองประธานนะแล้วก็มีคณะทำงานนะหลากหลายท่านด้วยกันเนาะแล้วก็รวมถึงมีผู้ช่วยประธานสำนักงานด้วยเนาะแล้วก็มีสำนักงานประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเนาะดังนั้นเนี่ยในการทำงานของพระธรรมทูตในเมืองไทยเองเนี่ยก็อาศัยนะหน่วยงานเนาะสำนักงานกำกับพระธรรมทูตนี้แหละในการที่เป็นฝ่ายสำนักเป็นฝ่ายในการติดต่อประสานงานนะดังนั้นคือการที่พระภิกษุนะรูปใดนะจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศเนี่ยก็ต้องอาศัยหน่วยงานนี้ต้องผ่านองค์กรนี้ซึ่งแตกต่างจากญาติโยมทั่วไปเนาะถ้าจะเดินทางไปยังต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีหนังสือเดินทางที่เรียกว่าพาสปอร์ตโยมทั้งหลายจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไปทำพาสปอร์ตเนี่ยโอ้นะง่ายมากเลยนะบางครั้งก็วันเดียวก็ได้เนาะไปติดต่อที่กรมการกงสุลนะที่อยู่หลัก4หรือศูนย์บริการต่างๆนะตามส่วนภูมิภาคเนี่ยก็สามารถรอรับได้เลยเนาะแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษนะก็คือสามารถมีอายุเนาะหนังสือเดินทางเนี่ยได้ถึง10ปีเลยเนาะจากเมื่อก่อนเนี่ยได้แค่5ปีในช่วงปีหลังๆมันก็ได้ถึง10ปีเนาะอันนี้ก็คือความสะดวกของคุณโยมทั้งหลายที่จะเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าพระธรรมทูตนั้นไม่ง่ายนะการที่จะได้หนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุเนี่ยต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากเจ้าอาวาสจากเจ้าคณะปกครองเจ้าคณะตำบลต่างๆเจ้าคณะอำเภอส่งเรื่องไปยังสตพ.นะสำนักงานแล้วก็ส่งไปยังสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเนี่ยเพื่อที่จะมีการอนุมัติเป็นเลขนะหนังสือราชการว่าภิกษุรูปนี้พระคุณเจ้ารูปนี้นะสามารถได้รับการอนุญาตเพื่อทำหนังสือเดินทางไปยังไปต่างประเทศได้เนาะพอได้หนังสือเดินทางเสร็จปุ๊บถึงจะนำตัวเลขจดหมายเนี้ยไปยื่นต่อกรมการกงสุลหรือศูนย์ที่รับหน้าที่ในการทำหนังสือเดินทางในส่วนภูมิภาคต่างๆเนี่ยนะแล้วก็รอไปนะจนกว่าหนังสือเดินทางจะได้จึงจะสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้เนาะด้วยหนังสือเดินทางเนาะดังนั้นการที่พระคุณเจ้านะผู้เป็นไปหน้าที่พระธรรมทูตเองเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนเลยทีเดียวนะนะตั้งแต่ตอนนะตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะรอหนังสือเดินทางนะทีนี้นะเรามาดูกันว่าประวัติของพระธรรมทูตในเมืองไทยเนี่ยนะมีจุดกำเนิดอย่างไรนะดังที่ทุกท่านได้เห็นในภาพนี้ก็คือพระเถระผู้ใหญ่นะในยุคนั้นนะ โดยมีพระพุทธสมเด็จพระพุทธาจารย์นะหรือสมเด็จเกี่ยวนะที่เราเข้าใจกันง่ายๆท่านก็อยู่วัดสระเกศเนาะแล้วก็สมเด็จพระมหาเถรอาจารย์หรือสมเด็จช่วงวัดปักน้ำแล้วก็สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือท่านประยุทธ์โตเนาะทั้ง3ท่านเนี่ยก็ได้ไปเปิดตำนานนะของการเปิดประวัติศาสตร์ของการเผยแผ่ของการไปทำหน้าที่พระธรรมทูตเมืองไทยในของจากเมืองไทยยุคแรกเลยเนาะก็เล่าโดยว่าก็คือเป็นจุดกำเนิดของคณะสงฆ์สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเลยเนาะณตอนนั้นเนี่ยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์นะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยที่มีวัดไทยผุดขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกากว่า100แห่งเลยเนาะก็น้อยคนนักที่จะทราบว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ก็มีจุดเริ่มต้นนะมีจุดเริ่มต้นมาจากวิสัยทัศน์และความกล้าหาญของคณะพระธรรมทูตชุดประวัติศาสตร์เมื่อกว่า50ปีก่อนก็คือหลวงพ่อทั้ง3องค์ที่ได้กล่าวไปเมื่อครู่นี้นะย้อนกลับไปนะในปี2513นะมหาเถรสมาคมมีมติส่งคณะพระธรรมทูตชุดพิเศษไปสำรวจลู่ทางในสหรัฐอเมริกาในดินแดนสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ยังเปรียบเสมือนป่าดิบสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเนาะคณะสงฆ์ไทยนำโดยพระราชวิสุทธิเมธีหรือในนักตอนนั้นนะหรือหลวงหรือสมเด็จพระพุทธาจารย์นะสมเด็จเกี่ยวเนาะและพระราชวรมุนีหรือสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์สมเด็จช่วงเนาะแล้วก็พระมหาประยุทธ์ในยุคในตอนนั้นหรือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะท่านปอ.ประยุทธ์โตได้ออกเดินทางข้ามทวีปด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก็คือการ

สร้างบ้านหลังแรกของคณะสงฆ์ไทยเนาะการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะก็ต้องเผชิญทั้งกำแพงภาษาวัฒนธรรมที่แตกต่างและข้อกฎหมายที่เข้มงวดนะเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดในหนังสือที่มีชื่อว่า3ชีวิตในอเมริกาก็บันทึกโดยสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะซึ่งเผยให้เห็นภาพความยากลำบากในยุคบุกเบิกนะ3บทบาท3แม่ทัพธรรมนะโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์สมเด็จเกี่ยวนะผู้วางระบบบริหารจัดการในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการมจร.ณตอนนั้นและดูแลงานพระธรรมทูตนะท่านก็ตระหนักว่าส่งพระไปมั่วๆเนี่ยไม่ได้นะนะพระที่จะไปเนี่ยพระที่จะไปอเมริกาเนี่ยต้องแกร่งแล้วก็มีทั้งความรู้นะแล้วก็มีทั้งจิตใจที่เข้มแข็งด้วยเนาะก็แล้วก็เป็นผู้วางระบบคัดกรองแล้วก็ฝึกอบรมพระธรรมทูตที่เข้มข้นที่สุดนะต้องผ่านการอบรมภาษาวัฒนธรรมและวินัยประยุกต์นะเพื่อป้อนคุณบุคลากรคุณภาพส่งไปยังส่งไปสนับสนุนสมัชชาสงฆ์ในอเมริกาอย่างต่อเนื่องทำให้วัดไทยในอเมริกาเนี่ยมีพระที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันนี้นะในส่วนของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงท่านก็คือผู้ร่วมประสานคณะที่ใจถึงที่พึ่งพาได้ในบันทึกเล่าว่าท่านต้องเผชิญกับวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างสุดขั้วการขบฉันการเดินทางนะแต่ท่านก็คือผู้สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนไทยที่นั่นว่าพระไทยมาแล้วนะและจะมาอยู่จริงๆนะแล้วก็ท่านที่3นะก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะท่านปอ.ประยุทธ์โตในสมัยนั้นเนี่ยท่านคือพระมหาประยุทธ์ประเรียนธรรม9ประโยคที่เก่งภาษาอังกฤษที่สุดในยุคนั้นเลยท่านก็ทำทั้งหน้าที่เป็นมันสมองของหมู่คณะเลยท่านไม่ได้เป็นแค่ล่ามแต่ท่านยังศึกษากฎหมายของอเมริกาและวัฒนธรรมตะวันตกอย่างลึกซึ้งผลงานชิ้นโบแดงก็คือการร่างระเบียบข้อบังคับนะขององค์กรสงฆ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่กลายเป็นต้นแบบให้วัดไทยในทั่วอเมริกาได้จดทะเบียนมาจนถึงทุกวันนี้เนาะจากรากฐานทั้ง3ท่านที่ได้วางเอาไว้นำไปสู่การก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกานะหรือ The Council of Thai Bhikkhu in USA นะอย่างเป็นทางการในปี2519เนาะซึ่งโครงสร้างที่สมเด็จทั้ง3วางไว้เนี่ยก็ทำให้ก็มี3โครงสร้างด้วยกันก็คือ1ความเป็นเอกภาพนั่นก็คือวัดทุกวัดเนี่ยเป็นสมาชิกของสมัชชามีกฎกติกาเดียวกันก็คือป้องกันพระปลอมหรือพระนอกรีตที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ไทยในเพื่อนเบื้องหน้าเนี่ยในภายหลังสองก็คือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลนะทั้งระบบนะมีระบบกองทุนสงฆ์อาพาธแล้วก็การหมุนเวียนพระไปช่วยงานวัดต่างๆสามคือการประชุมสามัญประจำปีซึ่งก็กลายเป็นประเพณีปฏิบัติที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ที่พระสงฆ์ทั่วอเมริกาจะมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกันความสัมพันธ์ของสมเด็จเกียวสมเด็จช่วงและสมเด็จประยุทธ์นั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมรุ่นหรือเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมงานนะแต่คือกัลยาณมิตรทางธรรมที่ต่างใช้ความถนัดของตนเองเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือรากฐานของพระพุทธศาสนาในต่างแดนสมัชชาสงฆ์ในอเมริกานะในวันนี้ยังคงยืนหยัดเป็นร่มโพร่มใสให้ชาวไทยในต่างแดนเป็นประจักษ์พยานแห่งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นมรดกธรรมจากสามบุรพาจารย์ที่มีจุดเริ่มต้นแห่งรากฐานสมัชชาสงฆ์ไทยมาจุบจนปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะแล้วก็เป็นคณะสงฆ์กลุ่มแรกๆเลยที่ได้ไปยังนครวาติกันนะได้ไปเชื่อมความสัมพันธ์ของคริสตจักรนะได้ไปพบกับสันตปาพระสันตปาปาผู้นำของคริสตจักรในยุคนั้นด้วยเนาะซึ่งสมเด็จเกี่ยวหรือสมเด็จพระพุทธาจารย์เนี่ยท่านก็มีได้ให้วาทธรรมไว้ว่าการเตือนตนด้วยตนเนี่ยนะการสร้างวัดนี้การสร้างวัดขึ้นในต่างแดนนะก็คือการให้พระได้มีโอกาสเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อเตรียมต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาให้อยู่ในโลกใบนี้นะต่อไปไม่ใช่เพื่ออะไรก็เพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนที่ทำนี้ก็เพื่อตามที่พระองค์ได้สอนเอาไว้เนาะพระพุทธศาสนาก็คือลมหายใจของแผ่นดินนะพระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีภัยรอบด้านในโลกปัจจุบันการจะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้ได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้พระเนนได้มีความรู้มีการศึกษาทั้งทางธรรมและวิชาทางโลกในขณะเดียวกันก็ต้องมีการวางแผนเพื่อให้พระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยเนาะและท่านก็กล่าวอีกว่า
เราตายได้แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้นี่ก็คือโอวาทวาทธรรมนะที่สมเด็จเกี่ยวนะสมเด็จพระพุทธาจารย์อันเป็นบุญ

ประภาจารย์ที่เป็นพระธรรมทูตในยุคแรกนะที่ไปเผยแผ่ในยังพระพุทธศาสนาในต่างแดนเนาะและในวันนี้เองนะวันนี้ก็เป็นวันที่11มิถุนายนก็เป็นวันที่ครบรอบนะวันรำลึกนะเหตุการณ์เผาตัวมรณภาพของมหาเถระทิศกวางตึกในเวียดนามเนาะก็คือท่านยอมตายเพื่อธรรมนะนะเพื่อก็คือในยุคนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เวียดนามเองเนี่ยเกิดภัยนะพระพุทธศาสนาในเวียดนามมีภัยเกิดขึ้นเนาะก็โดยที่นะก็จะขออนุญาตเล่าโดยย่อๆแล้วกันเนาะว่าก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนนะก็ในปี2506เนาะก็คือปีนี้2569ก็คือประมาณแบบ60กว่าปีก่อนเนาะก็หลวงพ่อทิศกวางตึกเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดเทียนหมู่นะท่านได้จุดไฟเผาตัวเองเพื่อประท้วงประธานาธิบดีโงดินเดียมนะที่ท่านนับถือศาสนาอย่างท่านนับถือศาสนาคริสต์อย่างบ้าคลั่งอ่ะเนาะแล้วก็กดขี่ข่มเหงเข็นฆ่าพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีชาวพุทธทั้งหลายเนาะแล้วก็ทำลายล้างวัดวาอารามทำลายพระพุทธศาสนาต่างๆเนาะก็ทำให้หลวงพ่อทิศกวางตึกเนี่ยท่านก็เลยต้องประท้วงเนาะเดี๋ยวเรามาดูอะไรเดี๋ยวเรามาศึกษานะประวัติของหลวงพ่อทิศกวางตึกกันนะว่าท่านเองก็เป็นภิกษุชาวเวียดนามเนาะก็คือท่านได้เผาตัวเนี่ยนะเผาตัวในสี่แยกในถนนแห่งไส้ง่อนในประเทศเวียดนามในยุคนั้นเนี่ยในตอนนั้นที่เป็นเวียดนามใต้เนาะในระหว่างการเดินชุมนุมเนี่ยการประท้วงนะก็การประท้วงที่เกิดจากการเบียดเบียนที่ชาวพุทธถูกเบียดเบียนโดยรัฐบาลที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยอย่างบ้าคลั่งนะก็ทำให้การที่ภาพที่หลวงพ่อทิศกวางตึกเนี่ยท่านเผาตัวเพื่อประท้วงเนี่ยก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วก็ทำให้เกิดความสนใจของประชาชนโลกเนาะต่อระบบการปกครองของรัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยแล้วก็ทำให้จอห์นท่านประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยในยุคนั้นนะก็ได้กล่าวว่าไม่มีภาพข่าวในประวัติศาสตร์ภาพใดที่จะสะเทือนอารมณ์ไปทั่วโลกได้เท่ากับภาพนั้นเลยเนาะก็เป็นภาพที่ท่านได้เผาตัวประท้วงในยุคนั้นเนาะแล้วก็จากการเดินขบวนในยุคนั้นเนี่ยทั้งมีทั้งพระสงฆ์ทั้งพระภิกษุณีทั้งคฤหัสถ์หญิงชายชาวพุทธในยุคนั้นเนี่ยนะก็ทำให้ในตอนนั้นเนี่ยก็คือเหตุการณ์ณตอนนั้นก็คือท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดซ่าเลยเนาะเมื่อขบวนได้เดินทางไปยังที่สี่แยกนะก็คือถนนฟ่านตินฝุ่งนะแล้วก็อยู่ในเลวันเหยียนนะอันนี้ก็เป็นภาษาเวียดนามเนาะก็จะฟังแปลกๆหน่อย และอ่านยากด้วยเนาะแล้วก็ท่านก็ได้ก้าวเท้าลงจากรถยนต์ออสตินสีฟ้านะที่ก็กลายเป็นวัตถุสำคัญในทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนี้เนาะปัจจุบันก็ถูกเก็บรักษาที่วัดเทียนหมู่ที่เมืองเว่เนาะจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ลดกายนะที่ครองผ้ากาสาวพัดเรียบร้อยด้วยน้ำมันอันเปียกชุ่มนั่งขัดสมาธิเพชรเนาะแล้วก็นั่งลงบนท้องถนนแล้วจากนั้นก็จุดไฟขึ้นท่ามกลางพระภิกษุภิกษุณีนับร้อยที่กำลังชุมนุมรอบด้านและประนมมืออธิษฐานแล้วก็เปลวไฟก็ลุกโชติช่วงเลยเนาะลุกโชติช่วงจนท่วมร่างของท่านท่านก็ยังนั่งสมาธิอย่างสงบต่อไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายเนาะโดยปราศจากเสียงร้องคร่ำครวญหรือสีหน้าที่แสดงความหรือแล้วก็ไม่มีการแสดงความเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยเนาะ จากนั้นประมาณ15นาทีต่อมาเปลวไฟก็มอดลงร่างของท่านก็ล้มลงมือของท่านก็ยังคงอยู่ในท่าขัดสมาธินะสรีระของท่านเนี่ยที่เหลืออยู่ก็ได้ถูกนำไปทำการชาปนกิจให้เรียบร้อยด้วยอุณหภูมิ 4,000 องศาเซลเซียสกระดูกและเนื้อได้สลายสิ้นไปหมดแต่ก็ยังเหลือชิ้นหัวใจของท่านที่ยังอยู่ในสภาพอย่างสมบูรณ์นะจากนั้นเนี่ยลูกศิษย์ก็นำไปเผาอีกรอบนึงเป็นรอบ2แต่แม้ก็ไม่อาจเผาไม่วอดวายได้เนาะการมรณภาพอันเกินธรรมดาของพระเถระท่านนี้นะก็ทำให้ทั่วโลกได้สั่นสะเทือนสะท้านเลยสื่อหนังสือพิมพ์ทั่วโลกก็ได้แพร่ข

ข่าวหน้าหนึ่งด้วยภาพถ่ายการเผาของท่านเนี่ยจนประชาชนชาวเวียดนามทั่วประเทศได้ทราบการประท้วงครั้งนั้นนะแล้วก็ทำให้เกิดการเรียกร้องต่างๆนานาเนาะจนทำให้พระพุทธศาสนาในเวียดนามเนี่ยได้ถูกอนุญาตให้นับถือได้อย่างเสรีเนาะเนี่ยในวันที่1พฤศจิกายนในปี1963เนาะการปกครองเผด็จการและการใช้ครอบครัวของรัฐบาลนั้นก็ล่มสลายลงพุทธศาสนาในเวียดนามก็ได้รอดพ้นจากอุบัติภัยครั้งใหญ่นั้นมานะด้วยความเสียสละชีวิตไปเดิมทันเพื่อรักษาพระพุทธศาสนานะของหลวงพ่อทิศกว่างลึกนั่นเองนะท่านก็ได้ฝากจดหมายเอาไว้นะก่อนที่ท่านได้เผาตัวเนี่ยท่านก็ได้ฝากจดหมายไว้หนึ่งนะที่เรียกว่าถ้อยอธิษฐานจากทั้งดวงใจนะวัตถุประสงค์ก็เพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมายและความปรารถนาของท่านอย่างชัดเจนและสิ่งที่ฟังและสิ่งที่ฟังจดจำที่สุดก็คือตลอดทั้งจดหมายนี้ก็ไม่ได้มีก็ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความอาฆาตแค้นหรือความสิ้นหวังใดๆนะแต่ก็ในทางตรงกันข้ามนะกลับเป็นจดหมายที่เขียนด้วยความรักและความหวังอันเต็มเปี่ยมนะใจความมีอยู่ว่าอัตมภาพมีนามทางธรรมว่าทิศกวางตึกเจ้าอาวาสวัดกวนอัมฝูเหวียนได้แลเห็นพุทธศาสนาในประเทศกำลังคลอนแคลนอาตมภาพเป็นหนึ่งในบรรพชิตได้ถูกเรียกขานว่าเป็นลูกคนโตของพระตถาคตไม่อาจนั่งนิ่งปล่อยให้พุทธธรรมเสื่อมสลายไปได้อาตมาจึงยินดีอธิษฐานเผาสรีระกายอันตั้งอยู่ชั่วคราวนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้าเพื่ออุทิศบุญกุศลปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาขอบารมีพระพุทธเจ้าในสิบทิศพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าภิกษุณีภิกษุภิกษุณีเป็นพยานให้อัตมภาพได้สำเร็จปณิธานดังต่อไปนี้1ขอบารมีพระพุทธเจ้าและบุรพาจารย์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ประธานาธิบดีโง่ดินเยี่ยมได้มีดวงตาแจ่มใสและยอมรับความปรารถนาอย่างน้อยที่สุด5ประการของพุทธศาสนาเวียดนามดังได้เขียนในเอกสารรายงาน2ขอบารมีพระพุทธเจ้าโปรดจงพระกรุณาปกป้องพระพุทธศาสนาในเวียดนามให้คงอยู่ตลอดไปไม่ดับสูญ3ขอบารมีพระพุทธเจ้าปกป้องพระคุณเจ้าภิกษุภิกษุณีและพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามจนได้ข้ามพ้นอุบัติภัยแห่งการทำลายล้างและจับและการจับกุมกักขังของเหล่าคนชั่วร้าย4อธิษฐานให้ประเทศชาติจงสงบสุขชาวประชาชนทั่วหน้าอยู่อย่างสันติก่อนหน้าที่จะหลับตาคืนสู่แดนแห่งพุทธองค์อัตมภาพขอส่งข้อความนี้ถึงประธานาธิบดีโง่ดินเยี่ยมโดยเคารพขอให้ท่านถือเอาความรักอันยิ่งใหญ่ขอความเมตตากรุณาต่อประชาชนและดำเนินการด้วยความเสมอภาคทางศาสนาเพื่อรักษาประเทศชาติไว้อย่างมั่นคงตลอดไปอาตมภาพขอเรียกร้องอย่างจริงจังให้พระคุณเจ้าภิกษุภิกษุณีและเหล่าพุทธศาสนิกชนจงสมัครสมานสามัคคีมีใจหนึ่งใจเดียวเสียสละเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนานะนะโมอมิตพุทธนะเขียนณวัดเอิ้นกวางนะวันที่8เดือน4นะปีกุ้ยเหมานะก็คือลงนามด้วยหลวงพ่อภิกษุเนาะทิศกว่างตึกเนาะหลังจากนั้นเองเนาะก็จารึกนะหลังจากที่มีหลังจากนั้นมาหลังจากที่มีรัฐบาลเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเนาะก็สมาพันธ์พุทธศาสนาเอกภาพแห่งเวียดนามก็ได้มีการประชุมในวันวิสาขบูชาปี1964แล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่องหลวงพ่อท่านเนี้ยขึ้นเป็นพระโพธิสัตว์จากปณิธานการเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่สุดเนาะหัวใจของพระโพธิสัตว์ของหลวงพ่อกวางตึกนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงหัวใจของชาวพุทธทั้งมวลที่รักเพียงสันติภาพอิสระและความเสมอภาคแต่ก็ไม่ยอมจำนนเมื่อประสบกับการกดดันและก็การใช้ความรุนแรงนะหัวใจดวงนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งพระพุทธศาสนาในเวียดนามและเป็นหัวใจของมนุษยชาติที่เคยต่อสู้นะเพื่อสันติภาพอิสรภาพแล้วก็ความเป็นปกติสุขเนาะนะอันนี้ก็เป็นสถานที่ในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็ที่มีประดิษฐานนะอนุสรณ์ถึงหลวงพ่อติดกว่างตึกนั่นเองนะรถคันสีฟ้าที่ท่านเคยนั่งนะก็ถูกเก็บเอาไว้อย่างเป็นอนุสรณ์ได้มาด้วยเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าไม่แน่นอนเนาะเราไม่สามารถคาดหวังหรือคาดหวังถึงความมั่นคงใดๆได้เนาะเพราะว่าความแน่นอนนะก็คือความไม่แน่นอนนะทุกอย่างล้วนอยู่ในกฎของ
อนัตตานะอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่าง

ั้งปวงก็คือไม่แน่นอนไม่เที่ยงแน่นอนนะขนาดดินแดนของที่เป็นดินแดนพุทธภูมินะดินแดนอินเดียเองที่เคยมีพระพุทธศาสนาปักหลักตั้งมั่นนะแต่ก็เสื่อมสลายนะไปได้เนาะด้วยภัยต่างๆนานานะดังนั้นการมีอยู่ของพระธรรมทูตจึงเป็นสิ่งสำคัญดังที่บุรพาจารย์ต่างๆท่านได้ปฏิบัติหน้าที่สืบเรื่อยมานะเพราะว่าแม้ในเมืองไทยเองเราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าพระศาสนาจะอยู่ในเมืองไทยเป็นร้อยปีเป็นพันปีแค่ไหนเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังทำหน้าที่นะเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธบริษัท4นะก็ทั้งเป็นพุทธบริษัท4นะขับเคลื่อนให้พระศาสนายังดำรงคงอยู่ตั้งมั่นสืบต่อไปในแผ่นดินไทยนะนอกจากนี้เราก็ไม่ประมาทนะดังที่บุรพาจารย์ท่านได้ปฏิบัติกันมาเนาะเราก็ยังไปขยายไปยังดินแดนต่างๆทั่วทุกมุมโลกนะเพื่อหว่านเมล็ดกล้าแห่งธรรมนี้สว่างไสวให้เจริญงอกงามไปยังดินแดนต่างๆซึ่งก็ไม่แน่นอนหรอกว่าดินแดนต่างๆที่เราไปเพาะเมล็ดหว่านพืชหว่านเอาไว้เนี่ยนะวันหนึ่งนะวันหนึ่งอาจจะมีพระภิกษุนะจากดินแดนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาฟื้นฟูพระศาสนาในประเทศไทยก็เป็นได้นะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะทีนี้เรากลับมานะกลับมาดูตรงที่ว่าในปัจจุบันนี้เนาะในดินแดนที่มีพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่เนี่ยอยู่ในมุมใดของโลกใบนี้บ้างเนาะก็มีอยู่ด้วยกันปัจจุบันนี้ก็มีอยู่องค์กรพระธรรมทูตอยู่ทั้งหมด11องค์กรด้วยกันนะก็มีทั้งองค์กรพระธรรมทูตอยู่ที่อินเดียและเนปาลอยู่ที่เอเชียตะวันออกนะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะสมัชชาส่งไทยในญี่ปุ่นในยุโรปนะในฮ่องกงนะแล้วก็ในอเมริกาในมาเลเซียก็จะเป็นคณะสงฆ์สยามนะแล้วก็ในสหราชอาณาจักรและไอซ์แลนด์นะแล้วก็เป็นสมัชชาสหภาพพระธรรมทูตในอินโดนีเซียและแอฟริกาแล้วก็เป็นในเอเชียเนียแถวออสเตรเลียแล้วก็คณะสงฆ์ไทยในสิงคโปร์เนาะโดยท่านทั้งเหล่านี้นะก็เป็นประธานนะเป็นประธานของสมัชชาและก็สหภาพนะขององค์กรสงฆ์ไทยในต่างประเทศต่างๆเนาะนะทีนี้นะก็ควบคู่กับการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนะของวัดของหมู่คณะวัดพระธรรมกายด้วยเช่นเดียวกันนะตอนนี้เราก็กระจายไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะทั้งทุกภูมิภาคของทวีปเนาะอันนี้ก็จะเป็นผู้บริหารประธานและผู้บริหารของศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายในต่างประเทศนะของภาคพื้นทวีปต่างๆเนาะแล้วก็จะเห็นว่าพระผู้ใหญ่พระเถระของเรานะหมู่คณะของเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะก็น้อมปฏิบัตินะในการเป็นพระธรรมทูตในการเผยแผ่ยังต่างประเทศด้วยเนาะในส่วนที่มองโกเลียนะมองโกเลียที่หลวงพี่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นี้ก็สังกัดอยู่ในสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกนะหรือ Union of Thai Overseas Dhammaduta Bhikkhu in East Asia นะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพันธกิจหลักของการที่พระธรรมทูตเนี่ยไปเผยแผ่ในต่างแดนนะก็จะมีบทบาทอยู่4ประการด้วยกันที่มหาเถรสมาคมเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะก็คือนะการศาสนศึกษาและการเผยแผ่ปัญญานะก็คือได้แก่การนำหลักพุทธธรรมนะจากพระไตรปิฎกเนี่ยมาถ่ายทอดไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการและภาษาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและพัฒนาจิตใจของผู้เรียนเนาะต่อมาก็เป็นด้านการสาธารณูปการและการจัดการศาสนสถานนั่นก็คือการพัฒนาวัดไทยในต่างประเทศให้เป็นสัปยะนะแล้วก็ทั้งในด้านความสะอาดความสงบและความร่มรื่นนะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีด้านการสาธารณสงเคราะห์นะได้แก่การให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่ซึ่งถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะแล้วก็เสริมสร้างพลังลุ่มลึกหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะของพระพุทธศาสนาไทยในระดับสากลนอกจากนี้การรักษาสมณสารูปและอาจาระนั่นก็คือการดำรงตนให้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและสมณสารูปเพื่อป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นโลกวัชชะหรือข้อติเตียนจากชาวโลกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและศรัทธาในพระศาสนาดังนั้นการสนับสนุนแล้วก็การสนับสนุนและการคัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพนะเพื่อให้ภารกิจและการเผยแผ่สำเร็จผลอย่างสูงสุดนะมหาเถรสมาคมท่านก็เลยนะได้กำหนดนะ

ัดกรองพระธรรมทูตอย่างเข้มงวดแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติผ่านระบบฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยเนาะนี้ทีนี้เนาะในส่วนของการพระธรรมทูตนะที่รับรองในฝ่ายของมหาเถรสมาคมนะก็จะมีวิทยาลัยพระธรรมทูตนะที่สังกัดโดยของมจร.นะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะก็โดยมีพระครูสุตตะรัตนบัณฑิตท่านก็เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตองค์ปัจจุบันนี้แล้วก็มีพระสิทธิวัชรบัณฑิตนะเป็นรองอธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศเนาะท่านก็ดูแลให้การดูแลบริหารในการอบรมพระธรรมทูตในต่างประเทศด้วยนะโดยที่ในปัจจุบันนี้เพิ่งอบรมล่าสุดที่ผ่านมานะก็เป็นพระธรรมทูตรุ่นที่32เนาะที่เพิ่งรับใบประกาศไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนาะในส่วนของมองโกเลียเองเนาะกับงานพระธรรมทูตนะก็ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กันหลอกของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยนะก็คือมจร.และมหาวิทยาลัยสงฆ์มองโกเลียเนี่ยก็มาลงนามความร่วมมือนะโดยหลวงพี่เองก็ได้เข้าร่วมในการลงนามความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในครั้งนี้ด้วยเนื่องมาวันที่30พฤศจิกายนปี2567นี้เนาะที่ผ่านมาเนาะนะแล้วก็เมื่อครู่ที่ได้กล่าวเอาไว้นะว่าในได้มีการประกาศนะได้มอบใบประกาศในพิธีประชิมนิเทศนะที่มหาวิทยาลัยจุฬามหาจุฬาลงกรณ์เนาะก็คือหรือที่เรียกสั้นๆว่ามจร.เนี่ยนะก็ได้มีเป็นพิธีประชิมนิเทศแล้วก็ประธานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์นะกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วก็เจ้าคณะคนใหญ่ตะวันออกนะปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเนาะท่านก็มาเป็นประธานในพิธีประชิมนิเทศในครั้งนี้แล้วก็ประธานวุฒิบัตรเนาะให้กับพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32รวมถึงได้มอบรางวัลนะพระธรรมทูตเกียรติคุณปี2569ด้วยนะจากในภาพเราก็จะเห็นพระเถระผู้ใหญ่ต่างๆทั้งไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายองค์เนาะแล้วก็หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ได้รับนะได้รับรางวัลทรงเกียรติในครั้งนี้ด้วยนะรวมถึงหลวงพี่เองนะก็ได้รับรางวัลพระธรรมทูตเกียรติคุณด้วยนะก็เอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยเนาะสาธุนะแล้วก็นี่ก็เป็นภาพนะของพระธรรมทูตนะรุ่นล่าสุดนะที่ได้สำเร็จการศึกษาผ่านการอบรมนะผ่านการรับรองนะรุ่นที่32ในปีประจำปี2569นี้นั่นเองนะแล้วก็โดยปีนี้นะผู้แทนของภิกษุที่ไปเข้าอบรมนะจากวัดพระธรรมกายมีจำนวน18ท่านด้วยกันนะแล้วก็จบทั้งหมด118ท่านเนาะที่จบการอบรมผ่านการอบรมของในปีนี้เนาะนี่ก็อนุโมทนาบุญกับพระธรรมทูตนะรุ่นปัจจุบันด้วยเนาะสาธุนอกจากนี้เนาะนอกจากเป็นพระภิกษุพระธรรมทูตแล้วก็ยังมีโครงการอบรมพระธรรมทูตคฤหัสถ์ด้วยนะในไปยังทุกทวีปนะไปยังดินแดนต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะเราก็จะเห็นว่าการเป็นธรรมทูตนี้นะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นหน้าที่ของพระภิกษุอย่างเดียวหากแต่ว่าพุทธบริษัท4นะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนะดังนั้นการทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระศาสนาการร่วมกันเผยแผ่พระศาสนานั่นก็คือเป็นหน้าที่ของวาสุวาสิกาก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวนะดังนั้นจึงมีการอบรมพระธรรมทูตคฤหัสถ์เกิดขึ้นเนาะในยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะ แม้กระนั้นเองเนาะในวัดพระธรรมกายเองของเราเนี่ยก็จะมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งที่มีชื่อว่าโครงการดวงตะวันสันติภาพหรือ Sun of Peace เนี่ยก็ประหนึ่งว่าเป็นพระธรรมทูตตัวน้อยเนาะเป็นพระธรรมทูตตัวน้อยที่ไปร่วมทำหน้าที่ไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนด้วยเช่นเดียวกันเนาะโดยที่โครงการนี้ก็มุ่งสร้างบุคลากรทางภาษาเนี่ยเพื่อนำทางชาวต่างชาติให้เข้าถึงสันติสุขภายในเนาะมาดูกันว่าเอ๊ะน้องๆเหล่านี้เข้ามาทำอะไรเขามีหน้าที่ทำอะไรกันเนาะก็คือเนาะเราน้องๆ Sun of Peace นี้นะก็จะพัฒนาบุคลากรด้านภาษาและทักษะนะเพื่อเป็นธรรมทูตนะสู่ชาวโลกแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาและก็เป็นสร้างสัมมาทิฏฐินะต่อชาวต่างชาติแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะผ่านการส่งเสริมการนั่งสมาธิและพัฒนาตนเองเนาะดังนั้นเนาะน้องซันออฟพีซหรือดวงตะวันสันติภาพนี้นะก็ถือ

0: ือว่า
1: เป็นธรรมทูตนะธรรมทูตคฤหัสถ์นะที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งเลยทีเดียวนะที่จะช่วยขยายสันติภาพโลกนี้นะให้กระจายไปทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะดังนั้นนะท่านใดเนาะที่มีลูกมีหลานหรือมีคนรู้จักนะรอบทั้งทิศทั้ง6เลยเนี่ยท่านใดเนาะก็สนใจนะหรือเห็นประโยชน์นะของโครงการนี้นะก็สามารถเนี่ยศึกษารายละเอียดนะทางข้อมูลที่ได้ประชาสัมพันธ์ณตอนนี้ได้เลยเนาะก็ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่เนาะรุ่นที่19แล้วเนาะก็รับสมัครตั้งแต่ตอนนี้จนถึง30สิงหาคมปี2569นะก็คุณสมบัติต่างๆก็สามารถดูในรายละเอียดเนาะในทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะหรือเบอร์โทรศัพท์ทางข้อมูลทางผู้ประสานงานต่างๆได้เช่นเดียวกันเนาะหรือเอาง่ายๆนะตอนนี้โลกโซเชียลเนาะเราก็ดูทาง Facebook ได้เลยนะ The Sun of Peace นะดวงตะวันสันติภาพก็พิมพ์เข้าไปเลยทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็สามารถเจอนะข้อมูลรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันเนาะนะทีนี้นะการที่พระธรรมทูตไปเผยแผ่ยังต่างแดนนะแล้วนี้เรากลับมาดูที่มองโกเลียกันบ้างเนาะก็เมื่อวันที่9มิถุนายนนะปี2555วันนี้วันที่11ก็ผ่านมา2วันกว่าๆเนาะ1ปีกับ2วันที่ผ่านมาก็เป็นครบรอบ14ปีนะที่วิชาธรรมกายขออภัยที่วัดพระธรรมกายมองโกเลียได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะก็อันนี้ก็นำภาพประวัติศาสตร์เนาะโอ้เมื่อ14ปีที่แล้วเนาะ14ปีที่แล้วของการสถาปนานะศูนย์ประธรรมมองโกเลียนะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นปีที่14ปีแล้วนะที่วิชาธรรมกายยังปักหลักนะมาจนถึงในมองโกเลียมาจนถึงปัจจุบันนี้เนาะนอกจากนี้ก็ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะร่วมกับทางคณะสงฆ์ในพื้นที่ในประเทศมองโกเลียนะก็เลยได้นำเอาภาพกิจกรรมงานบุญปลื้มๆนะช่วงวันที่ผ่านมานะก็ในวันวิสาขบูชามองโกเลียนะก็คือวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะก็หลวงพี่เองก็ได้รับอาราธนานะเข้าร่วมพิธีในวันพิธีวิสาขบูชาที่ศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งชาติมองโกเลียหรือที่วัดกันดันนะในวันนั้นเองเนี่ยก็มีการรัฐบาลอินเดียก็ได้สนับสนุนนะอัญเชิญพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะมาให้ชาวมองโกเลียได้สักการะด้วยเนาะในวันนั้นเองก็มีชาวมองโกเลียเองก็ได้นั่งสมาธิปฏิบัติบูชานะในเป็นปฏิบัติบูชาด้วยเนาะแล้วก็ในช่วงกิจกรรมภาคเช้านะก็เกิดจัดขึ้นที่ก็ไปเข้าร่วมที่ศูนย์กลางพุทธศาสนาชาติมองโกเลียนะในส่วนภาคเย็นนะภาคค่ำก็กิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องก็คือวิสาขบูชาประทีปที่มองโกเลียนะที่หมู่คณะเราจัดกันเรื่อยมานะตั้งแต่ปี2551จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะปี2569ก็เป็นครั้งที่19แล้วนะก็ให้ได้รับความร่วมมือทั้งคณะสงฆ์ในพื้นที่แล้วก็อาสาสมัครนักศึกษาชาวมองโกเนาะก็จะเป็นเรี่ยวแรงนะทั้งหลายเนาะก็จะเป็นนักศึกษาหนุ่มสาวทั้งหลายเลยเนาะทั้งนักศึกษาทั้งอาสนะเก่าใหม่นะก็มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เนาะณวัดดัชโชลินนะซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่อันดับ2ของมองโกเลียนะแล้วก็เป็นวัดกัลยาณมิตรด้วยที่ท่านก็สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมานะก็วันนั้นก็จัดเตรียมพื้นที่เนาะเพื่อต้อนรับชาวมองโกเลียจำนวนมากเลยเนาะมาร่วมจุดประทีปแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกันนะหลวงพี่เองก็ในนามผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกายก็ได้อัญเชิญสารจากประธานมูลนิธิธรรมกายมากล่าวในพิธีเนาะหลังจากนั้นมาหลังจากนั้นเองเนาะก็ฝนก็เริ่มตกเทลงมาตู้มลงมาสาธารณชนก็เริ่มเปียกปอนกันไปเนาะแต่ว่าแม้ฝนจะเปียกปอนก็ตามนะก็ไม่อาจนะทำลายศรัทธาของชาวมองโกเลียได้นะก็ฝนตกก็ให้ตกไปนะแต่ไม่อาจชาวมองโกก็จุดประทีปกันต่อไปนะก็ทำให้เราได้เห็นพลังศรัทธาของชาวมองโกเลียเนาะเนาะฝนตกเปียกๆเนาะเป็นเราเนาะเป็นเราพี่น้องชาวไทยเราก็อาจจะเพ่นก่อนแล้วเนาะแต่ชาวมองโกเขาก็ยังนั่งนะยังนั่งนิ่งก็อยู่ร่วมจนกระทั่งจบพิธีนะก็ร่วมสวดธรรมจักรวรรณสูตรร่วมสวดมนต์กับสวดร่วมสวดมนต์นะบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะก็เปิดตามหนังสือนะที่ทุกๆท่านนะที่ได้ร่วมบุญกันไปเนาะได้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือกันไปก็เป็นประโยชน์ให้ชาวมองโกได้ร่วมกันนะสวดมนต์ในวันนั้นกันเนาะรวมถึงประทีปทั้งหลายก็

ถูกจุดสว่างสวัยนะรวมถึงนะเด็กน้อยต่างๆนะที่เป็นลูกของอาสาสมัครนะที่ได้เคยมาช่วยงานนะเขาก็มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยเนาะก็เป็นการส่งผ่านนะส่งทอดนะจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งสู่เด็กน้อยนะให้ปลูกฝังให้มีใจรักในพระพุทธศาสนาก็ทำให้เป็นการหยั่งรากนะพระพุทธศาสนาในมงกุฎนี้ให้ลึกยิ่งขึ้นไปแล้วก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปด้วยเนาะแต่ว่านะบรรยากาศในงานเนี่ยนะอย่างที่กล่าวเอาไว้นะว่าช่วงในงานโอ้โหฝนตกหนักตู้มเนาะเทลงมาเลยนะพองานเสร็จปุ๊บนะปรากฏว่าฟ้าแจ้งแดดออกสว่างเฉยเลยเนาะเหมือนจะแกล้งกันเนาะดังนั้นเนี่ยโอ้เนาะพอจบงานปุ๊บฟ้าสว่างเฉยเลยเนาะก็เรานำบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าเป็นบรรยากาศที่ปลื้มๆกันไปเนาะว่าตอนนะตอนประกอบพิธีนะกำลังจุดประทีปกำลังนั่งสมาธิก็เทวดามารูปอนุโมทนานะตู้มนะเทลงมาอย่างเปียกปอนอย่างชุ่มฉ่ำนะแล้วพอนะจบพิธีปุ๊บโอ้เนาะฟ้าแจ้งแดดสว่างเฉยเลยเนาะเก็บงานด้วยแสงแดดเลยเนาะก็งานทั้งหลายทั้งปวงนะก็ขอคณะสงฆ์ไทยนะหลวงพี่ในนามของคณะสงฆ์ไทยนะในนามบุคคลวัดพระนกายที่ไปจัดกิจกรรมนะจุดประทีปวิสาขะนะในครั้งที่19ในปีนี้นะร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่มองโกเลียก็นำบุญกุศลนี้มาฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านด้วยนะสาธุเนาะนะท้ายสุดของวันนี้นะหลวงพี่ก็ขอนำโอวาทคำสอนของคุณครูไม่เล็กเนาะหลวงพ่อทัตตะของเรานะท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าหน้าที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธที่เราจะต้องปฏิบัติเนี่ยให้ครบทั้ง4ประการนะหากเราทำได้พระพุทธศาสนาจึงจะอยู่คู่โลกได้นั่นก็คือประการแรกก็คือศึกษาธรรมนะปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมและปกป้องธรรมนะการศึกษาธรรมนี้เราก็ต้องศึกษาให้ฟังให้รู้นะให้เข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้การปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติอย่างเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาแล้วก็การเผยแผ่ธรรมนะแบ่งปันด้วยเมตตานะสื่อสารด้วยปัญญาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะแล้วก็การปกป้องธรรมก็คือรักษาศรัทธายึดมั่นตามพระธรรมวินัยแล้วก็ร่วมกันคุ้มครองพระพุทธศาสนาหากเราทำทั้ง4ประการนี้ครบด้วยศรัทธาปัญญาและความเพียรพระพุทธศาสนาก็จะยืนยงคงอยู่คู่โลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยเนาะก็หลวงพ่อท่านก็ได้ให้คำสอนนี้ไว้นะวันที่6ตุลาคมปี2568ที่ผ่านมานี่เนาะก็ท้ายสุดนี้เนาะมงวัดพระนกายมองโกเลียเองนะก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกนะสมัยสามัญครั้งที่4/2569นะก็จะจัดขึ้นในวันที่22-25 กรกฎาคม 2569นี้นะวัดพระธรรมกายมองโกเลียนะโดยมีผู้ร่วมนะเป็นสมาชิกที่ในสหภาพพระธรรมทูตนี้นะอยู่ด้วยกัน5ประเทศ12วัดด้วยกันเนาะก็เลยโดยปีนี้นะเจ้าภาพก็คือวัดพระธรรมกายมองโกเลียนะท่านใดนะนักเรียนอนุบาลท่านใดที่ทราบข่าวเนี่ยก็อยากจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรืองานเผยแผ่หรือการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตเนาะก็สามารถนะร่วมนะสนับสนุนการประชุมในครั้งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะและสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมงานบุญนะและร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในมองโกเลียนะรวมถึงในต่างแดนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมองโกเลียแหละเนาะนะยุคนี้ยุคโซเชียลนะก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยทั้งบ้านเขียวนะบ้านเขียวบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงเนาะบ้านเขียวก็ทาง @dmc.mongolia นะหรือทางบ้านฟ้านะหรือทาง Facebook ก็วัดพระนกายมงโกเลียพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะแล้วก็ทาง TikTok นะแล้วก็บ้านดำแล้วก็บ้านแดงทาง YouTube เนาะพิมพ์ภาษาอังกฤษดำมังกายามงโกเลียได้เช่นเดียวกันนะก็วันนี้นะหลวงพี่นะก็ในนามของพระธรรมทูตนะที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดนนะก็ขอน้อมนำบุญทุกๆบุญนะที่ได้ไปนำพระธรรมพระสัทธรรมของพระองค์ไปประกาศศาสนาอย่างต่างแดนนะบุญกุศลใดที่เกิดขึ้นในครั้งจากการกระทำเหล่านี้นะก็ข
ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกทุกท่านได้มีส่วนในบุญนี้เท่าๆกันเลย

ธแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับการธรรมสวนะนะได้การมาฟังธรรมร่วมกันในวันนี้ร่วมกันนะขอให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีดวงปัญญาส่องสวยแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมจะศึกษาสรรพวิชาใดๆให้แตกฉานในสรรพวิชาทั้งปวงจะเหยียบย่ำไปณแห่งขนตมนใดก็ตามให้บังเกิดมหาโชคมหาลาภให้แวดล้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรเหล่าบัณฑิตนักปราชญ์คนภัยคนพานอย่าได้มาพ้องพานบังเกิดไปพบใดชาติใดให้ได้เกิดในภายใต้บวรของพระพุทธศาสนาได้เกิดในดินแดนที่เป็นปฏิรูปประเทศในดินแดนบุญเขตในดินแดนที่เป็นที่ปักหลักของพระพุทธศาสนาได้พบเจอเนื้อนาบุญได้พบเจอมหาปูชนาจารย์ได้สร้างสมได้สั่งสมบุญตามติดมหาปูชนาจารย์ไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

กลางมหานครกรุงโซลที่โอบล้อมด้วยความเจริญแห่งโลกยุคใหม่ได้ปรากฏภาพแห่งมหาปิติเมื่อคณะเจ้าภาพจากประเทศไทยพร้อมด้วยชาวพุทธในแดนกิมจิได้มีโอกาสร่วมสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระที่เป็นอริยประเพณีสืบทอดต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันภาพเบื้องหน้าในห้วงเวลานี้คือการตักบาตรแด่พระมหาเถระและคณะสงฆ์จำนวน39รูปเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญคณะสงฆ์ทยอยก้าวเดินรับบาตรอย่างสงบงดงามตามเยี่ยงอย่างพระอริยเจ้าในการก่อนภัตตาหารที่หย่อนลงสู่บาตรล้วนเกิดจากแรงศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเพื่อหวังให้เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐติดตามอำนวยผลอันไพบูลย์ตลอดเส้นทางในวัฏสงสารอันยาวไกล

ายใต้บรรยากาศแห่งความปลื้มปิติริ้วขบวนพระป่ามหากุศลได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบงดงามคณะเจ้าภาพและประธานพระป่าต่างประคองผ่านผ้าไตรจีวรด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธา

ได้แผ่ขยายออกมาจากดวงใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจของผู้มีบุญทุกท่านให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมเป็นภาชนะรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะบังเกิดขึ้น

เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลคุณมณีฉายภัทรนาวิกผู้แทนสมาคมพุทธรักษาและคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาและกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วย

มตตาพิจารณาพระป่าท่ามกลางบรรยากาศแห่งมหาปิติที่ยังความปลื้มใจให้บังเกิดขึ้นแก่ฐานบดีทุกท่านผู้ได้มีโอกาสร่วมสร้างมหาทานบารมีณแดนโสมขาวอันงดงามด้วยวัฒนธรรมและในห้วงเวลานี้ความศรัทธาจากสองแผ่นดินก็กำลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้แสงแห่งพระธรรมอันไม่มีพรมแดน

กระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องเมื่อกัลยาณมิตรเขมิกาพีเดอร์เซนและกัลยาณมิตรรุ่งนภาบาโฮเฟนได้น้อมกล่าวคำถวายพระพุทธรูปผู้แทนคณะสงฆ์ได้อัญเชิญพระพุทธรูปคือพระธรรมกายไปประดิษฐานไว้ณตำแหน่งที่เป็นศูนย์รวมใจให้เหล่ามนุษย์และเทวาได้น้อมสักการะบูชาเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตสืบไปจากนั้นคณะเจ้าภาพทุกคณะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมรับของที่ระลึกไว้เป็นเครื่องเตือนใจถึงมหาทานบารมีที่ได้ร่วมกันสั่งสมในวาระสำคัญครั้งนี้เมื่อท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเสียงแห่งพรพระดังกังวานบังเกิดเป็นความปลื้มปิติขึ้นกลางดวงใจของสาธุชนทุกท่านทุกภาพแห่งความประทับใจในวาระแห่งการครบรอบ9ปีวัดภาวนาโซจะกลายเป็นความทรงจำอันงดงามของชีวิตที่มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยังรากมั่นคงบนแผ่นดินเกาหลีใต้พร้อมนำพาผู้คนให้เข้าถึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขภายในอย่างยั่งยืนตลอดไป

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
1: บู๊
0: กรี๊ดghost laughter ไม่นะๆๆๆ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนเป็นทหารรับใช้ชาติได้บุญไหม
1: กระผมติดตามรายการโรงเรียนฝันในฝันวิทยามาตลอดซึ่งช่วงนี้เรื่องของหมัดมวยกำลังอินเทรนด์ตัวกระผมเองอดีตก็เคยเป็นนักมวยมาก่อนหลังจากกระผมลาเวทีมวยในปี2529ก็ได้อาสาสมัครเป็นทหารเกณฑ์เพราะมีความคิดลึกๆในใจว่าเป็นผู้ชายต้องรับใช้ชาติเพราะเป็นทหารก็ได้ฝึกหล่อหลอมด้านวินัยเคารพอดทนฝึกยุทธวิธี2เดือนครึ่งก็จบหลักสูตรกระผมได้สมัครออกรบเพื่อที่จะออกไปรบในสมรภูมิจะต้องผ่านด่านทดสอบร่างกายก่อนในสุดกระผมก็ผ่านมาได้ทุกด่านสมใจหวังก่อนออกสมรภูมิรบเขาจะให้เซ็นใบมอบฉันทะสมบัติส่วนตัวให้ญาติได้3คนช่วงนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรความตายก็ไม่ได้กลัวเพราะตายในสนามรบคือเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของชายชาติทหารก็ผมปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบโดยตำแหน่งพลนำสารของหมวดปืนเล็กในช่วงเดือนมิถุนายนปี2529มีภารกิจเข้ายึดเนินแห่งหนึ่งในขณะที่เขายึดพื้นที่ได้ใหม่ๆกับผมรวมทั้งเพื่อน

ในสนามรบเป็นเกียรติยศของทหารปรากฏว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นทุกคนรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยหลังจากเหตุการณ์ทางชายแดนสงบลงกอบกับผมพ้นเกณฑ์ทหารจึงได้ปลดประจำการได้รับใบเกียรติบัตรทหารผ่านศึกมา1 ใบคำถามวิบากกรรมใดทำให้ผมไม่เป็นทหารและครั้งหนึ่งผมสั่งยิงข้าศึกที่สั่งเพราะทำตามหน้าที่แต่ก็ไม่รู้ว่าโดนข้าศึกหรือไม่จะมีวิบากกรรมอย่างไรครับที่ผมและเพื่อนทหาร11 นายโดนข้าศึกยิงถล่มแต่ก็รอดมาได้อย่างปลอดภัยเป็นเพราะอะไรครับการเป็นทหารรับใช้ชาติของผมถือว่าได้บุญไหมถ้าได้อย่างไรครับถ้าไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะอาชีพทหารเป็นอาชีพที่เสียสละเพื่อชาติเพื่อส่วนรวมเพื่อเกิดความสงบของบ้านเมืองต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงภัยลำบากต้องตายแทนคนอื่นมีทั้งบุญและบาปเจือกันดังนั้นก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญให้มากๆในทุกบุญสมัยก่อนพอเสร็จศึกแล้วก็จะกลับมาบวชกันนะทหารลูกเป็นนิสัยทหารเก่าข้ามชาตินั้นกล่าวจึงชอบเป็นทหารที่ต้องสั่งยิงข้าศึกตามหน้าที่ถ้าโดนข้าศึกตายก็จะมีวิบากกรรมปานาธิบาตไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามที่ลูกและเพื่อนทหาร11 คนโดนข้าศึกถล่มแล้วรอดได้เพราะมีกรรมปานาธิบาตเก่าน้อยมีบุญในพระพุทธศาสนาอุ้มไว้โดยเฉพาะลูกมีบุญบวชในสมัยอดีตอุ้มไว้จึงทำให้รอดและปลอดภัยการเป็นทหารรับใช้ชาติของลูกถ้ามีเจตนาอยากให้ชาติศาสนาและประชาชนอยู่แนวหลังปลอดภัยก็มีส่วนแห่งบุญอยู่บ้างแบบโลกคือจะได้รับเกียรตินิยมได้รับความนิยมเชิดชูยกย่องในสังคมของประเทศที่ไปเกิดใหม่ส่วนวิบากกรรมนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่จะฆ่าข้าศึกแล้วจำนวนข้าศึกที่ถูกฆ่าและวิธีการฆ่าทรมานมากไหม

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาที

0: ัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

0: สัมมาอรหัง
1: วิริยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บันนิวส์ประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบันนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบันนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บันนิวส์ YouTube ข่าวบันนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าอย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ต้องทำใจให้สงบนิ่งเพื่อไม่ให้เราสูญเสียความสงบของใจเพราะใจเป็นแหล่งแห่งพลังงานแหล่งแห่งกำลังใจแหล่งแห่งดวงปัญญา

0: ซึ่งเกิดจากบาปอกุศลที่เราได้พลาดพลั้งทำไปในอดีตซึ่งจะแก้ไขต้องอาศัยบุญเท่านั้นวิธีอื่นไม่สามารถแก้ไขได้บุญเท่านั้นจึงจะแก้บาปบุญญาธาตุสามารถแก้บาปธาตุได้นี้เป็นหลักสำคัญศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายจัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมให้นาคธรรมทายาสในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหารรุ่นที่16เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ร่มกาสาวพัสค่ะพุทธศาสนิกชนพร้อมด้วยผู้ปกครองและคณะญาติมิตรต่างมาร่วมพิธีตัดปลอยผมและปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาสในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ผู้บริหารรุ่นที่16โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีกับนาคธรรมทายาททั้ง22ท่านโดยนาคธรรมทายาทได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและกล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองและคณะญาติมิตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางจิตใจและตัดความกังวลก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบทจากนั้นเป็นพิธีตัดปลอยผมโดยผู้ปกครองและคณะญาติมิตรได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้แก่นาคธรรมทายาทพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญกับกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ที่นาคธรรมทายาททุกท่านได้สละทางโลกเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อผู้ปกครองและคณะญาติมิตรตัดปลอยผมเสร็จสิ้นแล้วคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อทำการปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งการปลงผมในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงแค่การโกนผมตามประเพณีแต่เป็นสัญลักษณ์เชิงปฏิบัติที่มีนัยยะสำคัญทางจิตวิญญาณเพื่อการขัดเกลากิเลสและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ร่มกาสาวพัสด้วยการสละความยึดติดในรูปลักษณ์ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความเสมอภาคเป็นการเตือนสติและลดภาระทางโลกอันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจดังนั้นการปลงผมคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยความว่างเปล่าจากสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อใส่สิ่งใหม่ที่มีค่ากว่านั้นคือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ก็เคยตั้งใจมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าจัดสรรเวลาไม่ได้สักทีนึงก็เลยครั้งนี้ก็คิดว่าอายุก็เยอะมากทุกวันแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเราจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนไม่รู้ก็เลยถือโอกาสตัดสินใจทั้งเรื่องยังมีภารกิจอีกเยอะแยะก็เลยตัดสินใจมาในครั้งนี้ในโครงการบวชของผู้บริหารรุ่นที่16ครับอยากจะได้มีโอกาสพัฒนาในการนั่งสมาธิให้เป็นกิจลักษณะมากขึ้นจากที่ปกติแล้วนั่งมั่งไม่นั่งมั่งอย่างเงี้ยคราวนี้อยากจะจัดระบบชีวิตของตัวเองขึ้นใหม่ว่าเราลองจริงจังมันดูเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีน้อยมากไม่รู้เมื่อไหร่ถ้ามีโอกาสทำความดีก็ได้ทำเสียทีแล้วเห็นหลวงพ่อท่านก็สอนธรรมะแบบทุ่มเทชีวิตจิตใจใช้ชีวิตเป็นเดิมพันจึงเข้าใจว่าคำว่าชีวิตเป็นเดิมพันที่หลวงพ่อพูดนี่คืออะไรอย่าได้มาเรียนรู้กับตัวเองแล้วก็เชื่อว่าพระอาจารย์ที่นี่เป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อคงจะสอนอะไรใดดีๆให้เราได้เยอะในครั้งนี้นะครับแล้วก็โชคดีที่ว่าช่วงที่อยู่ที่นี่ก็ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติวิธีอะไรที่ถูกต้องความสะอาดความมีระเบียบความมีวินัยอันนี้ชอบมากเลยครับตอนที่บวชครั้งแรกเกิดอายุแค่20หลังจากนั้นอายุ30ก็บวชที่อินเดียเดินทาง4สังเวก็ไม่ค่อยได้อะไรนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ท้ายสุดก็ได้นะครับว่าเราจะได้กอบเกี่ยวธรรมะในบรรดาชีวิตของเราเราจะได้นึกถึงบุญได้ตลอดเวลาเมื่อวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปก็ตามเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าให้คิดถึงบุญคิดถึงบุญอยู่ตลอดเพราะว่าการบวชครั้งนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราว่าเราอายุ70กว่าแล้วนะยังบวชได้คิดว่าครั้งนี้จะทำให้เรานึกถึงบุญได้ดีมากเลย
0: พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับพระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับปริญญาบัตรและพัดยศปริญญธรรม9ประโยคพร้อมด้วยผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดยศปริญญธรรม6ประโยคของ

สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับพระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับปริญญาบัตรและพัดยศปริญญาธรรม9ประโยคและผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดยศปริญญาธรรม6ประโยคณอาคารค่ายจองแชมป์วัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนที่ร่วมถวายมุทิตาสักการะในครั้งนี้ภายในพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพเป็นประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับการทรงตั้งปริญญาธรรมพร้อมกันนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคราวาสและอ่านประกาศแต่งตั้งปริญญาธรรม9ประโยคขณะที่นายองค์อาจนทธรรมนิธาเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาให้เกียรติอ่านประกาศแต่งตั้งปริญญาธรรม6ประโยคเพื่อร่วมถวายมุทิตาสักการะและเชิดชูพระภิกษุสามเณรผู้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาพระบาลีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกอบพิธีทรงตั้งปริญญาธรรม9ประโยคและปริญญาธรรม6ประโยคในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีครั้งนี้สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายมีพระภิกษุและสามเณรผู้เข้ารับการทรงตั้งปริญญาธรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น19รูปประกอบด้วยผู้สอบไล่ได้ปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน8รูปและผู้สอบไล่ได้ปริญญาธรรม6ประโยคจำนวน11รูปซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสำนักศาสนศึกษาและเป็นผลแห่งความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งความสำเร็จของพระภิกษุและสามเณรในครั้งนี้สะท้อนถึงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของวัดพระธรรมกายที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยมีรากฐานจากมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่มุ่งสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีพร้อมอุทิศตนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและน้อมนำพระธรรมสู่มวลมนุษยชาติส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรเห็นคุณค่าและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีอันเป็นรากฐานสำคัญของพระปริยัติธรรมและการสืบทอดพระพุทธศาสนาดังโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้ให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษาเล่าเรียนไว้ว่าผู้ที่สอบได้ปริญญาธรรมถือเป็นกำลังสำคัญของคณะสงฆ์เป็นผู้นำความภาคภูมิใจมาสู่พระพุทธศาสนาและเป็นกำลังหลักในการทำงานพระศาสนาเพื่อความเจริญมั่นคงและยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไปในอนาคตค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะสำหรับการจัดงานบุญในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ชาวพุทธได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยกิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานุภาพไม่มีประมาณโดยเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตที่จัดเตรียมมาอย่างตั้งใจมาร่วมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานถือเป็นการเติมเต็มผังบุญกุศลให้คร

0: ถ้วนทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างตั้งใจน้อมนำบุญกุศลในครั้งนี้ให้ไปเป็นสิริมงคลเพื่อสร้างผังสำเร็จให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปโดยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลื้มปิติยินดีในความสงบและศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมงานบุญได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 นณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่06-1573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้จัดขึ้นบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ซึ่งทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่ายโดยในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญทุกท่านต่างตั้งใจน้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่เลื่อมใสกลั่นใจให้ใสหยุดนิ่งภายในเป็นช่วงเวลาแห่งความอิ่มเอมและความปราบปรื้มปิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งศูนย์กลางพิธีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรดวงจันทร์สุรินทราและกัลยาณมิตรนฤมลคุณส์เป็นประธานกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนมิถุนายนโดยมีกัลยาณมิตรสาครอินทิสอนกัลยาณมิตรนงนุชใบลี่กัลยาณมิตรพันธลาสมจันทร์มะวงกัลยาณมิตรจำเรียงขาวเกตและกัลยาณมิตรรุจิราชัยเสือเป็นประธานผ้าป่าส่วนพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรทันตแพทย์ว่องไวโกวิจินดาชัยและกัลยาณมิตรวีระดีชัยเป็นประธานผ้าป่าซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนกยูงหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบุญของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนอีกนานเท่านานเมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้วการประกอบศาสนพิธีต่างๆก็จะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์และรับชมทบทวนบุญที่ผ่านมาทำให้ทุกท่านเกิดความปลื้มปิติและตอกย้ำคุณค่าของการสั่งสมบุญร่วมกันก่อนปิดท้ายด้วยการรับ

พรพระและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่16ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วรุ่นที่16ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นได้รับความเมตตาจากพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรนทนันมั่นจีนร้านตุ๊กตุ๊ก98และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลือเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางยังแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมทิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบุญบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวท้องถิ่นที่พำนักอยู่ในนครบอสตันและรัฐใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่เพื่อสืบสานอริยประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยความสงบและอิ่มเอมใจโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรลาแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขจากนั้นพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวบูชาเจดีย์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะได้จุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรชยาดากัลยาณมิตรจิมเด็กหญิงอัญญมณีและเด็กชายพรินซ์แครีพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรจิราวดีและกัลยาณมิตรนฤมลหรือชามอสซิงเกอร์ส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนมิถุนายนนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรชยาดาแครีและกัลยาณมิตรจิดาภามังคลพินโยพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งขบวนผ้าป่าและร่วมกันน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นสาธุชนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าว

พระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ได้มีโอกาสสืบทอดพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายในต่างแดนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคลาสเรียนพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาซึ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยรวมถึงชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมศึกษาธรรมะและฝึกสมาธิกันอย่างต่อเนื่องค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเปี่ยมด้วยพลังแห่งการเรียนรู้โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน9ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก8ท่านรวมทั้งสิ้น17ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ธิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ The Dhamma The Missing Manual of Life หรือธรรมะคู่มือชีวิตที่หายไปซึ่งพระอาจารย์ได้เปิดมุมมองที่ทำให้ทุกคนในห้องได้หยุดคิดว่าธรรมะไม่ใช่บัญชีรายการข้อห้ามที่มีไว้จำกัดเราแต่คือแผนที่ที่มีไว้ปลดปล่อยเราเป็นเส้นทางที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วกว่า 2,500 ปีสำหรับการดำเนินชีวิตให้มีความทุกข์ที่น้อยลงและมีความสุขที่มากขึ้นโดยธรรมะเริ่มต้นจากจุดที่เราอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่การเลือกคบคนการดูแลครอบครัวการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบและค่อยๆขยายไปสู่การจัดการจิตใจในช่วงเวลาที่ยากที่สุดของชีวิตซึ่งพระอาจารย์ยังได้ยกอุปมาอันงดงามของพระพุทธเจ้าเรื่องใบไม้กำมือหนึ่งว่าพระองค์ทรงสอนเพียงสิ่งที่จำเป็นต่อการพ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกแต่คือทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อหยุดเหยียบกับระเบิดทางอารมณ์ในชีวิตประจำวันซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านในวันนี้ต่างกล่าวตรงกันว่าคำสอนที่ได้รับเข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันในส่วนช่วงนั่งสมาธิก็รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเป็นอย่างมากโดยหลายท่านสะท้อนความรู้สึกที่น่าประทับใจว่ายิ่งมาคลาสยิ่งมีความสุขขึ้นเรื่อยๆในทุกครั้งที่มาร่วมปฏิบัติธรรมค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะทาง Good News มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดนครสวรรค์อันดับที่9จังหวัดแพร่และอันดับที่10จังหวัดชลบุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง14ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัพพังประวสังทุกขังตกอยู่ในอำนาจผู้อื่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ามผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมด

ละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากลั่นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลั่นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

สวังขันตวันภควันตานธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุมปันติปันโนภควันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมันทำไมยังพุทธสามภควันโตปุพพานกนมกะรังกะโร

ใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัม

ฐามิตันติยัมปิสังฆังตะระณะอัฏฐามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ น้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาธมุนทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี

ธรรมกายพระผู้ประมาณด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่ง เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก ำลังเป็นเรื่องพุทธเจ้าแม้นดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้น ให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาตรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชาสามวิชา8จรณะ15สุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์บริยุขัยเข้าสู่อายันตนานิพพานด้วยอนุปาทิเสสานิพพานธาตุเป็นสุขโตเมื่อตรัสรู้แล้วโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรสิ้นเสียงการแสดงธรรมโกณฑัญญะพร้อมด้วยพรหม18โกฏบรรลุเป็นพระโสดาบันแผ่นดินไหวตลอดหมื่นโลกธาตุไหวไปถึงรองพื้นน้ำตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกกัณฑเรนรกแสดงปกิณกะไปเทโลวัลวันจงทั้งวัปปะพัทธิยะมหานามะอัตชิเป็นพระโสดาบันพร้อมกันแล้วแสดงอนัตตลักขณสูตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ชุดแรกของโลกโปรดยัสสะโปรดพ่อยัสสะโปรดเพื่อนยัสสะโปรด

พัตตวัคคีทั้งหลายตัปมานะของจดินสามพี่น้องให้บวชหมดโปรดพระเจ้าพิมพิสารพุทธมารดาทรงทูตนมมาเชิญทุกคณะบวชหมดยกเว้นคณะสุดท้ายกาลุทายีห่มสีฝาดเป็นนักบวชและอัญเชิญขออย่าเพิ่งบวชก่อนมาที่กรุงกบิลพัทต้อนรับณนิโครธารามพระอรหันต์20,000รูปเดินทางเจ้าสักยะทั้งหลายมีมานะไม่ยอมไหวพระพุทธเจ้าโปร่งทรงตรวจดูอัธยาศัยของเจ้าสักยะแล้วรู้ว่าพระประยุรญาติเหล่านี้แก่เปล่ามีมานะเพราะมานะมาตัวเป็นเจ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องเป็นเหลนไม่กราบไหว้ให้เด็กๆนั่งข้างหน้าทรงดำริว่าพระประยุรญาติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณเช่นไรมีกำลังฤทธิ์เช่นไรมีกำลังปัญญากำลังที่จะเกื้อกูลต่อสัตว์โลกเช่นไรดีแล้วเราจะได้แสดงกำลังอันยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่านรชนทั้งหลายดำริแถวนั้นเทวดาหมื่นโลกธาตุแด่แด่ภูมิเทวารุกขะเทวาอากาศเทวาเธอกระเลิกกันที่เดียวตลอดหมื่นโลกธาตุทรงเข้าโอทานตักสินกสินสีขาวอธิษฐานจิตให้แสงสว่างไปตลอดหมดบอธิษฐานเท่านั้นแสงสว่างก็จ้าขึ้นทั้งในภพมนุษย์ทั้งในพื้นดินของมนุษย์และสวรรค์ตลอดหมดเบื้องขวางหนึ่งจักรวาลเบื้องบนจักรภพเบื้องล่างจดโลกันตริยนรกซึ่งแสงสว่างของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไปไม่ถึงก็คืออภพสามนี่กามภพรูปภพอรูปภพซ้อนกันขีดวงกลมโดยรอบสมมติว่าเป็น1บาทพระและซ้อนบาท3ใบ3วงกลมของภพ3นั้นโลกันขนาดนั้นแสงสว่างไปถึงสัตว์นรกโลกันได้เห็นกันแล้วกันเสด็จเหาะขึ้นไปในอากาศประดุจดังโปรยฝุ่นใส่เจ้า

อยู่ในพระวรกายของพระองค์ไม่มีใครเสมอด้วยกำลังฤทธิ์กำลังปัญญาไม่มีใครเสมอด้วยปาฏิหาริย์ทั้งหลายสามคืออิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์สำหรับปราบคนที่มีมันชั่วร้ายอาเทศนาปฏิหารดักใจเป็นอัศจรรย์รู้วรจิตอนุสาสนีปฏิหารแสดงธรรมไปตามลำดับไม่มีใครเสมอเหมือนเรื่องเป็นผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยกำลังฤทธิ์กำลังปัญญาไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนอกจากพระพุทธเจ้าเดียวกันเท่านั้นในบางคนที่ควรกราบควรไหว้ควรสรรเสริญควรเทิดทูนควรบูชาในโลกนี้ผู้ที่จะเสมอเหมือนพระองค์ไม่มีบุคคลที่ควรกราบไหว้ควรบูชาทั้งหลายเหล่านั้นควรกราบพระองค์ท่านทั้งหลายจงกระทำการบูชาพระผู้เข้าถึงคุณอันยิ่งใหญ่เข้าถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเถิดเทวดาก็แท้ซองเทตุกาลอภวรก็เนรมิตรัตนจงกลมพาดหมื่นจักรวาลเอาเขาพระสุเมนตลอดหมื่นโลกธาตุประดุจดังไปที่รองรับทางจงกลมรัตนจงกลมพาดหมื่นจักรวาลสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีทั้งหลายเทวดาก็ทำการบูชาด้วยดอกมณฑารพดอกปริชัตตะดอกบัวอันเป็นทิพย์แต่สองสาธุการกราบไหว้โหเวลาหมดโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็น

เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก่อนต่ำเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระกุมุตทายังการเถระครั้งนั้นหน้าที่ใกล้ป่าหิมวันมีสระใหญ่สระหนึ่งเป็นสระธรรมชาติดารดานไปด้วยดอกปทุมบัวหลวงและดอกอุบลบัวเขียวสะพรั่งไปด้วยดอกปุณธริกกาบัวขาวบอกปุณธริกในการนั้นเขาได้เป็นนกมีนามว่ากุกุตะอาศัยอยู่ใกล้สระนั้นเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์โดยวัดปฏิบัติฉลาดในบุญและมิใช่บุญพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมบุตรละผู้สมควรรับเครื่องบูชาเสด็จสัญจรไปในที่ไม่ไกลสระนั้นเขาได้หักดอกบัวดอกกุมุตน้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับไว้ขันถวายท่านนั้นแล้วขันกระทำการบูชาด้วยการถวายครั้งนั้นแล้วอันกุศลมูลตักเตือนแล้วไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยตลอด 100,000 กับในกับที่ 1,600 กับนี่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ8ครั้งมีพระนามว่าวรุณะมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดเรือนตัวอมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาล พระอาจารย์ขอเรียนเชิญกระเรียนมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัตคินติรันตโนพระภูวนันตรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระภิกษุรุ่น16ปฐมสมโภชพระเทิดชาตินันทะชโยพระมหาอัตพลกุลสิทธโธพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์ปิริยาภรณ์ภูมิพระดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมแจกกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายเบอร์ลินกัลยาณมิตรอันนันท์อัศวโภคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริ

ด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจานใจมนกฤษสองวัฒระสิโรสุประสิทธิ์มั่นโนนทิพย์นัดเรือพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตไกมิสุรีพรชายาสุจริตและครอบครัวโตการัญญเสนไกมิสุริยสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกามิกิติวัฒนาพรการตาพลปีชนาพรสุขสว่างกามิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เชียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกามิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออมแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กามิตรจันทร์ยาบรุษวริษาพิจารณาพิรัตกมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนลีมากลุ่งแจ้งกมิตรบรรดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาธวัตราธุรชัยตันตินิรมัยที่มาดจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันติรามพัฒนาคุณแรงครอบครัวกมิตรแรนพันประภาบริมปัจฉยาแม่สัชิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กมิตรธรรมวงศ์สรรคกรกมิตรปียนันบุญสูงคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรลิมเซียวมินกมิตรเดลิตเอนจิเนียริ่งกมิตรปันดินันอัครชิโนเรศด็อกเตอร์กีวีวีและครอบครัวกมิตรทาตรีมโนรถกุลกมิตรสุปันนาและครอบครัวปิ่นมรกตกมิตรสุพิษสุนทรานุสรครอบครัววรจัญญาวงครอบครัวเตชะวรสินสกุลกมิตรชาตรีมณีกาบุญสูงกมิตรสาวิตรีเจริญสมกมิตรเมลดาชัยสิทธิ์กมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์ปีอัมพันธ์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดไฟชวาลบุญกระทำการ

กินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ลามานนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีป และดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย

0: เจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งพระธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: สมบูรณ
0: ์
1: ท
0: ั้
1: งว
0: ิ
1: ชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ปั
0: ญญา
1: วิมุต
0: ติญาณทัศนะ
1: มีดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มี
0: ดวงตาแจ่ม
1: ใส
0: ทั้
1: งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ท
0: ิพย
1: จ
0: ัก
1: ษุ
0: พุทธจักษุ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: สม
0: ัน
1: ตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และป
0: ั
1: ญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุถ
1: ึ
0: ง
1: คราวละโล
0: กขอให้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพย
1: กาย
0: ที่
1: ร
0: ุ
1: ่งโร
0: จน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรัง
1: ส
0: ี
1: ให
0: ้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งธรรม
0: ของความปรารถนา
1: ของข
0: ้
1: าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั
1: ้งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่
1: งพระธรรมก
0: าย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู้
1: ปรามา
0: จงทุกประการเทอญ
1: น
0: ิ
1: พพานป
0: ั
1: จจะโยโหต
0: ุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญตะวันถวายพรันเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ธัมโมเมนันโธเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควันโตสาวกสังโฆสังฆานามามิสังโฆเมนันโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์ กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้ทุกท่านกราบถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างไสวมีฝนรัตนชาติตกลงมาเอาไว้ใช้สร้างบารมี อย่างสะใจกับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมาก ทุกภพทุกชาติถึง

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็น

อันธานิมยังตามขวันตังวาจายะอภิคายตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังตั้งท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ห้า
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมี

0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพ้นได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์
1: ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า

0: เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตา

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: 3 3 2 1ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20

0: 0 สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081-405-1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
2: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
3: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: นักเรียนกราบ
1: มาร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
2: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

สำรวมตามพระปาติโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีถ้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความอายนักมีความสะดุ้งกลัวนักอายว่าเป็นพระไม่บริสุทธิ์ตายไปต้องไปนรกไม่ต้องไปไหนถ้าว่าทำตัวให้บริสุทธิ์เป็นอันดีได้ชื่อว่าสุกะธรรมะสมาหิตาเกื้อกูลแล้วในธรรมอันขาวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบานของชีวิต

0: นักเรียนกราบ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบัญชี

0: ทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่อยู่ณโรงเรียนแห่งนี้และขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่รับชมอยู่ทางบ้านผ่านช่องทางต่างๆของทางวัดด้วยโอ้วันนี้ก็นับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับพวกเราณโรงเรียนแห่งนี้วันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์นะที่ถือว่าช่วงนี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของพวกเราเนี่ยอย่างยิ่งเลยนะเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะ AI กับพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกันยังไงแล้วมุมมองต่างๆทั้งในด้านของงานด้านวิชาการด้านพุทธศาสตร์เองก็ตามหรือแม้กระทั่งเราจะนำ AI เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะสามารถมีความเชื่อมโยงกันยังไงได้บ้างขอเริ่มต้นจากคำถามก่อนเริ่มต้นจากคำถามเนาะนะครับคำถามเนี่ยก็คือลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่ง AI สวดมนต์ได้ทุกบทจริงๆไม่ต้องวันหนึ่งนะวันนี้เขาก็สวดได้แล้วจริงไหมเอ่ยเออนะแล้วทำไงตอบธรรมะได้ไงลึกซึ้ง

กว่าลึกซึ้งให้มุมมองแน่คิดเรียกง่ายๆว่าพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยรวมอรรถกถาด้วยทั้งหมดเนี่ยเป็นเดต้าเบสที่อยู่ใน AI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วนั่งสมาธิได้นิ่งกว่าเรานิ่งกว่าโรบอทเนี่ยนั่งสมาธินี่นิ่งแน่ๆนะนะไม่มีโรบอทคอหักแน่นอนนะเอ๊ะมันแล้วเราจะเรียก AI ว่าอะไรนะแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นนะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของปฐมบทก่อนเกี่ยวกับเรื่องว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเขามีประวัติความเป็นมากันยังไงแล้วก็มีระบบการทำงานอย่างไรและคำถามที่ถือว่าเป็นคำถามท็อปฮิตที่คนมักจะมีการพูดถึงปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ตรงนี้เนี่ยเขาจะพูดกันเรื่องอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเป็น AI ที่เอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาสวดมนต์ได้ถูกต้องตอบคำถามได้ถูกต้องนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยมีโรบอทอยู่มีโรบอทไม่โอ้โหใช้เรียกอะไรใช้สรรพนามแทนนี่ลำบากเลยนะอ่ะมีโรบอทอยู่หนึ่งโรบอทอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเกียวโตในประเทศญี่ปุ่นเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างทางวัดกับของทางมหาวิทยาลัยเกียวโตก็มีโรบอทเนี่ยออกมาสามารถสวดมนต์ได้พูดได้สอนธรรมะได้สอนธรรมะได้นะสอนธรรมะได้ด้วยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นภาพที่นำมาจากของ CNN เป็นภาพภาษาญี่ปุ่นนะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเรามาดูก่อนว่า AI เนี่ยนะมีประวัติความเป็นมาเป็นไปกันอย่างไรก็ย้อนกลับไปเราจะฟัง AI ที่ผ่านๆมาอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแบบเหมือนไม่นานเนาะไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า AI เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาที่ยาวนานมากกว่าที่พวกเราคิดก็เนี่ยเราบอกเกิดเริ่มต้นมาตั้งแต่ในช่วงปีเนี่ย1950ปีนี้คืออะไรเอ่ย2026ใช่ไหมเอ่ย2026ย้อนหลังเนี่ยนับกลับไปเนี่ยเกือบเท่าไหร่แล้วเอ่ย75 ปีเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยถึง75 ปีที่แล้วโดยมีนักคณิตศาสตร์ท่านหนึ่งนะชื่อว่าอาลันจูริงก็ตั้งคำถามสำคัญขึ้นมาว่าเอ๊ะเครื่องจักรเนี่ยมันคิดได้ไหมแมชชีนเนี่ยมันคิดได้ไหมแล้วเขาก็นำอันนี้เขาเรียกเป็นสมมติฐานคือตั้งขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นคำถามเนาะเป็นคำถามเป็นสมมติฐานเกิดขึ้นแล้วเขาก็ลองทำดูว่าผ่านกระบวนการในการเทสต่างๆขึ้นมาแล้วถัดหลังจากนั้นอีก6 ปีก็มีการใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเกิดขึ้นมาครั้งแรกในการประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาว่าเอ๊แล้วตกลงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดได้หรือเปล่าเป็นคำถามนะเป็นคำถามเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคำตอบจะค่อยๆออกมาแต่ถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวต้องช่วยกันดูนะพวกเราต้องช่วยกันดูนะเรียนอนุบาลฝันให้ฝันเรานักเรียนอนุบาลเนี่ยไม่ต้องเรียนอะไรกันมากเราก็เรียนแค่นี้แหละเรียนกันเรื่องเอาเรื่องที่ปัจจุบันเนี่ยเห็นในชีวิตประจำวันรอบๆข้างเสร็จแล้วมีอะไรที่เราสามารถจะนำมาใช้ให้มันเกิดขึ้นในการศึกษาด้านพระพุทธศาสนากับเราได้บ้างเราก็นำสิ่งนี้มาศึกษาพอมีจุดเริ่มต้นของเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วปั๊บมันก็เข้าสู่ช่วงหนึ่งที่มีการเขาเรียกว่าเป็นยุคซบเซาเป็นยุคซบเซาของ AI เขาใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า AI Winders ก็คือเป็นช่วงที่แบบมันแบบโดนฟรีซเนาะมันแข็งตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันทำยังไงเป็นช่วงทศวรรษที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1970ถึง1990ที่เข้าสู่ยุคซบเซาถามว่าทำไมถึงซบเซาที่ว่าซบเซาเนี่ยเพราะว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยียังไปไม่ถึงแนวคิดพวกเราเองเนี่ยนึกภาพง่ายๆที่เราคงอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างเราเคยได้ยินเราเคยเห็นใช่ไหมว่าบางทีมันมีแนวคิดหนังบางเรื่องมันมีแนวคิดบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาตอนสมัยเราเด็กๆเนาะอย่างเช่นแบบอะไรที่มันแบบพิสดารนะมันดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ในสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆแต่ว่าพอผ่านเวลาผ่านไปถึงปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเริ่มที่จะเกิดขึ้นมาเป็นความจริง
คยเห็นใช่ไหมเอ่ยจะค่อยเกิดขึ้นมาตรงนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นมามันเห็นมันเห็นเงื่อนมันเห็นเข้าโครงบางอย่างที่จะสามารถพอที่จะเป็นไปได้ในยุคนั้นก็คล้ายๆกันนะถามว่าทำไมมันไม่เกิดในยุคนั้นในเมื่อแนวคิดมันได้เทคโนโลยีมันยังไปไม่ถึงมาถามพวกเราดูก็ได้ว่าปัจจุบันคอมพิวเตอร์ที่มีกันอยู่ตัวนึงเนี่ยคอมพิวเตอร์นี่ยังถือว่าใหญ่แล้วนะต้องบอกว่ามีโทรศัพท์มือถือสักเครื่องนึงสมาร์ทโฟนสักหนึ่งเครื่องเอาจริงๆแล้วคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องใหญ่ๆสามารถถูกย่อลงได้เพียงสิ่งที่อยู่ในฝ่ามือของเรานี่คือเทคโนโลยีที่เดินทางมาถึงจุดนี้แต่ถามว่าในอดีตถ้าย้อนหลังกลับไปคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องหนึ่งเนี่ยห้องนี้ทั้งห้องยังใช่ห้องนี้ทั้งห้องเนี่ยใช่ว่าจะสามารถบรรจุคอมพิวเตอร์ได้เอาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเอามาเรียงกันเนี่ยห้องนี้ทั้งห้องใช่ว่าจะสามารถบรรจุอุปกรณ์ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เนี่ยได้แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าทำให้เป็นไงเอ่ยเหลือเพียงแค่เครื่องเล็กๆหนึ่งเครื่องที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนอยู่ในฝ่ามือของเรานี่แหละได้เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อมันก็เลยเป็นยุคที่ว่าอ๋อทำให้สิ่งเหล่านี้มันตามแนวคิดเนี่ยไม่ทันเพราะเทคโนโลยีมันไปไม่ถึงจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลังจากนั้นอีก20ปีนะก็เป็นยุคที่มีการฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งนึงฟื้นคืนชีพในที่เพราะว่าเทคโนโลยีเริ่มพัฒนาไปถึงจุดที่เทคโนโลยีจะสามารถตามแนวคิดได้แล้วก็เลยเป็นยุคที่มีข้อมูลดิจิตอลมันเกิดขึ้นจากการข้อมูลที่มันเกิดขึ้นในยุคของอินเทอร์เน็ตขึ้นมาก่อนพอมีอินเทอร์เน็ตปั๊บเป็นไงเอ่ยการรวมข้อมูลทุกอย่างมันเลยสามารถที่จะเข้าไปหาได้สมัยก่อนถามพวกเราว่าถ้าเราอยากจะได้หนังสือสักเล่มนึงเราต้องทำไงเอ่ยต้องไปที่ห้องสมุด

เอามาถ่ายเอกสารมาทำอะไรก็แล้วแต่เราถึงจะได้หนังสือเล่มนี้มาแต่เมื่อมีอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นแล้วก็ลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยถูกใช้ในวงที่สามารถทำงานในวงวิชาการได้เขาก็จะเอาหนังสือทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเอาไปใส่เอาไว้รวมกันผ่านกระบวนการขั้นตอนทำให้ไม่ว่าเราอยู่ณจุดใดในโลกก็สามารถเข้าถึงหนังสือเล่มนั้นได้และในขณะเดียวกันมันก็จะมีข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นจำนวนมากเหมือนกับเอาห้องสมุดทั้งโลกมารวมกันอยู่เพียงเราใช้แค่

อ๋อคงเคยได้ยินบางคนบอกเอ๊ะเคยได้ยิน CPU GPU คืออะไรที่ทรงพลัง CPU เหมือนมันสมอง CPU เนี่ยเหมือนมันสมองของคอมพิวเตอร์แต่จะประมวลผลทำให้มันออกมาได้เนี่ยมันต้องมีการประมวลผลทางหน้าจอเหมือนปัจจุบันเนี่ยเราเห็นข้อมูลต่างๆเนี่ยที่อยู่ผ่านหน้าจอเนี่ยอันนี้พอเรามี GPU ที่ทรงพลังถ้าเป็นสมัยก่อนได้ยินเสียงนี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะปัจจุบันเห็นภาพที่แทบจะมีการหน่วงของเวลาเนี่ยน้อยมากหรือว่าดีเลย์น้อยมากตรงนี้เพราะว่าเรามีอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเรามีระบบของ GPU ที่ทันสมัยจึงทำให้สามารถประมวลผลต่างๆได้อย่างรวดเร็วตรงนี้แล้วก็มีอัลกอริทึมคือมีการเรียนรู้มีกระบวนการขั้นตอนแตกต่างๆที่เรียกว่าเป็นการ deep learning deep นี่แปลว่าลึกการเรียนรู้แบบระดับลึกซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นใน AI หลายๆตัวที่เราใช้อยู่ในชีวิต

อะไรอย่างเงี้ยเออก็มีเหมือนกันหรือตอนนี้เราไปพัฒนาไปถึงตัวที่แบบเมื่อกี้มันเป็นซอฟต์แวร์ใช่ไหมคราวนี้ฮาร์ดแวร์ยังมีแล้วนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราขึ้นรถยนต์หรือรถแท็กซี่ที่ไม่มีคนขับเนี่ยเป็นไงบ้างมันจะหลอนๆนิดนึงใช่ไหมเอ่ยมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงเนี่ยเออแต่มันก็คือมีแล้วถูกไหมเอ่ยมันเริ่มมีออกมาแล้วในการวิ่งตรงนี้ขึ้นมานี่คือมันเกิดขึ้นจากการที่มีแนวคิดหนึ่งขึ้นมาแล้วคนก็พยายามทำไปให้ถึงในตรงนั้นเทคโนโลยีถึงทุกอย่างถึงจึงเดินไปสู่จุดนั้นได้อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นในยุคของ AI ในตรงนี้ตั้งแต่ปี1950จนกระทั่งมาถึงปีปัจจุบันนี้2026และจะยังคงเดินหน้าก้าวต่อไปในตรงนี้นะเรามาดูต่อว่า AI เขาทำงานกันยังไงการทำงานของ AI เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเริ่มแรกก่อนว่ามันมีการโปรแกรมมิ่งเข้าไปโปรแกรมมิ่งก็คือว่าการที่เราให้อะไรเอ่ยให้กฎกติกามารยาทในการใช้งานกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปพอเราให้กฎเข้าไปเช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดเราจะบอกคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มันเรียนรู้เรื่องอะไรเรียนรู้ว่าแมวอ่ะเป็นยังไงต้องทำยังไงเอ่ยเราก็ต้องให้ข้อมูลใช่ไหมว่าแมวมีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีหูแบบนี้มีหนวดแบบนี้หน้าตาประมาณแบบนี้อธิบายให้เขาฟังอธิบายให้ฟังคือมันไม่ใช่เอารูปโชว์ไม่เหมือนคนถูกไหมเป็นคนเอารูปให้เขาดูโอเคนี่คือแมวอันนี้เข้าใจแต่คอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นแบบนั้นคอมพิวเตอร์คือต้องให้ทุกอย่างเป็นข้อมูลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ใส่เข้าไปพอเสร็จแล้วเมื่อใส่เข้าไปปั๊บอันนี้เป็นการให้กฎกติกามารยาทเข้าไปว่าอ๋อหูแหลมมีหางมีขนแบบนี้นะเรียกว่าแมวมีกฎกติกามากไปปรากฏพอถ้าแมวปกติมีปัญหาไหมแมวปกติไม่มีปัญหาแต่เจอวันดีคืนดีเกิดแมวอันเนี้ยมันแบบหุบหางหรือมันหุบหูอ้าวตายละกติกาที่ได้มาปรากฏบอกว่าแมวต้องหูแหลมปรากฏอันนี้มันพับหูมองไม่เห็นหูมันแล้วหรือหูมันโดนคลิปเอาละตายแล้วได้ข้อมูลมาที่ไม่ตรงกับที่เรารู้มาแล้วมันก็จะประเมินคอมพิวเตอร์ก็จะประเมินว่า AI จะประเมินว่าสิ่งเนี้ยไม่ใช่แมวสิ่งเนี้ยไม่ใช่แมวเออนี่คือเป็นการให้ข้อมูลเข้าไปใช่ไหมเหมือนกับเราเนี่ยบอกเข้าไปว่าเป็นแบบนี้เหมือนเด็กอ่ะเราให้เด็กเราให้ข้อมูลเด็กไปว่าอ้าวแมวเป็นอย่างนี้นะลูกสอนไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหบอกไปเยอะๆ20 30ข้อลักษณะของแมวแต่พอเด็กไปดูปรากฏว่าอย่างที่บอกนี่แหละเจอแมวพับหางหรือแมวพับหูปรากฏเขาบอกว่าอะไรเอ่ยแม่อันนี้ไม่ใช่แมวเอาทำไมล่ะแม่เอาก็แม่บอกหนูเนี่ยบอกว่าแมวต้องมีหูแหลมอันนี้ไม่มีหูมันหูมันไม่แหลมมันหุบเข้าไปคล้ายๆแบบนั้นมันจึงพัฒนาจาก traditional programming มาสู่ machine learning ซึ่งมันคือให้เครื่องจักรเนี่ยมีการเรียนรู้โดยอาศัยเขาเรียกว่าเครือข่ายประสาทเทียมเครือข่ายประสาทเทียมตรงนี้โดยให้ระบบเนี่ยดูรูปแมวนะ1ล้านรูปคราวนี้เทคโนโลยีมันถึงจุดที่สามารถที่จะประเมินจากรูปได้แล้วไงมันก็จะเอารูปแมวต่างๆเนี่ย1ล้านรูปให้ดูแต่ไม่ใช่แค่แมวอย่างเดียวให้สัตว์ประเภทอื่นด้วยให้สุนัขด้วยอีก1ล้านรูปเข้าไปดูเสร็จแล้วมันจะเกิดการเรียงมันจะเกิดการเรียนรู้ในข้อมูลบางอย่างในการลองผิดลองถูกในการลองผิดลองถูกมันจะปรับแต่งตามสมการทุกอย่างคือคณิตศาสตร์หมดนะมันจะไม่ได้คิดได้มันจะไม่ได้คิดด้วยกระบวนการขั้นตอนแบบของสมองที่คิดแบบนี้แต่มันจะถูกทุกอย่างมันจะเป็นตัวเลขทั้งหมดเป็นระบบตัวเลขเสร็จแล้วมันจะประเมินจนทั้งจดจำได้ว่าอ๋อแบบเนี้ยมีสมการแบบนี้อันเนี้ยเรียกว่าแมวแม้ว่าจะเจอมันพับหางหรือพับหูก็ตามก็จะรู้ว่าอันเนี้ยคือแมวเหมือนเราปัจจุบันเนี่ยถามว่าแมวเดินมากับสุนัขเราแยกได้ไหมตัวไหนคือสุนัขตัวไหนคือแมวแยกได้อยู่แล้วต่อให้แมวตัวนี้มันจะมี3ขาก็ตามหรือหูมันจะหายไปข้างหนึ่งก็ตามหรือตามันจะหายไปข้างหนึ่งก็ตามเราจะรู้ทันทีว่าอันนี้คือแมวนี่คือรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า machine learning โดยอาศัยการเรียนรู้เหมือนกับมนุษย์เป็นเครือข่ายของสมองตรงนี้ตรงนี้นะฉะนั้นพอพูดถึงAI เนี่ยมันยังไงมันคิดหรือเปล่านะจริงๆแล้วมันไม่ได้คิดนะมันไม่ได้มีระบบความคิดแบบเรานี่แหละแต่ว่ามันจะเรียนรู้จากรูปแบบทั้งหมดคือข้อมูล1ข้อมูล2อัลกอริทึมเป็นโครงสร้างเครือ

ครือข่ายประสาทเทียมแล้วก็อาศัยการประมวลผลที่ทรงพลังมี3อย่าง data algorithms แล้วก็ computing power 3อย่างในตรงนี้เอามาใช้ในการประมวลผลทุกอย่างออกมาเป็นคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะถ้าดูกันต่อไปอีกนิดนึงดูต่อไปนิดนึงนะนี่3อย่างนะ1ข้อมูล2อัลกอริทึมนี่บอกว่าเป็นรูปแบบโครงสายประสาทเทียมแล้วก็ประสาทแบบคล้ายๆเรียนแบบประสาทของมนุษย์เนาะแล้วก็การประมวลผลที่ทรงพลังเมื่อกี้ก็พูดถึงเลยบอกว่าพอมีการแบบเดิมทีเนี่ยที่เป็นอันบนเนี่ยคือเป็นรูปแบบที่เราให้ข้อมูลเข้าไปใช่ไหมเป็นให้ข้อมูลเข้าไปพอเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะไปประมวลผลแล้วออกมาว่ามันเป็นผลแบบนี้แต่ machine learning เนี่ยเราบอกรู้ว่ามันคือการเรียนรู้เราจะให้ตัวอย่างเข้าไปแล้วเราก็บอกว่าผลเราอยากได้อะไรเสร็จปั๊บส่งให้คอมพิวเตอร์เข้าไปมันจะไปทำการประมวลผลแล้วออกมาเป็นรูปแบบบางอย่างแล้วรูปแบบเนี้ยมันจะถูกกลับมาในขั้นตอนการเรียนรู้ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยออกมาเป็นผลสุดท้ายในที่สุดมันจะไม่ได้เป็นการเรียนรู้แบบลูปเดียวแบบว่าทางเดียวแบบ1 2 3แล้วจบไม่ใช่มันจะเป็น1 2 3แล้วเอา3เนี่ยมาต่อท้าย1อีกทีนึงเพื่อออกมาเป็นผลที่เป็น4เนี่ย1 2 3เอา3มาต่อท้าย1ก็เป็น1 2แล้วก็ออกมาเป็น4คล้ายๆแบบนั้นนะนี่เค้าเรียกว่าเป็นระบบ machine learning ทั้งหมดคล้ายๆกันเรียนรู้ของมนุษย์แต่ถูกเรียนรู้ด้วยระบบของทางข้อมูลทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดในตรงนี้อ่ะมาดูกันอีกนิดนึงก็จริงๆแล้วล่ะ AI เค้าไม่ได้เข้าใจภาษามนุษย์นะ AI ไม่เข้าใจภาษามนุษย์นะแต่ทำไมเอ่ยเค้าเริ่มต้นในกระบวนการในการแบ่งคำถึงแล้วเราจะพูดเราเคยถามข้อมูลเข้าไปหรือเราเซิร์ชเข้าไปในปัจจุบันเนี่ยเราให้เขาให้ก็เป็นประโยคก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อ่านได้แบบประโยคแบบเรานะมันจะแบ่งเป็นคำๆแล้วแปลงเป็นรหัสตัวเลขเสร็จแล้วตรงนี้จะถูกส่งเข้าไปสู่ระบบข้อมูลประสาทเทียมที่มันสกุลที่กล่าวไปที่บอกที่เรียกเป็นอัลกอริทึมตรงนี้แหละแล้วมันจะแปลงผลออกมาเป็นภาษาที่เราเข้าใจเริ่มจากเราใส่ภาษาคนเข้าไปก่อนเสร็จปั๊บเป็นถูกไปแปลงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์โดยแบ่งเป็นคำแล้วมันก็จะเข้าใจแบบเขาแล้วแปลงกลับมาใหม่ให้เป็นภาษามนุษย์แต่พวกนี้มันผ่านระบบในการเรียนรู้ไงว่าพูดแบบไหนสุภาพพูดแบบไหนไม่สุภาพพูดแบบไหนคนคนนี้อารมณ์ดีพูดแบบไหนคนนี้เริ่มไม่พอใจอ่ะเล่าให้ฟังระบบหนึ่งเป็นระบบที่แชทบ็อกซ์พวกเราเองเนี่ยเวลาซื้อข้าวซื้อของกันบางทีมีการพูดคุยออนไลน์เนี่ยจะเจอเราจะไม่เจอคนจริงๆนะทีแรกเราจะถ้าเป็นสมัยก่อนเราซื้อของเราไม่โอเคกับของเป็นไงแล้วก็เดินไปที่ร้านเลยหรือโทรศัพท์ไปที่ร้านเลยแล้วก็คุยกับทางคนขายของเลยใช่ไหมเอ่ยว่าเป็นแบบไหนแต่บุคลากรเขาไม่ได้เยอะแบบนั้นเขาก็เลยอาศัย AI เข้ามาช่วยในการประมวลผลก่อนหนึ่งขั้นพอลักษณะของการพิมพ์หรือเสียงที่พูดเข้าไปมันก็จะมีการประมวลผลออกมาว่าคนเนี้ยไม่พอใจพอไม่พอใจปั๊บเขาจะส่งคนเนี้ยให้กับเอเจนต์ที่เป็นคนจริงๆเพื่อเข้ามาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นปัญหาพื้นๆทั่วไปเอ๊ะซื้อของแล้วไม่ได้ตามของทำยังไงแบบนี้ไม่มีปัญหา AI จัดการให้ได้โอเคนะเดี๋ยวคุณส่งของกลับมานะครับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ได้เรื่องยากแต่ถ้าแบบไม่พอใจปัญหามันเริ่มแบบยากขึ้นแล้วแล้วเห็นว่าคนนี้ไม่ค่อยพอใจแล้วจะถูกส่งให้กับเอเจนต์ที่เป็นคนจริงๆเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้อีกทีนึงอันนี้คือการนำมาใช้เพื่อลดขั้นตอนบางอย่างลงแล้วก็ไม่ต้องอาศัยมนุษย์ในทุกๆกิจกรรมนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เลยมาพูดถึงแล้วอ้าวแล้วพอ AI กับมนุษย์เนี่ย AI มีอะไรบ้างที่ AI ทำได้ดีกว่ามนุษย์มีแน่นอนถูกไหมเอ่ยไม่มีจะทำมาทำไมพัฒนามาทำไมใช้งบประมาณตั้งเยอะแยะมากมายใช่ไหมเอ่ยนะอันแรกก็บอกว่ามีการประมวลผลข้อมูลมหาศาลวิเคราะห์ข้อมูลหลายล้านรายการได้ในเสี้ยววินาทีในเสี้ยววินาทีแล้วก็รองรับภาษาได้มากกว่า100ภาษาภาษามนุษย์นี่แหละภาษามนุษย์นี่แหละสามารถที่จะรองรับได้มากกว่า100ภาษาเข้าไปประมวลผลได้อย่างรวดเร็วแม่นยำแล้วก็มหาศาลแม่นยำอย่างที่2นะสม่ำเสมอทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยไม่มีความผิดพลาดจากอารมณ์หรือความเครียดเคยเจอไหมทำงานกับคนวันนี้หมดอารมณ์วันนี้ไม่มีอารมณ์

ทำเออเมื่อเช้าเพิ่งทะเลาะกับพ่อบ้านมาเช้านี้รู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีเหวี่ยงเหวี่ยงนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเจอไหมเออเจออ๋อวันนี้หนูไม่มีอารมณ์ทำงานค่ะขออะไรเงี้ยเคยเจอไหมแต่ AI ไม่มีนะ AI ไม่มี AI เคยถามไหมอ๋อวันนี้ AI รู้สึกปวดหัวตัวร้อนวันนี้ AI อารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวขออนุญาตไม่ทำงานก่อนเดี๋ยวขอไปทำอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้แล้วกันเหลือชั่วโมงค่อยทำอะไรเงี้ยมีไหมเอ่ยไม่มีนะ AI ไม่มีแบบนี้เพราะเลยบอกว่าข้อดีคือไม่มีความคือมีความสม่ำเสมอแล้วก็มีความแม่นยำเสร็จแล้วเป็นไงก็ตอบสนองได้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนี่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นี่แหละตอบสนองได้อย่างเร็วมากเป็นแบบโอ้โหเสี้ยววินาทีเลยแล้วก็มีการวิเคราะห์รูปแบบที่มนุษย์มองไม่เห็นอันนี้น่าสนใจมากๆบางอย่างเนี่ยเรามองไม่เห็นตรงนี้นะแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีกว่า AI แน่นอนมันต้องมีใช่ไหมเอ่ยหนึ่งคืออะไรมนุษย์มีสามัญสำนึกและประสบการณ์มนุษย์ใช้ประสบการณ์จริงและสามัญสำนึกในการตัดสินใจที่ซับซ้อนบอกเมื่อกี้นี่ไงเวลาซื้อของเจอลูกค้าที่ไม่พอใจถ้าแบบธรรมดาเคสง่ายๆทั่วๆไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าเคสเริ่มยากเริ่มมีความซับซ้อนทางอารมณ์เข้ามาจะถูกส่งให้กับมนุษย์ที่เข้ามาในการตัดสินใจในการดูแลอีกทีนึงมีความรู้สึกมีความรักรู้สึกร้อนหนาวเจ็บปวดมีความรักมีความเห็นอกเห็นใจแต่ปัจจุบันก็บอกเอ๊ะพระอาจารย์ AI ก็มีความเห็นอกเห็นใจแล้วนะไม่ใช่เหรอตอนนี้คุยอะไรไปนี่ไม่เคยมีแบบแย้งเลยนะบอกเอ้ยคำถามถามทำไมเนี่ยคำถามแบบนี้เนี่ยไม่มีนะ AI ไม่เคยมีแบบนั้นทุกอย่างโอ้คำถามที่คุณถามแบบดีมากเลยสิ่งที่คุณเจอแบบนี้โอ้เราเข้าใจคุณนะมันเหมือนกับมีความเห็นอกเห็นใจแต่มันคือกระบวนการขั้นตอนที่มันคือรูปแบบที่ถูกแสดงออกมาเพราะว่าอะไรเพราะเราแสดงให้เขาเห็นว่าตอนนี้เรามีอารมณ์แบบนี้อยู่เขารับข้อมูลตรงนี้ไปแปลไปเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์เสร็จแล้วตอบกลับมาว่าตอบแบบนี้เราจะรู้สึกดีโอเคเออมีแบบนั้นเนี่ยเหมือนกันแต่มนุษย์ก็จะมีอันนี้อันนี้ก็คือมีอะไรมีจริยธรรมและมีจิตสำนึกมีการตัดสินใจเชิงจริยธรรมมีจิตสำนึกแล้วก็สร้างสรรค์งานจากแรงบันดาลใจอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีกว่า AI ตรงนี้นะและซึ่งตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวจะถูกหยิบยกไปพูดในวันพรุ่งนี้เกี่ยวข้องในพรุ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาแล้วตรงนี้หมายความว่าพุทธศาสนามอง AI อย่างไรแล้วจะสามารถนำ AI มาใช้ในงานพระศาสนาได้อย่างไรทั้งงานด้านพุทธศาสนะและพุทธศาสตระคือพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดคำสอนที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกับแนวคำสอนที่เป็นเรื่องของงานด้านวิชาการจะถูกนำมาใช้เนี่ยเดี๋ยวจะถูกไปพูดในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนอื่นวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนถูกไหมเอ่ยว่าเขาคือใครเสร็จแล้วเราจะได้คุยกันต่อได้ถูกว่าอ๋อเรารู้แล้วนะเขามีขั้นตอนการทำงานแบบนี้นะมีธรรมชาติแบบนี้แล้วเราจะได้คุยกันได้รู้เรื่องไปพร้อมๆกันนะเมื่อกี้นี้พูดแล้วใช่ไหมเอ่ยบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนมีความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่เหรออันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นปริศนาห้อง Chinese room นะเป็นห้องที่แบบเป็นห้องที่เป็นภาษาจีนกันละกันนะเขาบอกคนในห้องเนี่ยไม่เข้าใจภาษาจีนไม่เข้าใจเลยนะอ่านภาษาจีนไม่ได้ไม่รู้จักภาษาจีนแต่ทำไมเอ่ยแต่เขามีแมนนวลเขามีไกด์ไลน์ในการที่จะบอกได้ว่าอันเนี้ยหมายถึงอะไรพอเข้าใจไหมเอ่ยเหมือนกับบานว่าเข้าไปดูเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอ่านว่าอะไรไม่รู้จักภาษาจีนแต่รู้ว่าลักษณะการเขียนแบบเนี้ยมีความหมายว่าอะไรในห้องตรงนี้เข้าไปถามว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นในการเรียนรู้ด้านภาษาในจุดเริ่มต้นอย่างในภาษาสมัยก่อนเนี่ยเราคงสงสัยกันว่าเอ๊ะภาษาที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้กันแล้วอ่ะในโลกนี้หายไปเรียบร้อยแล้วอย่างภาษาอียิปต์โบราณอย่างเงี้ยเขารู้ได้ยังไงว่าอักษรภาพแบบเนี้ยมีความหมายแบบนี้หรือไปเจอขุดเจอเหรียญนึงในสมัยพระเจ้าคริสกะขึ้นมาซึ่งแบบย้อนหลังกลับไปปัจจุบันเนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ยยาวนานถึงเป็น 2,000 ปีเอ๊ะทำไมไปเจอเหรียญนี้มาเรารู้ได้ยังไงว่าเหรียญตรงนี้เขียนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวด้านหลังเขียนว่า The King
of the kings.

แปลว่ากษัตริย์ของกษัตริย์เนี่ยเออหรือเขียนว่าธรรมราชารู้ได้ไงว่าคำคำเนี้ยที่ปัจจุบันไม่มีคนใช้แล้วนะภาษาเนี่ยว่าอ่านว่าธรรมราชาก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละจากการนำมาเทียบลายแทงเทียบกับสิ่งอื่นๆที่พอจะรู้ความหมายอยู่บ้างเทียบไปเทียบมาเทียบไปเทียบมาจนทั้งรู้ว่าอ๋อคำคำนี้แทนอักษรในปัจจุบันได้ว่าแบบนี้มันเป็นการเรียนรู้ในจุดเริ่มต้นลักษณะคล้ายกันแบบนี้เหมือนกันถามว่าปัจจุบันในเจออะไรบ้างก็คล้ายๆกันเรามีลายแทงให้หนึ่งฉบับอ่านไม่ได้หรอกเราไม่รู้หรอกว่าอักษรตัวนี้เป็นอักษรอะไรแต่พอเราอักษรเรามาเทียบไงเอามาดูกับข้อมูลที่เรามีอยู่เราก็จะบอกได้อ๋อตัวนี้มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นอักษรนี้อักษรนี้เช่นเดียวกันคนในห้องเนี่ยไม่รู้จักภาษาจีนไม่เคยเรียนไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่ามันมีแมนนวลหรือว่าไกด์ไลน์ที่พอที่จะบอกได้ว่าตัวนี้มีความหมายว่าอย่างไรคำถามก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยคนในห้องเนี่ยรู้ภาษาจีนหรือไม่รู้ภาษาจีน นะเออน่าสนใจเพราะฉันก็เลยเป็นว่าตรง AI เข้าใจจริงหรือเพียงแค่ประมวลผลตามกฎตามไกด์ไลน์แน่นอนมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้จริงด้วยแหละกับการเรียนรู้ผ่านระบบขั้นตอนในการ learning ด้วยเช่น machine learning เนี่ยด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าตรงเข้าใจตรงเนี้ยจริงๆน่ะหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นคำถามที่ยังคงต้องการคำตอบกันอยู่เพราะฉันเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำตอบที่เป็นคำถามที่ว่าตรงมนุษย์ที่มีจิตสำนึกแล้วมีประสบการณ์มีความเข้าใจมีความรู้สึกมีการตัดสินใจเชิงจริยธรรมด้านจิตสำนึกต่างๆตรงนี้ AI เขามีกับเราด้วยหรือเปล่าตรงนี้นะสรุปการเปรียบเทียบเอาแบบง่ายๆพอเข้าใจ AI มีการประมวลผลที่มหาศาล Big Data ใหญ่มากความจำแม่นยำแน่นอนไม่มีแก่ไม่มีเหนื่อยไม่มีแบบอ้ออิดออดอ้อวันนี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นวันนี้ไม่มี

ทั้งที่เทคโนโลยีทุกอย่างปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่นำมาพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยส่วนใหญ่แล้วมันเกิดขึ้นทางสายวิทย์เป็นส่วนใหญ่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็ดีทางด้านเคมีหลายสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทางฝั่งวิทย์เนี่ยทั้งนั้นวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทย์เนี่ยสายวิทย์ทั้งนั้นแล้วสายศิลป์น่ะนี่เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในตรงนี้เอาสิ่งเนี้ยมาใช้ให้มันเป็นไปในรูปแบบที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสายวิทย์สายศิลป์เนี่ยไม่ใช่ว่าใครดีหรือใครเด่นกว่าใครแต่2สายนี้เป็นไงเอ่ยต้องทํางานควบคู่กันเพราะฉะนั้น AI กับคนเนี่ยต้องทำไงต้องทำงานควบคู่กันด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันในส่วนของตรงนี้คำถามที่เราจะมาพูดคุยกันต่อไปก็คือว่าแล้วตรง AI มันจะแย่งงานมนุษย์ไหมเนี่ยพวกเราว่าแย่งไหมเอ่ยแย่งไหมแย่งไหมลองคิดดูนะเออแย่งไหมมีทั้งแย่งและไม่แย่งมีทั้งแย่งและไม่แย่งเหมือนเมื่อกี้นี่แหละงานประเภทไหนนะที่เป็นงานที่เป็นไงเอ่ยงานที่แบบว่า AI สามารถประมวลผลในการทำได้เนี่ยบางทีก็ไม่ต้องใช้แล้วอย่างปัจจุบันเองเนี่ยเรื่องอะไรบ้างล่ะเช่นสมัยก่อนเนี่ยอาตมายังจำได้ว่าช่วงที่ไปญี่ปุ่นอยู่ใหม่ๆเนี่ยโอ้นะมีการแปลเอกสารขึ้นมามีหน่วยงานเลยนะในการแบบรับแปลเอกสารรับแปลเอกสารขึ้นมาแล้วมีเอกสารเนี่ยไปอ้าวเช่นเจ้าภาพญาติโยมต่างๆอ้าวมีเอกสารที่ต้องแบบเอาไปใช้ในการยื่นราชการญี่ปุ่นก็ต้องไปให้หน่วยงานเนี่ยหรือว่าไปให้ร้านบริษัทเนี่ยเขาแปลงานออกมาเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นภาษาของตมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็แปลงานเป็นภาษาญี่ปุ่นเสร็จปั๊บก็ประทับตาว่าอ้าวใครเป็นผู้แปลเสร็จแล้วก็ไปยื่นแต่ปัจจุบันถามว่าสิ่งเหล่านี้ยังต้องมีอยู่ไหมถูกไหมเอ่ยปัจจุบันมันแทบจะเรียลไทม์เลยนะแบบว่าให้คือเวลาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบโอ้โหณปัจจุบันทันด่วนพูดไปปั๊บเนี่ยถูกการแปลปุ๊บปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจได้เลยว่าพูดว่าอะไรแม้ว่าสองคนเนี่ยจะไม่รู้ภาษาตรงข้ามกันเลยก็ตามเช่นเราไปที่ประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยเราพูดภาษาไทยไปปั๊บนะผ่านเครื่องแปลอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้ทันทีว่าเราต้องการสื่อสารอะไรเช่นเดียวกันเขาก็เหมือนกันเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษมามันถูกแปลกลับมาเป็นภาษาไทยเราก็จะรู้ทันทีว่าคนเนี้ยพูดอะไรปัจจุบันมันเทคโนโลยีมันพัฒนาไปถึงจุดที่ไกลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีจุดบางจุดนะมันจะมีงานบางงานที่มันจะถูกแทนที่ด้วย AI นะมันจะมีบางงานที่มันหายไปแต่มันก็จะมีบางงานที่มันเกิดขึ้นมาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรมวัดในการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาแล้วสมัยก่อนพวกเราจำได้ใช่ไหมเอ๋ว่าจะใช้อะไรก็แล้วแต่จะทำงานอะไรก็แล้วแต่ต้องอาศัย manpower คือคนเป็นหลักจะแบกข้าวแบกของอะไรไปจะขนข้าวขนของไปทุกอย่างใช้แรงงานคนหมดพอมียุคในการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีการใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่มนุษย์ใช่ไหมมีการใช้การขนแทนที่ว่าจะต้องขนเนี่ยเอาคนเนี่ยขนไปขึ้นรถม้าต่างๆเนี่ยก็เป็นไงเอ่ยใช้รถไฟแทนในการขนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะถูกแทนที่คนมันจะถูกหายไปจำนวนหนึ่งนะหายไปจำนวนหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันเมื่อเขาถูกแทนที่คนถูกแทนที่ด้วยงานประเภทที่มันซ้ำซากหรือเป็นรูทีนพวกเนี้ยแต่มันจะมีงานใหม่ที่มันเกิดขึ้นสังเกตดูสิปัจจุบันมันจะมีอาชีพหลายๆอาชีพที่มันเกิดขึ้นซี่สมัยก่อนไม่มีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีอาชีพเหล่านั้นน่ะเกิดขึ้นตรงนี้มันจะถูกเป็นไงเอ่ยงานที่เป็นงานเสี่ยงงานซ้ำซากมันถูกหายไปไปถูกแทนที่ด้วยเป็นไงเอ่ยความคิดสร้างสรรค์และการที่ต้องอาศัยคนเข้ามานะคนเข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นนี่คืองานที่มันจะแย่งงานไหมมีทั้งโดนแย่งและไม่โดนแย่งใคร AI อาจจะมีคนพูดว่า AI อาจจะไม่ได้แย่งทุกอย่างนะ AI อาจจะไม่ได้มาแย่งงานเราแต่เป็นไงเอ่ยเราจะถูกคนด้วยกันเองนี่แหละแย่งหมายความว่าไงเอ่ยหมายความว่าคนที่ใช้ AI จะได้เปรียบคนที่ไม่ใช้ AI ปัจจุบันเองเนี่ยนะได้มีโอกาสคุยกับพระอาจารย์หลายรูปที่ได้มีโอกาสทำงานด้าน

ก็คุยกับท่านท่านบอกว่าสิ่งเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะจะทำเว็บไซต์ขึ้นมาสักเว็บไซต์หนึ่งเนี่ยโอ้โหใช้เวลาแบบนานมากต้องเขียนโค้ดเองทุกอย่างเขียนโค้ดคือเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ทุกอย่างอาตมาเองเนี่ยตอนสมัยก่อนตอนที่ก่อนที่จะเข้ามาบวชเนี่ยเคยเรียนนะพวกภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยภาษาแบบแปลกๆอะที่ไม่ได้แบบถูกสั่งว่าพูดแบบตรงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์มีแบบการใช้อักษรต่างๆเข้าไปแล้วก็ออกมาให้เป็นประมวลผลออกมาในสิ่งที่เราต้องการแต่ต้องเขียนโค้ดเข้าไปแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องสั่งงานด้วยเสียงปกติสั่งงานด้วยภาษาปกติของเรานี่แหละแล้วมันจะถูกไปประมวลให้เป็นโค้ดเมื่อกี้สั่งภาษามนุษย์เข้าไปถูกแปลให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เข้าไปประมวลผลทำออกมาเสร็จแล้วแปลกลับมาให้เป็นภาษามนุษย์ที่คนอ่านแล้วเข้าใจกลับมาให้เราเข้าใจอีกทีนึงตรงนี้เพราะท่านก็เลยบอกว่าปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี AI ท่านสามารถทำงานหลายๆอย่างได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่สมัยก่อนเนี่ยเคยทำได้นี่คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการทำงานพระศาสนาอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันถามว่าใครยังคงทำงานเขียนโค้ดอยู่เป็นไงเอ่ยจะเริ่มลำบากแล้วคนนี้จะเริ่มลำบากนะอ่ะคำถามต่อไป AI อันตรายไหมพวกเราอันตรายไหมอันตรายไหมเริ่มตอบยากนะเริ่มตอบยากนะคุณอนันต์เป็นไงเอ่ยก็ต้องมีโทษมหันต์นะคุณอนันต์โทษมหันต์เนี่ยคำนี้เป็นคำที่เราได้ยินติดหูกันมาสิ่งใดเนี่ยมันไม่ได้แบบมีดีแบบเพียงฝ่ายเดียวแบบว่าโดยที่ไม่มีอะไรแบบนั้นนะโดยทั่วไปในฝั่งของโลกียะเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยทั้งหมดสิ่งใดที่มีคุณอนันต์สิ่งนั้นก็จะมักจะมีโทษมหันต์ด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ปัจจุบันเองเนี่ย AI ก็ถูกเป็นไงเอ่ยมันจะไม่รู้ไงมันจะไม่รู้อันนี้เขาว่า deep fake เคยได้ยินไหมเอ่ย deep fakeก็คือว่าเฟกเนี่ยแปลว่าการปลอมเนาะดีฟนี่แปลว่าลึกคือปลอมแบบลึกเลยอ่ะหลักการทำงานเป็นแบบนี้นะหลักการทำงานก็คือว่ามันจะตั้งตัวอันนึงเนี่ยขึ้นมาเช่นว่าบอกให้เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเป็นตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างแล้วกันเอาภาพหนึ่งนะส่งให้กับ AI เขาจะไปประมวลผลแบ่งส่วนของเขาออกมานี่แหละแล้วก็เอาภาพทั้งหมดเนี่ยเอามาประมวลแล้วเขาจะพยายามจำลองสิ่งนี้ออกมานะจำลองมาให้เหมือนตัวนี้ให้มากที่สุดเสร็จแล้วจะส่งให้กับอีกตัวหนึ่งตรวจสอบมันมี2หัวมันมี2คนถ้ามองเป็นคนแล้วกันเนาะมีเครื่องจักร2ตัวตัวหนึ่งเป็นคนทำขึ้นมาทำขึ้นมาให้เหมือนกับสิ่งนี้มากที่สุดเช่นบอกว่าต้องการรูปรถยนต์คันหนึ่งขึ้นมาที่มีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำออกมาให้มันเหมือนพอทำมาปั๊บถึงระดับนึงที่AI ตัวแรกเนี่ยเรียกว่า AI 1แล้วกันเห็นว่ามันเหมือนละจะถูกส่งให้ AI 2ตรวจ AI 2มีหน้าที่ทำอะไรรู้ไหมมีหน้าที่เปรียบเทียบให้ดูว่าสิ่งที่ AI 1ทำมากับสิ่งที่เป็นออริจินอลเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมแตกต่างอะไรมาจะถูกส่งกลับให้ AI 1เนี่ยกลับไปทำมาใหม่เหมือนส่งงานให้ครูแล้วครูเอามาตรวจส่งกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยหลายๆรอบจนกระทั่งAI 2หรือคุณครูเนี่ยเห็นว่าถูกต้องหมดแล้วไม่มีอะไรผิดจากออริจินอลเลยจากตัวต้นแบบเลยนี่คือ deep fake เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมเอ่ยที่ผ่านมาญี่ปุ่นเนี่ยเจอปัญหาเรื่องนี้พอสมควรปัญหาอะไรรู้ไหมเอ่ยช่วงเนี้ยน้องหมีเนี่ยออกอารวาส อยู่ที่ญี่ปุ่นเข้ามาที่เมืองที่อาตมาอยู่แล้วนะเข้ามาในเมืองเลยนะที่ผ่านมาโรงเรียนเนี่ยสั่งปิดไปเนี่ย90โรงเรียนมาเพราะว่าเจอว่ามีแต่อันนี้มีจริงแต่นี่มีจริงอันนี้มีอันนี้เจอจริงๆแต่ที่ผ่านมาก็จะมีแบบพวกเนี่ยทำคลิปออกมาทำคลิปออกมาแบบว่าไม่มีจริงหรอกแต่ทำออกมาแล้วคนก็ไม่รู้ไงดูมันก็มันใกล้เคียงอ่ะมันเหมือนก็เลยเข้าใจว่ามันมีแต่พอเช็คไปเช็คมาดูไปดูมาปรากฏว่าไงเอ่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงมันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วย deep fake อันเนี้ยก็มีอันนี้คือสิ่งที่เกิดที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีข้อมูลที่มันผิดพลาด the misinformation ตรงเนี้ยที่กำลังจะพูดถึงว่ามันคือที่มันต่อจาก deep fake ตรงเนี้ยในสไลด์เนี่ยที่ให้พวกเราดูเนี่ยมันจะมีอันนึงที่ขึ้นมานะว่า

ข้อมูลที่มันผิดพลาดตรงนี้ตรงนี้เองเนี่ยเป็นที่มาว่าทำไมข้อมูลที่เราให้เขาเข้าไปเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำเพราะเขาไม่รู้นะ AI เขาไม่รู้นะว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาไม่รู้ว่าสิ่งไหนอ่ะมันใช่หรือว่าไม่ใช่เพราะว่าอะไรเอ่ยมันคือการประมวลผลตามหลักคณิตศาสตร์ทุกอย่างคือการประมวลตามหลักคณิตศาสตร์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้นะว่าอันนี้มันถูกหรือว่าไม่ถูกแต่รู้แต่ว่าข้อมูลที่ให้เข้าไปตรงนี้เหมือนเด็กอ่ะสอนผิดอ่ะพวกเราคงจำชาดกได้ใช่ไหมเอ่ยที่มีอยู่เรื่องนึงที่บอกว่าที่มีช้างตัวนึงอ่ะจำได้ไหมถูกย้ายไปเป็นไงเอ่ยถูกย้ายไปอยู่ที่หนึ่งปรากฏที่ตรงนั้นไปอยู่ใกล้รังที่แบบพวกโจรเนี่ยมาประชุมกันทุกๆตอนเย็นตอนค่ำก็พูดเป็นไงเอ่ยจนช้างได้ไงอินพุตข้อมูลเข้าไปบอกอ๋อต้องทำแบบนี้ตอนนั้นมากลายเป็นไงเอ่ยจากช้างดีๆกลายเป็นช้างอันธพาลขึ้นมาตืบในแบบคนเนี่ยคนเลี้ยงช้างเนี่ยไปหลายคนเลยเคยจำได้ใช่ไหมเอ่ยก็คล้ายๆกันก็ถามว่าช้างรู้เรื่องไหมก็ไม่ได้รู้เรื่องก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งเราสอนแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นขึ้นมาคล้ายๆกันมันก็จะประมวลผลนี้เข้าไปข้อมูลที่ให้แบบนี้ผิดเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะถูกประมวลเข้ามาเป็นแบบนี้เรื่อยๆมันมิสอินฟอร์เมชันเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะในเมื่อเป็นโอเพนซอร์สหรือเป็นสิ่งที่มันเปิดนะเป็นข้อมูลเปิดนะเพราะฉะนั้นเป็นไงมันจะนำมาซึ่งใครให้อะไรก็ได้พอเป็นใครให้อะไรก็ได้ตรงนี้เนี่ยเริ่มเดือดร้อนยังเริ่มเดือดร้อนแล้วงานจะเริ่มลำบากขึ้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนี่คือสิ่งที่มันอันตรายไหมอันตรายแบบนี้แล้วมันเป็นไงเอ่ยพัฒนาไปสู่ระบบอาวุธอัตโนมัติการสอดส่องระบบสปายต่างๆที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนี่คือความอันตรายที่ผู้คนน่าจะกังวลเป็นอันดับต้นๆหนึ่งเขาจะมาแย่งงานเราไหมสองมันอันตรายแค่ไหนมันจะเหมือนหนังที่เราเคยดูไหมสมัยก่อนเนี่ยหนังแบบโอ้มีขุนยนต์ออกมาเนี่ยยิงตุ้มๆแบบไล่คนอะไรอย่างเงี้ยจะมีไหมหรือมันจะออกมาแบบโอ้เป็นแบบเราต้องแบบหนีไปอยู่ใต้ดินไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะหนีเครื่องจักรไปอยู่ใต้ดินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันตรงนี้นะนี่คือสองคำถามที่คำถามยอดฮิตอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการประมวลถาม AI เหมือนกันว่าเอ๊ะไหนช่วยประมวลมาให้ดูหน่อยซิว่าคำถามที่คนกังวลหรือถามมากๆเนี่ย10คำถามเนี่ยมีอะไรบ้างให้เขาประมวลออกมาแต่เราไม่ได้ทำตามที่เราไม่ได้หาจากที่เดียวนะเราหาจากหลายๆที่แล้วก็จะออกมาอันเนี้ยถือว่าอยู่อันดับต้นๆของคำถามที่ผู้คนมักจะมีความกังวลในเรื่องของ AIตรงนี้ว่าอันตรายไหมแล้วเขาจะมาแย่งงานเราหรือเปล่าปากท้องสำคัญนี่ถูกไหมเอ่ยเรื่องปากท้องนี่สำคัญอันตรายหรือเปล่าอนาคตไม่รู้แต่ปัจจุบันถ้ามันแย่งงานเราปัจจุบันเราไม่อดกินเราอดตอนนี้เลยไม่ต้องรออนาคตเลยไม่ต้องรอมันเอาปืนมาไล่ยิงเราปัจจุบันเราก็ไม่มีอะไรกินอยู่แล้วเงี้ยลำบากทันทีนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาดูกันต่อ AI โกหกได้ไหมโกหกได้ไหมเอ่ยได้ไหมได้ป่ะแต่มันการโกหกของ AI เนี่ยมันไม่เหมือนการโกหกของมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยเราลองนึกถึงดูองค์แห่งศีลข้อมุสาวาทะใช่ไหมคำไม่จริงใช่ไหมเอ่ยคำเนี่ยไม่จริงแล้วเป็นไงเอ่ยแล้วเราก็พูดคนฟังเข้าใจเนี่ยคำไม่จริงนะแล้วก็ดูว่ามันไม่จริงจิตคิดจะพูดแล้วก็พูดไปสุดท้ายเขาฟังเข้าใจไม่เกี่ยวกับเชื่อไม่เชื่อนะแค่ฟังรู้เรื่องอ๋อเขาสื่อสารแบบนี้เข้าใจไม่เกี่ยวกับเชื่อไม่เชื่ออย่างเช่นเราบอกว่าอ่ะเนี่ยเอ้ยเนี่ยฉันไปเจอเมื่อกี้ฉันไปเจอเนี่ยหมีเดินอยู่หน้าวัดพระธรรมกายสมมุติวัดพระธรรมกายตัวชิงิก็ได้ใกล้เคียงหน่อยมีหมีตัวนึงเดินผ่านหน้าวัดพระธรรมกายโทชิงิหรือเดินผ่านอยู่ที่มีหมีตัวหนึ่งเดินมาเพ่นพ่านอยู่ที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิอย่างเงี้ยเราก็บอกอ่ะหนึ่งคนพูดรู้แล้วว่าหนึ่งมันไม่จริงแล้วเราก็ตั้งใจจะพูดด้วยว่าเราต้องการสื่อสารสิ่งนี้เข้าไปด้วยพวกเราฟังพวกเราในห้องนี้บอกเอ้ยพระอาจารย์หนูไม่เชื่อพระอาจารย์ผมไม่เชื่อ

อีกคนนึงบอกโอ้จริงเหรอครับพระอาจารย์โหพระอาจารย์ต้องระวังตัวเลยนะครับอันตรายมากเลยเมื่อกี้คือมีทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อแต่ไม่เกี่ยวเลยนะทั้งหมดเนี่ยฟังที่สิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยเข้าใจทุกคนเพราะฉะนั้นข้อนี้เรียบร้อยไปละถือว่าได้ครบแห่งองค์ทั้งหมดที่ได้พูดมาสักครู่นี้แต่การโกหกของ AI เนี่ยมันคือรู้ไหมมันเกิดมันเป็นการโกหกที่มันไม่ตั้งใจโกหกเรานะแต่มันไม่รู้นะว่ามันไอเนี้ยไม่ใช่ทั้งการโกหกของมนุษย์เนี่ยเป็นการโกหกเป็นการสร้างข้อมูลเท็จที่ไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลเท็จแตกต่างจากมนุษย์มนุษย์นี่มีเจตนาชัดเจนแน่นอนในการที่จะพูดโกหกแล้วเราวางใจ AI ได้แค่ไหนนี่เป็นเรื่องของไว้วางใจเนาะไว้ใจได้ไหมได้ไหมได้นะไว้ใจได้นะไว้ใจได้แต่ต้องไว้ใจอย่างไรอย่างมีสติTrust but verify. Trust ที่แปลว่าเชื่อเชื่อได้นะแต่ต้องอย่าลืมเช็คด้วยไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหแบบว่าเป็นไงเอ่ยแบบเชื่อแบบโอ้เชื่ออย่างเดียวไม่ใช่ต้องเป็นไงเอ่ยฟังแล้วก็ดูพิจารณาให้ดีในตรงนี้นะถัดมานะอนาคตเป็นไงบ้างอนาคตของ AI โอ้โหจะฉลาดกว่ามนุษย์เมื่อไหร่ฉลาดกว่ามีโอกาสฉลาดกว่ามนุษย์ไหมมีเมื่อไหร่นานไหมพวกเราว่านานไหม นานไหมเอ่ยนั่นสิ AI มีสิทธิ์ไหมมีสิทธินะมีแบบอย่างมนุษย์นี่มีสิทธิ์ใช่ไหมเรียก human rights ใช่ไหม human rights AI มีไหม AI rights เงี้ยมีไหมเอ่ยมีสิทธิไหมมีความรู้สึกไหมมีจิตสำนึกไหมโออันนี้ที่เราตอบมาทั้งหมดเนี่ยไม่แน่นะบางอย่างนี่ปัจจุบันไงยังมีการเถียงกันอยู่เนาะยังมีการถกเถียงกันอยู่นะเป็นไปได้แต่ยังไม่แน่ใจเรื่องของเวลาตอนนี้มันเป็นยุคที่เรียกว่าเป็น AI ที่แบบเป็น narrow อยู่ narrow ที่แปลว่าแคบเป็นการใช้ AI ในแบบแคบแคบคือเฉพาะงานบางอย่างแต่ต่อไปมันจะกลายเป็นคำว่า general ที่แปลว่าทั่วไปจะเจอทุกที่เลยจะเจอทุกที่ทุกสถานสมัยก่อนเราเคยได้ยินคำว่า Internet of Things ใช่ไหมเอ่ยเป็นการคือว่าเจอทุกที่เป็นอินเทอร์เน็ตอะทุกอย่างเลยอย่างอันนึงที่แบบว่าเราจะเห็นอยู่แบบบ้านเราตมาว่าบ้านพวกเราบางหลังเนี่ยก็มีใช้เราอยู่ข้างนอกเนี่ยปัจจุบันสมัยก่อนเราจะเปิดเครื่องปรับอากาศเราร้อนอะเรารู้นี่เดินกลับมาถึงเรายังไงเราอยากจะเปิดแบบแอร์แบบอยากให้มีใครสักคนนึงเปิดแอร์รออะไรก่อนอะแล้วเข้าบ้านไปมันเย็นเลยแล้วก็โทรบอกอ่ะเดี๋ยวหนูเปิดแอร์ให้น้าหน่อยนะเดี๋ยวน้ากำลังกลับเข้าบ้านอะไรครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเปิดแอร์รอไว้ก่อนแต่ปัจจุบันนี้ต้องไหมปัจจุบันไม่ต้องเนาะอยู่ที่ไหนเอ่ยเปิดแอปมาตึ๊ดๆขอเพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็จะไปสั่งการให้เปิดดอเอาไว้เลยปัจจุบันเนี่ยวัดก็เหมือนกันวัดเรานะแต่ก็จะดูเลยอ๋อตอนนี้เรามีอย่างนี้อยู่พอเข้าห้องพักหมดละแต่ก่อนต้องมาเดินดูใช่ไหมสำรวจวัดเดินดูไฟดงไหนยังไม่ปิดไปไหนปิดต่างๆใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยต้องไม่เอ่ยปัจจุบันเปิดดูจากในโทรศัพท์มือถือเสร็จปั๊บมันจะฟ้องเลยว่าดวงไหนเปิดบ้างดวงไหนเปิดค้างไว้ดวงไหนยังไม่ปิดแล้วก็กดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหรือปิดทีละฟุบทั้งวัดเลยมันก็ปิดไปเลยแบบนั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงที่ทุกอย่างมันเริ่มขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถเข้าไปใช้งานเหล่านี้เนี่ยได้แต่ต่อไปมันจะกลายเป็น AI มันจะช่วยพิจารณาเลยว่าอ้อนายเราเนี่ยนะลูกพี่เราเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ประมาณแบบนี้งั้นช่วยตัดสินใจนะช่วยในการนำเสนอตัดสินใจเลยว่าอ้าวเอาไหมแบบนี้แล้วมันช่วยเราเลยเป็นแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยคนหนึ่งเลยเอ๊ะวันนี้ประมวลผลทางสีหน้าแล้วเอ๊ะอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ประมวลสีหน้าแล้วเอ๊ะลูกพี่เราวันนี้หน้าแบบเอ๊ะหน้าคว่ำๆแฮะแบบปากคว่ำๆอะไรเงี้ยสงสัยวันนี้จะอารมณ์ไม่ค่อยดีงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดตลกอะไรสักหน่อยนึงหรือทำอะไรให้แบบเจ้านายเราอารมณ์ดีสักหน่อยนึงอะไรประมาณเนี้ยมันจะเริ่มเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นมานะมันจะมีแบบนี้ขึ้นมามันก็เลยว่ามันจะเริ่มค่อยประมวลจากการศึกษาแต่มันก็ไม่มีมันไม่ได้มันจะอาจจะไม่มีความรู้สึกอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาว

AI รู้สึกร้อนไหมโรบอทรู้สึกร้อนไหมไม่มีไม่รู้สึกร้อนรู้สึกหนาวแต่มันรู้ว่าอ๋อคลื่นความร้อนเนี่ยมันมีมันเข้าใจแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ซึ่งพวกนี้เดี๋ยวจะไปคุยกับพวกนี้อีกทีนึงในมุมมองด้านของพระพุทธศาสนาว่าอะไรมีอะไรไม่มีแล้วสิ่งนี้ในแง่ของหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยจะมองสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไง AI มีสิทธิ์ไหมครับสมัยก่อนบอกคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนี่บอก AI มีสิทธิ์ไหมครับAI มีสิทธิ์ไหมครับมีไม่มีเนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่านะมีการมอบสัญชาติให้กับโรบอทไปแล้วที่ซาอุดิอาระเบียล่าสุดในปีนี้เดือนที่ผ่านมามีการบวชโรบอท AI ที่สาธารณรัฐเกาหลีหรือที่เกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยข้อมูลให้เรียนเรื่องอะไรรู้ไหมเอ่ยเรียนดูเรื่องศีล5 1ห้ามทำลายมนุษย์ข้อ1ห้ามโรบอททำลายมนุษย์นี่สอนศีล5ให้กับโรบอทแล้วโรบอทจะได้ไปสอนโรบอทต่อห้ามทำลายมนุษย์ข้อ2ห้ามทำลายโรบอทด้วยกันสิ่งของไงห้ามทำลายข้าวของห้ามทำลายโรบอทด้วยกัน1 2 1ทำลายมนุษย์แล้วก็เนี่ยสิ่งมีชีวิต2

ตรงไหมตรงไหมตรงสิ่งสองข้อไหมปานาติปาตาตรงไหมเอ่ยตรงนะข้อสองอะไรอธินาทานาตรงไหมเออข้อสามมันไม่ต้องมีครอบครัวไงก็ข้อสามเลยเปลี่ยนกลายเป็นว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับมนุษย์ให้ปฏิบัติควบคู่หน้าที่กับมนุษย์นะตรงนี้นะแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยก็เนี่ยข้อสี่เนี่ยก็พยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะตรวจสอบข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆ

ไม่มีเมานะโหวันนี้ลมวันนี้โรบอทเมาวันนี้AI เมาอะไรเงี้ยไม่มีแต่มีแต่ว่ามีแต่อะไรเอ่ยมีแต่แบบว่าเราจ่ายแพลนแล้วเนี่ยเราใช้เยอะไงแพลนที่เราจ่ายมันไงเว้ยมันหมดละมันเหมือนกับว่าแพลนนี้คุณใช้ได้เขาบอกมันเป็นเหรียญมันเนี่ยใช้ได้100เหรียญมีเหรียญให้100เหรียญมาใช้ปรากฏว่าพอใช้ไปทีนึงในการให้เขาทำงานอะไรบางอย่างใช่ไหมมันก็จะใช้ไปงานนี้ใช้3เหรียญงานนี้ใช้5เหรียญ10เหรียญใช้ไปเรื่อยจนมันหมดหมดก็บอกหมดแล้วนะครับเหรียญหมดแล้วนะถ้าเกิดว่าจะทำต่อต้องอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเสียตังค์เพิ่มในการเป็นแพลนขึ้นไปแบบนี้มีแต่ว่าแบบอารมณ์แบบวันนี้อารมณ์เสียอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่เหมือนคนวันนี้อารมณ์เสียวันนี้ไม่มีอารมณ์ทำงานอะไรอย่างเงี้ยวันนี้วันพระผีเข้าอะไรเงี้ยไม่มี AI ไม่มีแบบนี้นะก็คราวนี้มีอันนะมีความรู้สึกไหมนี่บอกมันจำลองได้ที่บอกมาเนี่ยมันเรียนรู้ได้แต่ว่าโดยตัวเองเนี่ยไม่มีมีจิตสำนึกไหมโอ้อันนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีสองค่ายหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีหรอกเพราะมันต้องอาศัยประสบการณ์ตรงกับอีกค่ายหนึ่งบอกว่ามันมีโอกาสมีขึ้นได้นะอันนี้คือสิ่งที่ปัจจุบันยังคงถกเถียงกันอยู่ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบของจิตสำนึกตรงนี้มันจะเหมือนกับรูปแบบของความรู้สึกหรือเปล่าที่มันพอจำลองได้แต่มันอาจจะไม่มีอยู่จริงนะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนี่คือโรบอทนี่คือโรบอทที่เป็นที่เพิ่งบวชไปเรียกว่าอะไรหลวงพี่ดีไหมหลวงพี่โรบอทหลวงพี่โรบอทหลวงพี่กาบินะก็เพิ่งเนี่ยไปเนี่ยโหโด่งดังมากเลยเนี่ยให้โปรแกรมศีล5เนี่ยเข้าไปเดินทำงานร่วมกันเนี่ยเราเซิร์ชดูก็ได้บวชโรบอทเกาหลีใต้เดี๋ยวออกมาเลยเข้าไปดูกันนะเป็นยังไงก็เป็นนิกายใหญ่นะก็ถือว่านิกายที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเกาหลีตรงนี้มีโอกาสก็อยากไปเยี่ยมกันนะอยากเขาเรียกไปเยี่ยมเพื่อนสาธมิกได้ไหมไปเยี่ยมดูว่าเป็นไงบ้างเนี่ยนี่น่าสนใจนี่มีจุดเริ่มต้นคราวนี้มาดูอันหนึ่งที่จะพูดต่อไปเพื่อปูพื้นฐานไปสู่ในวันพรุ่งนี้ก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วว่าข้อมูลในการเรียนรู้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลใช่ไหม AI เนี่ยถ้ามีเฉพาะ AI แต่ไม่มี data มันไม่เกิดอะไรขึ้นนะกลับมาดูพวกเรานิดนึงพวกเราเองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถูก AI เราทำงานภายใต้เราถูกอิทธิพลของ AI เนี่ยเข้ามาครอบงำในชีวิตโดยบางทีเราจะไม่รู้ตัวแต่หลายคนเนี่ยรู้แล้วอย่างปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้กันใช่ไหมเอ่ยพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายพวกเราเห็นเวลามันมีฟีดขึ้นมาไหมเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเราดูอะไรบ่อยๆฟีดนั้นน่ะจะขึ้นมาอีกแล้วเรื่องประมาณนั้นด้วยนะจนบางครั้งเนี่ยเรื่องนั้นแม้ว่ามันจะผิดนะแต่มันจะไปร่วมเพราะมันรู้ว่าเราชอบไงมันไม่รู้หรอกว่าถูกหรือผิดแต่มันรู้ว่าเราชอบดูจากอะไรเราไม่เลื่อนปัดผ่านไงเราดูใช้เวลาในการดูนั่นหมายความว่าเราสนใจเพราะเราไม่สนใจเราปัดผ่านถูกไหมอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจเราปัดผ่านเพียงปลายนิ้วสัมผัสจริงๆเลยทุกอย่างโดนดีดพึ้งปึ้งปึ้งหายไปเลยในช่วงไม่กี่วินาทีในช่วงแบบเสี้ยววินาทีแต่ถ้าเราดูอ่ะแสดงว่าเราสนใจมันก็จะรู้แล้วว่าคนมันจะเริ่มการเรียนรู้ว่าอ่ะคนเนี้ยชอบแบบนี้ชอบเรื่องนี้แล้วมันก็ทำไมจะไปเอาเรื่องเนี้ยเข้ามารวมเข้ามาเพราะมันเยอะมากในเรื่องเดียวเนี่ยมันเยอะมากไปประมวลมาแล้วเซิร์ฟให้กับเราดูเพราะเรารู้ว่าชอบไงให้เราดูจนบางครั้งคนเนี่ยเกิดความหลงคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่มันถูกต้องแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันแค่เขาไม่ได้เอาความถูกความผิดมาให้เราดูแต่เอาความชอบของเราเป็นหลักก็รู้ไงว่าเราชอบก็นี่ไงมันไม่รู้หรอกว่าเราชอบแต่เราดูมันไงเราดูมันแล้วให้ความสนใจกับมันมันก็ประเมินได้ว่าอ๋อลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ดูไปแล้วกี่วินาทีบางทีดูซ้ำรอบ2รอบ3มันก็จะรู้ว่าคนคนเนี้ยมีพฤติกรรมในการชอบเรื่องแบบนี้มันก็จะประเมินมันก็ไปเอาเรื่องเนี้ยเอามาแล้วก็ใส่ปึ้งเข้าไปให้เราดูเพราะมันรู้ว่าขายได้

0: แค่นั้นเลย
1: จนบางคนเกิดความหลงว่านี่ไงมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็มันจะไม่ขึ้นได้ยังไงก็เราชอบเราเป็นการบอกมันไปโดยพฤติกรรมของเราเองว่าเราชอบแบบนี้อืมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะในแง่ของธุรกิจอีกอันนึงที่พวกเราเองหลายๆคนก็จะคงพอใช้งานกันอยู่อ่ะไปดูพวกตามพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายสมัยก่อนจะดูภาพยนตร์เรื่องนึงเอาเรื่องกับโทรทัศน์เมื่อกี้เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคล้ายๆกับดูโทรทัศน์เนาะแต่ก่อนเราชอบรายการเนี้ยเราจะมาตั้งหน้าตั้งตารออ้าวมาละรายการเนี้ยหลังข่าวมาเลยมานั่งกันเลยใครถึงรีโมทก่อนคนนั้นชนะมาดูปึ้งเข้าไปดูรายการเนี้ยที่จะเข้ามาแต่ปัจจุบันเป็นไงทุกคนมีอยู่ในมือถือทั้งหมดเพราะฉะนั้นทีวีเนี่ยยังต้องไปหาช่องทางอย่างเงี้ยในการทำงานเลยในการใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงผู้คนพอมันเป็นอีกอันนึงเป็นระบบสตรีมมิ่งที่บอกจะดูหนังทีนึงต้องดูว่าหนังเนี่ยเข้าโรงเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่แล้วดูยังต้องเป็นรอบนะแต่เทคโนโลยีปัจจุบันที่บอกสตรีมมิ่งเนี่ยหลายๆค่ายที่ออกมานู่นนี่นั่นโน่นเนี่ยต่างๆเนี่ยออกมาถามว่าต้องรอไหมว่าเข้ารอบไหนไม่ต้องดูเลยมันคือเอาร้านวิดีโอนี่โอ้โหฟังดูแล้วแก่เลยนะเอาร้านวิดีโอร้านหนังทั้งหมดเนี่ยเอามาประมวลรวมอยู่ในโทรศัพท์เราเพียงเครื่องเดียวแล้วสิ่งที่เราบอกไปไงว่าเราชอบแบบไหนในเริ่มต้นเลยนะชอบกีฬาชอบพวกสารคดีชอบอย่างเงี้ย1 2 3 4ใส่เข้าไปใหม่ๆมันก็จะไปประมวลเนี่ยแรนดอมก่อนดึงแบบไม่รู้เรื่องออกมาให้เราก่อนเอาเป็นว่าถ้าเรื่องนี้เกี่ยวกับด็อกิเมนทารีเนี่ยหรือเป็นเรื่องของสารคดีเนี่ยดึงให้เราดูเกี่ยวกับกีฬาดึงให้เราดูแต่พอดูไปเรื่อยปั๊บมันจะเกิดการเรียนรู้จากพฤติกรรมการดูของเราแล้วมันจะรู้เลยว่าอ๋อในด็อกิเมนทารีเนี่ยหรือว่าในสารคดีมีเรื่องไหนที่คนใช้แอคเคาท์เนี่ยชอบหลังจากนั้นไปมันจะเริ่มค่อยๆเอาหนังหรือเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยเอามาเรียงขึ้นมาให้เราเห็นบ่อยขึ้นเราดูมันประมวลเราดูมันประมวลแล้วสิ่งนี้เอามาให้เราในการศึกษาเรียนดูนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเราในขณะเดียวกันงานด้านของพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นหลักสำคัญใหญ่ก็คือคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา AIถ้าไม่มีข้อมูลเหล่านี้เหมือนเมื่อกี้เริ่มต้นมามันไม่มีข้อมูลไงมันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราเลยแต่เมื่อเราใช้งานยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งบ่อยเท่าไหร่มันจะเกิดการเรียนรู้แล้วมันประเมินได้เลยนะว่าคนเนี้ยชอบอันดับ1ถึง5คืออะไรเสร็จแล้วมันจะยังไงมันจะไปหาสิ่งเนี้ยที่เราชอบเนี่ยเอามาให้เราตรงนี้นี่คือข้อมูลต้องมี AIมีมันสมองแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ทำงานได้ด้วยเพราะฉะนั้น AI ที่ไม่มีข้อมูลหรือไม่มี data ก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรในทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันฐานข้อมูลใหญ่ของเราคือคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาที่มีการสืบทอดจัดระเบียบกันมายาวนานนับพันปีข้อมูลนี้ไม่ได้เกิดเริ่มขึ้นจากดิจิตอลนะมันเกิดขึ้นจากกระบวนการเก็บความรู้ของมนุษย์ทบทวนกันการสืบทอดชั้นข้อมูลนะ1เกิดขึ้นจากไหนเอ่ยยุคที่เรียกว่ามุขปาฐะจำได้ใช่ไหมนะก็คือท่องสวดตามกันมาอ้าวสวดกันขึ้นมาเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาเราก็ท่องตามอ้อเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาที่ไหนล่ะพาราณสียังบางที่ก็อะไรเอ่ยบางที่ก็ไม่ใช่พาราณสียังบางที่ก็เป็นเชตวเนอะไรก็มีนะใช่ไหมเอ่ยราชเป็นราชคฤห์ก็มีไม่เหมือนกันนี่คือยุคที่แบบเกิดขึ้นจากมุขปาฐะมาก่อนเป็นจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วก็มาสู่ยุคที่มีการจารจารึกลงบนคัมภีร์ไบลานจากคัมภีร์ไบลานก็มาสู่ฉบับพิมพ์แล้วก็มาเป็นข้อมูลที่อยู่ในบนฐานของดิจิตอล

และปัจจุบันที่กำลังทำงานกันอยู่ก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI จริงๆแล้วเนี่ยที่กรอบซ้ายมือด้านล่างเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าแต่ละยุคไม่ได้เข้ามาแทนที่แต่เป็นการเพิ่มมิติในการเข้าถึงและประมวลผลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมุขปาฐะเองปัจจุบันก็ยังมีคนสืบทอดกันอยู่และจริงมุขปาฐะเนี่ยถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าแม่นยำเหมือนกันนะแม่นยำแล้วเรียกใช้ได้ทันทีด้วยเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยใช้ข้อมูลทีต้องไปเซิร์ชหาใช่ไหมเอ๋ไม่เซิร์ชหาไปกดให้คำสั่งเข้าไปถ้าเป็นในยุคที่ฐานข้อมูลดิจิตอลเนี่ยก็เป็นการเซิร์ชหาข้อมูลแต่พอเป็นปัญญาประดิษฐ์เป็นไงเอ๋ยใส่ในสิ่งที่เราต้องการเข้าไปออกมาเลยเช่นต้องการรู้ชาดกที่เกี่ยวข้องว่าพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นพญาวานรอย่างเงี้ยสมมติเอไอก็จะมูลมาเลยว่ามีที่ไหนอย่างไรบ้างถูกไหมพร้อมกับมีชื่อชาดกออกมาให้เราเห็นได้เลยเป็นแบบนั้นเป็นการเพิ่มมิติในการเข้าแต่ว่าสิ่งนี้แม้จะมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำให้คัมภีร์หรือว่าการเก็บข้อมูลชั้นเก่าๆเนี่ยมันหายไปด้วยนะไม่ได้หายไปถ้ายังมีให้เก็บนะถ้ายังมีให้เก็บตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการสืบชั้นข้อมูลและข้อมูลเหล่านี้ถูกเรียบเรียงเก็บมาเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็น Big Data สิ่งเหล่านี้ถูกต้องเพียงไหนเมื่อกี้การหลอนการหลอกการข้อมูลได้ข้อมูลที่ผิดๆมันจะไม่มี

และนี่คือสิ่งที่เราทำงานกันอย่างหนักนะวัดเรากำลังทำงานกันอย่างหนักเกี่ยวเรื่องในเกี่ยวเรื่องของงานอันนี้อยู่ก็คือในงานของโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยที่จะมีพิธีถวายทุนเกิดขึ้นในวันมะรืนนี้วันอาทิตย์นี้นะนี่คือสิ่งที่ทำงานกันอย่างหนักตรงนี้เพื่อที่จะนำสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเก็บเอาไว้และสิ่งนี้ผ่านมา 2,000 กว่าปีที่ผ่านมายังคงมีการถูกเก็บเอาไว้แต่ทำอย่างไรจะนำข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเอามาประมวลให้อยู่ในจุดที่ถูกต้องแม่นยำได้มากที่สุดอันนี้คือเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ที่เราต้องช่วยกันทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะพอฉันก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในตรงนี้เอาไว้นิดหนึ่งนะว่าก็จะมีพิธีถวายทุนในวันอาทิตย์นี่แหละที่14มิถุนายนโดยเริ่มต้นที่ภาคบ่ายนะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปถึงเวลา15:10 น. 13:30 น. ถึง15:10 น. ใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยนะใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งนะเท่านั้นเองไม่นานมากแต่ว่าพวกเรามีส่วนร่วมในการมาสนับสนุนงานตรงนี้ได้อันนี้พูดไว้ก่อนแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลงดีเทลให้ฟังว่ามุมมองงานด้านพุทธศาสนากับ AI เป็นยังไงแล้วงานด้านพุทธศาสตร์เนี่ยที่เป็นงานด้านวิชาการหรืองานชำระพระไตรปิฎกเนี่ยจะนำ AI ตรงนี้มาใช้งานได้อย่างไรทั้งในแง่ของรูปแบบของการเป็นผู้ช่วยแล้วก็ในรูปแบบของการที่เอามาช่วยพวกเราเมื่องานนี้เสร็จสิ้นไปแล้วด้วยจะมาทำได้อย่างไรเพราะอย่างที่บอกว่าปัจจุบันข้อมูลที่ทำกันมาถึงปัจจุบันนี้เรามีฐานข้อมูลมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสามารถพูดได้เลยเมื่อหลายวันก่อนมีวัดหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศจีนติดต่อมาถ่ายรูปให้เราดูบางส่วนบอกว่าเขามีหอเก็บคัมภีร์ตรงนี้ในอยู่ได้ทราบมาว่าวัดพระธรรมกายได้ทำโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยต้องการที่จะรวบรวมพระไตรปิฎกฉบับที่มีความแม่นยำและก็ถูกต้องที่สุดจึงอยากที่จะขอให้วัดพระธรรมกายได้ส่งบุคลากรไปที่วัดของท่านเพื่อไปดูคัมภีร์เหล่านี้ท่านก็อยากจะอนุรักษ์แบบนี้เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายทำเช่นเดียวกันตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่เมื่อไม่กี่วันมานี้เองก่อนตมาบินมาถึงที่เมืองไทยเนี่ยเช้าวันนี้นะก็คุยกันก่อนนั้นเนี่ยสัปดาห์ที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ถึงสัปดาห์ที่เราได้ซ้ำไปก็เพิ่งพูดคุยกันไปก็ให้ท่านลองทำรายละเอียดมาดูสักนิดนึงก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะพอทำได้บ้างท่านจะสับสนอะไรเราได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างในส่วนของตรงนี้ก็พูดคุยกันเห็นไม่เอ่ยว่าสิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไปถึงตรงนั้นแล้วว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่นี้ไม่ใช่สิ่งที่เราทำกันอยู่ในเป็นปัจเจกบุคคลแต่ว่ารู้ถึงกิตติศัพท์ที่เราทำงานเหล่านี้เพื่อตั้งใจรักษาพระพุทธศาสนาตั้งใจรักษาคำสอนที่เป็นหลักฐานชั้นปฐมภูมิของพระพุทธศาสนาและสิ่งนี้เองมันจะทำให้พระศาสนานี้ยั่งยืนไปถึงอนาคตได้พวกเราเองคงจำได้ใช่ไหมเอ่ยว่าเนี่ยมาดูอานิสงส์กันนะอานิสงส์เนี่ยเขียนไว้เนี่ยบอกว่าการสร้างพระไตรปิฎกเป็นไงเอ่ยทำให้เป็นผู้มีปัญญามากฉลาดเฉียบแหลมทั้งทางโลกและทางธรรมถึงพร้อมด้วยเนื้อโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิแวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ์ได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์และหนทางสู่พระนิพพานมีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งแทงตลอดใน 84,000 พระธรรมขันธ์และสามารถสอนผู้อื่นให้บรรลุตามได้ด้วยเมื่อมีปัญญาเต็มเปี่ยมย่อมมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและนอกจากนี้ถ้าเราฟังเมื่อสักครู่นี้นะเราจะรู้เลยว่าเมื่อเราพระศาสนานี้จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้ในอนาคตต้องอาศัยอะไรเอ่ยสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสอนและสิ่งที่เป็นพระสงฆ์สาวกการ

0: นะกิจกรรมในงานบวชทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาบวชอุบาสกอุทิศชีวิตบวชสามเณรประเด็นธรรมอุทิศชีวิตบวชสามเณรของศูนย์พุทธศึกษา DCI ทั้งหมดหรือโครงการอื่นๆทั้งภาคฤดูร้อนภาคฤดูหนาวรุ่นเข้าพรรษาทั้งหมดนี้ให้พระศาสนามีเขาเรียกต่ออายุพระพุทธศาสนาในแง่ของศาสนาบุคคลอานิสงส์ที่เราได้ก็เป็นไงเอ่ยเราก็จะอายุยืนยาวนานด้วยเช่นเดียวกันและในขณะเดียวกันเมื่อเราทำให้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือคัมภีร์ชั้นพระไตรปิฎกตรงนี้ยืนยาวไปในอนาคตได้อีกนานเท่าไหร่ก็ตามพวกเราว่าอายุเราต้องยืนยาวไปด้วยไหมเอ่ยอานิสงส์นี้ก็จะบังเกิดขึ้นแบบนั้นเลยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะพวกเราเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเราจะอ้อทำบุญเนี่ยอายุยืนต้องปล่อยสัตว์ปล่อยปลาตอนนั้นก็ต้องทำด้วยแต่ขณะเดียวกันบุญตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีใครนึกถึงเท่าไหร่อย่าลืมนะอย่าลืมตรงนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยก็ต้องขอเรียนเชิญทุกท่านนะมาร่วมกันถวายกองทุนตรงนี้โดยก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ QR code นี่นะก็เดี๋ยวแชร์หน้าจอนี้เอาไว้นานนิดนึงเดี๋ยวพวกเราดูตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่อาจจะมีโทรศัพท์ก็จะมาดูโทรทัศน์อยู่ก็ได้หรือถ้าดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็จะแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสมัครตรงนี้แล้วสงสัยเรื่องอะไรอย่างไรก็สามารถเข้าไปสอบถามพูดคุยได้อันนี้เป็นคนตอบนะต้องบอกไว้ก่อนเป็นคนตอบนะไม่ใช่เป็น AI ตอบนะอันนี้เป็นคนตอบจริงๆก็เข้าไปสอบถามพูดคุยกันได้ว่าเป็นอย่างไรในส่วนของตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยคือสิ่งที่คือวัดของเรานะวัดของเรากำลังทำกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เมื่อเราทำให้พระศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานเท่าไหร่ทีมงานทุกรูปทุกคนที่ตั้งใจทำงานกันตรงนี้ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่คิดเหมือนกันเลยคือต้องการที่จะบูชาธรรมหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราให้ท่านมีอายุขัยที่ยืนยาวยิ่งขึ้นไปเพราะเรารู้เลยว่าเมื่อท่านอายุยืนยาวได้เพียงใดก็ตามเนี่ยเราเองก็จะได้มีการสั่งสมบุญกับท่านเนี่ยไปยาวนานได้เช่นนั้นได้เช่นเดียวกันและนอกจากนี้ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติทั้งหลายก็จะยาวนานไปด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันในตรงนี้แม้อาจมีใครไม่รู้เนี่ยแต่พวกเราเนี่ยรู้ซึ้งถึงตรงนี้ทีมงานทุกรูปทุกคนจึงตั้งใจทำที่จะทำสิ่งนี้และน้อมบูชาธรรมถวายหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ตรงนี้นะอ่ะในช่วงสุดท้ายนี้เดี๋ยวเรามาดูสปอตสั้นๆกันสัก1นาทีเสร็จๆนะ
1: ความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอดและก็นำมาบันทึกถ่ายทอดสืบต่อกันมาให้มวลมนุษยชาติได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระสัทธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายนับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผู้ร่วมบุญจะได้น้อมถวายคัมภีร์ไบลานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีผ้าห่อคัมภีร์อุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ไบลานหนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือวิชาการผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์0905519265 081915 5726มาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการ

0: ส่งต่อพุทธธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในยุคดิจิทัลชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านาน
1: สาธุก็ต้องอนุโมทนากับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เรามารู้จักกันแล้วว่า AI เจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรเจ้ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเจ้าทำอะไรได้บ้างพรุ่งนี้เราจะมาดูว่าและด้วยศักยภาพของเจ้านี้เราจะนะใช้เจ้าหรือจะทำงานกับเจ้าเนี่ยอย่างไรในงานพระพุทธศาสนาพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันตรงนี้และจะโยงมาถึงพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี่แหละว่าเราจะอาศัยเจ้าหรือใช้เจ้าเนี่ยทำงานด้วยกันตรงนี้เนี่ยอย่างไรตรงนี้นะในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านที่ได้ตั้งใจที่จะมาฟังธรรมกันในวันนี้ได้ตั้งใจที่จะไปร่วมงานและร่วมบุญในงานถวายทุนพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในวันอาทิตย์ที่14นี้ก็ขอให้บุญนี้ปกปักรักษาให้ทุกท่านและครอบครัวพร้อมได้หมู่ญาติขอให้เป็นผู้ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความสว่างสวยในการสร้างบารมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุไขยืนยาวนานให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปฏิบัติธรรมะให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตร

0: เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณจะจากลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นปัจจนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารู้

รวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มนั่งกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมอนิมิตนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่ในกลางดวงใสๆ

อย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคย

ุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราก็เริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลก

สบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวตั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่าง

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: พระสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: ธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อานิคา
1: อานิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทิน
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทิน
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

จงเป็น

วิตทั้งปวง

จงเป็น

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขโร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บันนิวส์ประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบันนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบันนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บันนิวส์ YouTube ข่าวบันนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าอย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ต้องทำใจให้สงบนิ่งเพื่อไม่ให้เราสูญเสียความสงบของใจเพราะใจเป็นแหล่งแห่งพลังงานแหล่งแห่งกำลังใจแหล่งแห่งดวงปัญญาแหล่งแห่งบุญที่เราทำมาข้ามภพข้ามชาติบุญจะช่วยคลี่คลายปัญหาซึ่งเกิดจากบาปอกุศลที่เราได้พลาดพลั้งทำไปในอดีตซึ่งจะแก้ไขต้องอาศัยบุญเท่านั้นวิธีอื่นไม่สามารถแก้ไขได้บุญเท่านั้นจึงจะแก้บาปบุญญาธาตุสามารถแก้บาปธาตุได้นี้เป็นหลักสำคัญศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายจัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมให้นาคธรรมทายาสในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหารรุ่นที่16เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ร่มกาสาวพัสค่ะพุทธศาสนิกชนพร้อมด้วยผู้ปกครองและคณะญาติมิตรต่างมาร่วมพิธีตัดปลอยผมและปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาสในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ผู้บริหารรุ่นที่16โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีกับนาคธรรมทายาททั้ง22ท่านโดยนาคธรรมทายาทได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและกล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองและคณะญาติมิตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางจิตใจและตัดความกังวลก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบทจากนั้นเป็นพิธีตัดปลอยผมโดยผู้ปกครองและคณะญาติมิตรได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้แก่นาคธรรมทายาทพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญกับกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ที่นาคธรรมทายาททุกท่านได้สละทางโลกเพื่อมาศึกษา

0: พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อผู้ปกครองและคณะญาติมิตรตัดปลอยผมเสร็จสิ้นแล้วคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อทำการปลงผมให้แก่หน้าธรรมทายาทซึ่งการปลงผมในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงแค่การโกนผมตามประเพณีแต่เป็นสัญลักษณ์เชิงปฏิบัติที่มีนัยยะสำคัญทางจิตวิญญาณเพื่อการขัดเกลากิเลสและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ด้วยการสละความยึดติดในรูปลักษณ์ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความเสมอภาคเป็นการเตือนสติและลดภาระทางโลกอันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจดังนั้นการปลงผมคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยความว่างเปล่าจากสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อใส่สิ่งใหม่ที่มีค่ากว่านั้นคือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ก็เคยตั้งใจมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าจัดสรรเวลาไม่ได้สักทีหนึ่งก็เลยครั้งนี้ก็คิดว่าอายุก็เยอะมากทุกวันแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเราจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนไม่รู้ก็เลยถือโอกาสตัดสินใจทั้งเรื่องยังมีภารกิจอีกเยอะแยะก็เลยตัดสินใจมาในครั้งนี้ในโครงการบวชของผู้บริหารรุ่นที่16ครับอยากจะได้มีโอกาสพัฒนาในการนั่งสมาธิให้เป็นกิจลักษณะมากขึ้นจากที่ปกติแล้วนั่งมั่งไม่นั่งมั่งอย่างเงี้ยคราวนี้อยากจะจัดระบบชีวิตของตัวเองขึ้นใหม่ว่าเราลองจริงจังมันดูเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีน้อยมากไม่รู้เมื่อไหร่ถ้ามีโอกาสทำความดีก็ได้ทำสักทีแล้วเห็นหลวงพ่อท่านก็สอนธรรมะแบบทุ่มเทชีวิตจิตใจใช้ชีวิตเป็นเดิมพันจึงเข้าใจว่าคำว่าชีวิตเป็นเดิมพันที่หลวงพ่อพูดนี่คืออะไรอย่าได้มาเรียนรู้กับตัวเองแล้วก็เชื่อว่าพระอาจารย์ที่นี่เป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อคงจะสอนอะไรใดดีๆให้เราได้เยอะในครั้งนี้นะครับแล้วก็โชคดีที่ว่าช่วงที่อยู่ที่นี่ก็ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติวิธีอะไรที่ถูกต้องความสะอาดความไม่ระเบียบความมีวินัยไอ้นี่ชอบมากเลยครับตอนที่บวชครั้งแรกเกิดอายุแค่20หลังจากนั้นอายุ30ก็บวชที่อินเดียเดินทาง4สังเวยก็ไม่ค่อยได้อะไรนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ท้ายสุดก็ได้นะครับว่าเราจะได้กอบเกี่ยวธรรมะในบรรดาชีวิตของเราเราจะได้นึกถึงบุญได้ตลอดเวลาเมื่อวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปก็ตามเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าให้คิดถึงบุญคิดถึงบุญอยู่ตลอดเพราะว่าการบวชครั้งนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราว่าเราอายุ70กว่าแล้วนะยังบวชได้คิดว่าครั้งนี้จะทำให้เรานึกถึงบุญได้ดีมากเลย
0: พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับพระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับปริญญาบัตรและพัดยศปริยธรรม9ประโยคพร้อมด้วยผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดยศปริยธรรม6ประโยคของสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับพระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับปริญญาบัตรและพัดยศปริยธรรม9ประโยคและผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดยศปริยธรรม6ประโยคณอาคารค่ายจองแชมป์วัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธี

ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนที่ร่วมถวายมุทิตาสักการะในครั้งนี้ภายในพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพเป็นประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับการทรงตั้งปริยัติธรรมพร้อมกันนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคราวาสและอ่านประกาศแต่งตั้งปริยัติธรรม9ประโยคขณะที่นายองค์อาจนทธรรมนิธาเลขานุ

เร็จทางการศึกษาพระบาลีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกอบพิธีทรงตั้งประเรียนธรรม9ประโยคและประเรียนธรรม6ประโยคในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีครั้งนี้สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายมีพระภิกษุและสามเณรผู้เข้ารับการทรงตั้งประเรียนธรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น19รูปประกอบด้วยผู้สอบไล่ได้ประเรียนธรรม9ประโยคจำนวน8รูปและผู้สอบไล่ได้ประเรียนธรรม6ประโยคจำนวน11รูปซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสำนักศาสนศึกษาและเป็นผลแห่งความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งความสำเร็จของพระภิกษุและสามเณรในครั้งนี้สะท้อนถึงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของวัดพระธรรมกายที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยมีรากฐานจากมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่มุ่งสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีพร้อมอุทิศตนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและน้อมนำพระธรรมสู่มวลมนุษยชาติ

0: เพื่อความเจริญมั่นคงและยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไปในอนาคตค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะสำหรับการจัดงานบุญในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ชาวพุทธได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยกิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานุภาพไม่มีประมาณโดยเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตที่จัดเตรียมมาอย่างตั้งใจมาร่วมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานถือเป็นการเติมเต็มผังบุญกุศลให้ครบถ้วนทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างตั้งใจน้อมนำบุญกุศลในครั้งนี้ให้ไปเป็นสิริมงคลเพื่อสร้างผังสำเร็จให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปโดยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลื้มปิติยินดีในความสงบและศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมงานบุญได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้จัดขึ้นบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ซึ่งทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสตั้งแต่ภาคเช้า

ทันตแพทย์ว่องไวโกวิดจินดาชัยและกัลยาณมิตรวีระดีชัยเป็นประธานพระป่าซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันคนกยุงหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบุญของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนอีกนานเท่านานเมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้วการประกอบศาสนพิธีต่างๆก็จะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์และรับชมทบทวนบุญที่ผ่านมาทำให้ทุกท่านเกิดความปลื้มปิติและตอกย้ำคุณค่าของการสั่งสมบุญร่วมกันก่อนปิดท้ายด้วยการรับพรพระและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่16ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วรุ่นที่16ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นได้รับความเมตตาจากพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรนทนันมั่นจีนร้านตุ๊กตุ๊ก98และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรโอวิดกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลิวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางยังแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมทิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดิน

แต่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นสาธุชนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ได้มีโอกาสสืบทอดพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายในต่างแดนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคลาสเรียนพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาซึ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยรวมถึงชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมศึกษาธรรมะและฝึกสมาธิกันอย่างต่อเนื่องค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเปี่ยมด้วยพลังแห่งการเรียนรู้โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน9ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก8ท่านรวมทั้งสิ้น17ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ถิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ The Dhamma The Missing Manual of Life หรือธรรมะคู่มือชีวิตที่หายไปซึ่งพระอาจารย์ได้เปิดมุมมองที่ทำให้ทุกคนในห้องได้หยุดคิดว่าธรรมะไม่ใช่บัญชีรายการข้อห้ามที่มีไว้จำกัดเราแต่คือแผนที่ที่มีไว้ปลดปล่อยเราเป็นเส้นทางที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วกว่า 2,500 ปีสำหรับการดำเนินชีวิตให้มีความทุกข์ที่น้อยลงและมีความสุขที่มากขึ้นโดยธรรมะเริ่มต้นจากจุดที่เราอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่การเลือกคบคนการดูแลครอบครัวการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบและค่อยๆขยายไปสู่การจัดการจิตใจในช่วงเวลาที่ยากที่สุดของชีวิตซึ่งพระอาจารย์ยังได้ยกอุปมาอันงดงามของพระพุทธเจ้าเรื่องใบไม้กำมือหนึ่งว่าพระองค์ทรงสอนเพียงสิ่งที่จำเป็นต่อการพ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกแต่คือทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อหยุดเหยียบกับระเบิดทางอารมณ์ในชีวิตประจำวันซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านในวันนี้ต่างกล่าวตรงกันว่าคำสอนที่ได้รับเข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันในส่วนช่วงนั่งสมาธิก็รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเป็นอย่างมากโดยหลายท่านสะท้อนความรู้สึกที่น่าประทับใจว่ายิ่งมาคลาสยิ่งมีความสุขขึ้นเรื่อยๆในทุกครั้งที่มาร่วมปฏิบัติธรรมค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะทางบุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศ

0: ค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัพพังปะวะสังทุกขังตกอยู่ในอำนาจผู้อื่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ได้มาเยือนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซลที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

มดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

การนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมวนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุตกานิกายคาถาธรรมบทความว่าวายเมเถวปุริโสนันเนพินไทยะปันดิโตบุรุษไปเป็นบัณฑิตไม่ควรท้อถอยควรมุ่งมั่นจนกว่าจะประสบความสำเร็จอัธยาศัยของพระบรมโพธิสัตว์ที่น่าศึกษาอย่างหนึ่งคือเมื่อท่านตัดสินใจทำอะไรแล้วจะไม่ย่อท้อหากไม่สำเร็จเป็นไม่เลิกลาท่านจะไม่ตามใจกิเลสเพราะรู้ว่ากิเลสคือสิ่งที่ชักจูงให้ใจตกต่ำต้องเวียนวนอยู่ในมหาสมุทรแห่งทุกข์ในสังสารวัฏไม่สามารถข้ามขึ้นสู่ฝั่งพระนิพพานได้พระบรมศาสดาทรงสั่งสอนให้พุทธสาวกมีความเพียรอย่างไม่ลดละเพราะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหากความเพียรย่อหย่อนเสร็จแล้วความสำเร็จที่ตั้งไว้ก็จะเนิ่นช้าออกไปแม้กระทั่งในเรื่องการสั่งสมบุญก็ต้องมีความเพียรมีใจจดจ่อเมื่อเจออุปสรรคก็ไม่ย่อท้อจะต้องมุ่งมั่นต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จอุปสรรคนอกจากจะแปลว่าสิ่งที่ขวางกั้นการทำความดีแล้วนักปราชญ์จึงให้

นัยยะอีกในหนึ่งว่าอุปสรรคแปลว่าเข้าใกล้สวรรค์ใกล้ความสุขและความสำเร็จดังนั้นเมื่อพบเจออุปสรรคก็ให้ดีใจเถิดว่าเราใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วเหมือนเรื่องราวของพระเตมิยกุมารผู้เพียรพยายามหาทางออกบวชต่อทนแซงทำเป็นคนง่อยเปรี้ยนานถึง16ปีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะจ๊ะคนทั่วไปแม้จะแซงทำอย่างท่านแต่ก็16วันก็ถือว่าเก่งแล้วแต่นี่นานถึง16ปีเต็มๆเพราะท่านทำด้วยอุดมการเพื่อถางทางไปพระนิพพานความเพียรและขันติธรรมของท่านจึงเป็นเลิศกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวการออกผนวดของพระเตมิยราชกุมารกันต่อเลยนะจ๊ะ

ไอ้สารถีจะขับรถม้าพาพระแตมียกุมารออกจากพระนครไปไกลสามโยชน์จนลดถึงชายป่าแห่งหนึ่งก็น่าแปลกใจที่ป่าอันอุดมแห่งนั้นได้ปรากฏแก่สายตาของนายสารถีประดุจป่าช้าผีดิบนายสารถีจึงชะลอรถแวะลงจอดที่ข้างทางเปลื้องเครื่องทรงของพระโพธิสัตว์ออกแล้วห่อไว้เสร็จแล้วก็ถือจอบเดินไปหาทำเลเพื่อขุดหลุมสี่เหลี่ยมในที่ไม่ไกลจากราชรถส่วนพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าเราจะทดลองเคลื่อนไหวมือและเท้าดูจึงเสด็จลงจากราชรถทรงเดินกลับไปกลับมาอยู่พักหนึ่งก็ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นผู้มีพละกำลังอยู่อวัยวะทุกอย่างยังใช้การได้ดีและทรงทราบโดยอนุมานว่าเรามีกำลังพอที่จะเดินทางไกลได้ถึง100โยชน์ภายในวันเดียวประสมพิจารณาดูกำลังว่าถ้าหากนายสารถีคิดจะทำร้ายเราเราจะมีกำลังพอที่จะต่อสู้กับนายสารถีหรือไม่หนอจึงทรงทดลองจับท้ายรถแล้วยกขึ้นทั้งคันก็ปรากฏว่าสามารถยกขึ้นได้อย่างง่ายดายพระทรงทราบว่าตนมีพละกำลังพอที่จะต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อไม่ให้ใครมาทำอันตรายพระองค์ได้ก็ทรงดำริต่อไปว่าก่อนที่จะออกบวชเราควรที่จะได้แต่งเครื่องประดับใหม่ที่เหมาะสมในขณะนั้นเองวิมานของท้าวสักกะเทวราชผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เกิดอาการแข็งกระด้างและร้อนขึ้นมาด้วยเดชานุภาพของพระโพธิสัตว์ท้าวเธอจึงทรงตรวจดูว่าเพราะเหตุอะไรหนอประทรงสอดส่องทิพยเนตรมายังโลกมนุษย์ประทรงเห็นเหตุและความเป็นไปทั้งหมดจึงทรงดำริว่าความปรารถนาของพระเตมียกุมารถึงที่สุดแล้วขณะนี้เธอต้องการเครื่องประดับก็เครื่องประดับของมนุษย์ไม่คู่ควรกับเธอเราจะให้เตมียราชกุมารประดับด้วยเครื่องประดับทิพย์วันแล้วก็ได้ตรัสเรียกวิสุกรรมเทวบุตรมาแล้วก็มอบเครื่องประดับทิพย์ให้แล้วมีเลือกสั่งให้นำเครื่องประดับทิพย์นี้ไปประดับพระเตมียราชกุมารวิสุกรรมเทวบุตรขันรับเทวบัญชาจากท้าวสักกะแล้วก็นำเครื่องประดับทิพย์นั้นลงมายังโลกมนุษย์ทันทีเพียงชั่วพริบตาเกิดการเหยียดแขนและคู่แขนเท่านั้นวิสุกรรมเทวบุตรก็มาปรากฏกายอยู่ณเบื้องหน้าของพระโพธิสัตว์ทูลขออนุญาตที่จะประดับตกแต่งพระวรกายให้พระองค์ฉะนั้นก็ได้ประดับพระวรกายของพระโพธิสัตว์ให้สวยสดงดงามด้วยเครื่องประดับที่ท้าวสักกะทรงประทานให้อันเป็นของกึ่งทิพย์กึ่งมนุษย์ที่วิจิตรอลังการมากพระบริษัทครั้นได้รับการประดับพระวรกายเสร็จแล้วจึงเสด็จไปหาสุนันทสารถีซึ่งกำลังขุดหลุมอยู่แต่ประทับยืนที่ริมปากหลุมแล้วตรัสถามนายสารถีว่าแน่นายสารถีท่านจะขุดหลุมไปทำไมส่วนนายสารถีเมื่อจะก้มหน้าก้มตาขุดหลุมให้เสร็จโดยเร็วที่สุดจึงไม่ได้สนใจแงนหน้าขึ้นมามองดูเลยแต่กล่าวตอบไปทันทีว่าพระโอรสของพระราชาเป็นคนง่อยเปรี้ยเหมือนไม่มีจิตใจพระราชารับสั่งให้เราฝังเท้าเธอเสียในป่าแห่งนี้พระโพธิสัตว์จึงตรัสต่อว่าดูก่อนสารถีเราไม่ได้เป็นคนง่ายเปรี้ย
ไม่ได้มีร่างกายพิกลพิ

นานดังนั้นถ้าท่านฝังเราเสียในป่าก็เท่ากับว่าท่านทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมตรัสอย่างนี้แล้วจึงทรงเหยียบรหัสออกแล้วทรงเชื้อเชิญให้นายสารถีมองดูพระองค์พร้อมกับตรัสว่าเชิญท่านดูแขนขาของเราและเชิญฟังคำภาษิตของเราถ้าท่านฝังเราเสียในป่านี้ก็เท่ากับว่าท่านทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสุนันทสารถีได้ฟังแล้วจึงคิดว่านี่ใครหนอเมื่อมาถึงก็พูดสรรเสริญแต่ตนเองเท่านั้นจึงหยุดพักการขุดหลุมแล้วเงยหน้าขึ้นดูไม่ได้เห็นรูปสมบัติของพระโพธิสัตว์ซึ่งงดงามดุจท้าวสักกะจำแรงมาก็ทั้งอัศจรรย์ใจและตกใจเพราะคิดไม่ถึงว่าจะได้พบกับคนที่แต่งกายงดงามดังเทวดาในท่ามกลางราวพลายแห่งนี้แม้เห็นชัดเจนในตาทั้งสองก็ยังจำไม่ได้ว่าเป็นพระเตมิยราชกุมารแต่ก็รู้สึกคุ้นตาเหมือนเคยเห็นนึกรำพึงขึ้นมาในใจว่าชายผู้นี้จะเป็นมนุษย์หรือเทวดากันหนอจึงถามไปว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนท่านหรือเป็นท้าวสักกะเทวราชผู้ให้ทานในการก่อนท่านเป็นใครหรือว่าเป็นบุตรของใครเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรผมสังเห็นว่าเป็นโอกาสอันควรที่จะบอกให้สารถีทราบว่าพระองค์เป็นใครและจะได้แสดงธรรมให้สารถีงดการทำร้ายพระองค์เสียจึงตรัสว่าดูก่อนสารถีเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนท่านไม่ใช่เท้าสักกะห้วยทานในการก่อนเราเป็นโอรสของพระเจ้ากาสิกราชผู้ที่ท่านกำลังจะฝังเราในหลุมนั่นแหละดูก่อนสารถีถ้าท่านฆ่าเราเสียในป่านี้ท่านก็ได้ชื่อว่าทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเพราะบุคคลนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นผู้ประทุษร้ายมิตรได้ชื่อว่าเป็นคนเลวทรามพระราชาเป็นเหมือนต้นไม้เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ตัวท่านเป็นเสมือนคนอาศัยร่มเงาถ้าท่านฝังเราเสียในป่านี้ท่านก็ได้ชื่อว่าทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเป็นธรรมเนียมของบัณฑิตที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณว่าต้องมีความกตัญญูต่อคนสัตว์สิ่งของที่มีอุปการคุณมาเดินทางไปในป่าแต่ใช้นั่งหรือนอนใต้ร่มไม้ใดก็จะไม่งดเว้นไม่หักครานไม่ตัดไม้ต้นไม้เพราะถือว่าต้นไม้ที่มีคุณฝ่ายสุนันทสารถีได้ฟังธรรมภาษิตเพลาะจับใจของพระโพธิสัตว์แล้วก็เริ่มคล้อยตามสมมติเขาจะตัดสินใจทำประการใดจะปฏิบัติละเมิดพระบัญชาหรือไม่คอยมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็อย่าลืมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีอุปการคุณต่อเรากันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย

0: ในนครสาวัตถีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาที่คุณต่อภิกษุรูปหนึ่งซึ่งกำลังเบื่อหน่ายคลายความเพียรลงทรงอนุเคราะห์ด้วยพุทธวาจาว่าดูก่อนภิกษุบัณฑิตในการก่อนนั้นได้ทำความเพียรที่ไม่น่าจะทำได้แม้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงใดก็ไม่ได้ละความเพียรแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสอนุสติญาณด้วยชาดกขึ้นเรื่องหนึ่งโอชาชนียชาดกความเพียรอันยิ่งใหญ่โอชาชนียสินทบม้ามงคลแห่งนครพาราณสีได้กระทำความเพียรอันยิ่งใหญ่แม้ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแต่ก็ไม่ละความเพียรพระเจ้าพรหมทัตผู้ปกครองนครพาราณสีแผ่นดินอันกว้างใหญ่สมบูรณ์มั่งคั่งยากยิ่งจะหาเมืองใดเปรียบนอกจากปราสาทราชมณฑลอันยิ่งใหญ่แล้วอาชาสง่างามนามโพชาชนียะก็ถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่เจ้าเมืองอื่นๆต้องการหวังครอบครองโพชาชนียะม้าในตระกูลสิงทบซึ่งบังเกิดจากพระโพธิสัตว์มีพละกำลังเลิศกว่าม้าทั้งปวงวิ่งเร็วดุจสายฟ้าหากแม่ทัพผู้ใดได้ควบก็สามารถรบชนะได้ทั้ง10ทิศพละกำลังความสามารถของโพชาชนียะเป็นที่ร่ำลือไปทั่วสารทิศวันเวลาล่วงเลยผ่านไปพระเจ้าพรหมทัตจากเจ้าเมืองหนุ่มสง่างามก็ล่วงเข้าวัยชราแม่ทัพนายกองคู่พระทัยก็ล้วนแก่เฒ่าลงเช่นกันเป็นโอกาสให้เจ้านครทั้ง7เมืองในชมพูทวีปร่วมมือกันนำทหารเข้าล้อมหวังยึดนครพาราณสีและอาชาโพชาชนียะทรัพย์สมบัติที่มีค่ามหาศาล
1: เจ้าเมืองทั้ง7มีหนังสือแจ้งมาว่าท่านจะยอมสละราชบัลลังก์แต่โดยดีหรือจะสละด้วยน้ำตา
2: เฮ้ย
3: ผู้คนนี้มันกล้าพูดกับพระราชาของเราถึงเพียงนี้เชียวหรือดีมากไปแล้ว
4: น้อยมาคนเดียวยังกล้า
5: เสียบมันข้างหลังเลยไหมเพ
1: ่ได้ข่าวว่าท่านมียอดอาชามิใช่หรือแน่จริงก็ควบออกไปลบเลยสิอยากจะเห็นนักวันแน่สักแค่ไหน
4: ข้าไม่ยอมให้ใครมารังแกง่ายๆหรอกแล้วพวกท่านจะได้เจอดีเหมือนกัน
0: หลังจากที่ทูตกลับไปพระเจ้าพรหมทัตทรงเรียกประชุมอำมาตย์ราชมนตรีทั้งหมด
4: หากปล่อยให้เจ้าเมืองทั้ง7นำทหารมาบุกยึดชาวบ้านต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากแน่ๆพวกท่านว่าควรจะทำอย่างไรดี
6: ข้าแต่สมุติเทพข้าพระบาทจะขอสละตัวเองทำลายกองพลทั้ง7ก่อนที่พวกมันจะเข้ามาบุก

0: ดิเทพถ้าข้าพระบาทได้ม้าโพชาชนียะแล้วไซพระราชาทั้งเจ็ดพระองค์ก็มิเกินความสามารถของข้าพระบาทได้หรอกพะยะค่ะ
1: ถ้าท่านมั่นใจเช่นนั้นม้าสินทบโพชาชนียะหรือม้าอื่นก็เอาเถิดชีวิตเราและชาวพาราณสีอยู่กับท่านแล้วขอให้มีชัยกลับมาเถิด
2: นายทหารม้านั้นรับพระดำรัสแล้วก็ถวายบังคมพระราชาลงจากปราสาทนำม้าสินทบโพชาชนียะมาแล้วก็ผูกสอดกรอกทุกอย่างเหน็บพระขันขึ้นหลังม้าออกจากพระนครไปประดุจฟ้าแลบนายทหารม้านำทหารเข้าโจมตีข้าศึกทัพแรกอย่างรวดเร็วและรุนแรงดุจธนูดัง
0: เอาบุกเข้าไปพวกเราจับตัวเจ้าเมืองให้ได
3: ้เฮ้ยเจ้าม้าไปมันวิ่งแสงข้าได้ไงวะอย่าต้องให้ข้านั่งกบไปสิโว้ย
0: รอด้วยม้าข้ามันวิ่งช้า
2: แค่ชั่วพริบตาเดียวม้าสิงทบโพชาชนียะและนายทหารม้าผู้กล้าหาญก็สามารถทะลวงเข้ามากลางค่ายข้าศึกกองทัพแรกได้และจับเจ้าเมืองมาได้อย่างง่ายดาย
0: ข้าพระบาทจับตัวเจ้าเมืองกองทัพแรกมาให้แล้วพระเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากขอให้เจ้าโชคดีได้รับชัยชนะปราบอีก6กองทัพให้ได
2: ้เมื่อจับราชาองค์ที่1ได้และนำเข้าสู่พระนครแล้วนายทหารม้าและอาชาโพชาชนียะก็บุกตะลุยตีค่ายอื่นๆต่อไปจนจับพระราชาได้ถึง5พระนคร
0: มันเก่งจริงไม่ว่าไม่ท่าเลยเล่า
4: ปล่อยเล่าไม่ท่าเอาโดนมันบังคับมา
5: ข้าอยากกลับบ้านข้าไม่ท่า
0: ที่ตอนนี้มาทำโอดครวนอยู่ในคุกไปเถอะพวกเจ้าไปเถอะเจ้าโพชาชนียะเราไปทำลายกองทัพที่6กันต
2: ่อนายทหารม้าควบอาชาโพชาชนียะต่อสู้กับกองทัพที่6อย่างสุดกำลังจนสามารถจับตัวพระราชามาได้แต่อนิจจาการทำศึกกับกองทัพที่6นี้อาชาโพชาชนียะเสียหลักได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: โถ่เหลืออีกเพียงค่ายเดียวเท่านั้นเองในเมื่อเจ้าบาดเจ็บสาหัสถึงเพียงนี้ก็พักเถอะเราจะควบม้าตัวอื่นไปแทนก็ได
6: ้โอ้โหโดนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีตั้งหลายแผลแน่
7: เลือดเต็มเลยอะน่ากลัว
3: เจ้าเนี่ยทหารเสียเปล่าใจสอดจริงๆไปดีกว่าเห็นแล้วเป็นลม
8: เพื่อนเอ๋ยนอกจากเราแล้วไม่มีม้าตัวไหนที่จะพาเจ้าไปทำลายค่ายที่7ของศัตรูได้หรอก
2: ถึงแม้อาชาโพชาชนียะจะบาดเจ็บสาหัสเพียงใดแต่ก็ยังมีความเพียรไม่หวั่นหวั่นต่อความเจ็บปวดเนื่องด้วยรู้ว่ามีเพียงตนเองเท่านั้นที่จะพานายทหารผู้กล้าออกรบจนชนะได
8: ้หากว่าเรายอมแพ้ต่อความเจ็บปวดเสียตั้งแต่ตอนนี้ทัพเราก็คงต้องพ่ายแพ้เจ้าพมทัตก็จะเป็นอันตรายเราจะไม่ยอมแพ้เราจะเพียรพยายามต่อสู้จนชนะข้าศึกทั้งหมดให้ได้ไปเถอะนักรบผู้กล้าไปทำลายข้าที่7ด้วยกัน
2: อาชาโพชาชนียะทนต่ออาการบาดเจ็บฮึดสู้จนจับพระราชาได้เมื่อมาถึงทวารหลวงก็สิ้นแรงล้มลง
8: โอ้ไม่ข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าทรงฆ่าพระราชาทั้ง7เลยจงให้กระทำสาบานแล้วปล่อยไปแม้พระองค์ก็จงทรงบำเพ็ญทานรักษาศีลทรงครองราชสมบัติโดยธรรมเถิด
2: ด้วยพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์คำสั่งเสียในสำนึกของอาชาโพชาชนียะก็รู้แจ้งในพระทัยของราชาพรหมทัตทุกประการเมื่อสั่งเสียเสร็จอาชาโพชาชนียะก็จากโลกไปอย่างสงบสุขพระเจ้าพรหมทัต ปรดให้ทำพิธี

ีส่งม้าสินทบโภชาชนียะอย่างสมเกียรติและได้ประทานยศใหญ่แก่นายทหารม้าและทรงทำตามคำสั่งเสียของอาชาโภชาชนียะครองราชโดยทศพิธราชธรรมตลอดพระชนชีพ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเผลอๆตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเรา

นั่งให้ถูกส่วนกะคันเนวเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ย

ทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่7เราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้วันละ2เวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้

ความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุ

เหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนำนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นเนี่ยก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมหลวมที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมา

มันเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสม

หรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆ นุ่มเบาๆจะไม่สบายให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติปิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวัน

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านทางจานดาวธรรมครอบครัวของเราได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะเพราะได้น้องสาวคนรองเป็นกัลยาณมิตรให้น้องสาวคนรองก็ได้เข้าวัดตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแผนกธรรมวารีตั้งแต่ปี27ต่อมาในปี30ก็ได้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่วัดในโครงการอาสากัลยาณมิตรรุ่นที่6แล้วก็ได้ชักนำให้เตียแม่และทุกคนในบ้านเข้าวัดร่วมบุญกับหมู่คณะเรื่อยมาเตียของลูกเป็นคนค่อนข้างเฉยไม่เคยมีระเบียบแต่เป็นคนใจดีไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่ทุกวันตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเตียเป็นคนง่ายๆไม่เคยขัดใครเรื่องการทำบุญใครชวนทำบุญก็จะร่วมบุญด้วยเสมอมากบ้างน้อยบ้างและลูกเคยพาเตียมาร่วมบุญที่วัดพระธรรมกายด้วยได้เคยขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนบัวหนึ่งครั้งต่อมาเมื่อเตียอายุได้72ปีก็ป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดระหว่างอยู่ที่โรงพยาบาลน้องสาวก็รองซึ่งในขณะนั้นก็เป็นอุบาสิกาอยู่ที่วัดได้เป็นคนคอยดูแลเตียเตียมีอาการทุรนทุรายหายใจลำบากน้องสาวจึงนำเทปนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อมาเสียบใส่หูให้ฟังอาการทุรนทุรายก็ค่อยๆสงบลงแต่วันสุดท้ายที่เตียตายพี่ชายคนที่สองมาผลัดเวรเฝ้าเตียไม่ได้ให้เตียฟังเทปแล้วเตียก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดรวมอายุได้74ปีแม่น่ะเป็นคนใจบุญเวลาทำบุญหรือทำของถวายพระมักจะทำด้วยตนเองและจัดหาของที่ดีและปราณีตกว่าที่กินใช้เองมาถวายพระแล้วก็ทำบุญเสมอแม่เคยร่วมทำบุญกับวัดพระธรรมกายตั้งแต่สมัยงานทอดกฐินซื้อที่ดินตารางวาละ62บาท50สตางค์แต่ส่วนใหญ่แม่มักจะไปอยู่ทุดงที่วัดแถวจังหวัดสมุทรสาครจะมาที่วัดพระธรรมกายเฉพาะงานบุญใหญ่ๆเท่านั้นในบั้นปลายชีวิตของแม่แม่จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิทุกคืนแม่บอกว่าเห็นตัวเองนั่งสมาธิอยู่กลางท้องหน้าตาผ่องใสมากแม่นั่งสมาธิทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา2ปีต่อมาแม่มีอาการปวดศีรษะมากตาพร่ามัวเดินเซแล้วก็อาเจียนจึงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลพบเนื้องอกในสมองต้องเข้ารับการผ่าตัดก่อนผ่าตัดแม่กังวลเกี่ยวกับพี่ชายคนโตและคนที่สามมากเพราะพี่ชายทั้งสองไม่ค่อยจะถูกกันจะขัดแย้งกันเรื่องมรดกและพี่ชายคนที่สามก็หนี้ไว้เยอะมากแต่มีน้องสาวซึ่งตอนนั้นได้มาวัดพระธรรมกายแล้ว

คอยพูดให้แม่คลายความกังวลใจและให้ตัดใจเกี่ยวกับลูกๆให้แม่นั่งสมาธิทุกวันก่อนเข้าห้องผ่าตัดหลังผ่าตัดแล้วแม่ต้องอยู่ห้อง ICU ตลอดต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและไม่ให้ใครเข้าเยี่ยมพี่ชายคนโตเป็นห่วงแม่มากจึงไปเจรจากับหมอขอเข้าเยี่ยมแม่บ้างหมอจึงอนุญาตให้เยี่ยมพี่ชายก็ได้บอกให้แม่นอนทำสมาธิแม่ก็นอนนิ่งเหมือนไม่รู้สึกตัวอะไรเลยประมาณ7วันและแม่ก็เสียชีวิตในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่1มกราคม2527โดยไม่มีใครได้เห็นลมหายใจครั้งสุดท้ายของแม่เลยรวมอายุได้63ปีสามีของลูกเป็นคนนิสัยดีแต่เรียนหนังสือมาน้อยสติปัญญาไม่ค่อยดีกำพร้าพ่อมาตั้งแต่อายุประมาณ2ขวบและอยู่กับแม่ซึ่งไม่มีบ้านเป็นของตนเองต่อสายอยู่คนอื่นในโรงเคี่ยวน้ำตาลเวลาแม่ขึ้นไปบนต้นมะพร้าวมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยทำมีดปาดตาลหล่นใส่เขาแต่เขาหลบทันเลยไม่หล่นใส่หัวเกือบไปแต่ปักลงบนเท้าซ้ายทำให้เป็นแผลเป็นจนถึงปัจจุบันตอนสามีของลูกอายุประมาณ 5-6 ปีเป็นเด็กที่สนมากคอยถูกแม่เขาจับมัดกับต้นไม้แล้วเอาพลิกใส่กะลามะพร้าวเผาไฟสูดดมจนสำลัก ฝึกความแข็งแรงพออายุ7ปีก็ต้องมาอยู่วัดเป็นลูกศิษย์พระอาศัยข้าวคนบาทเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองมาตั้งแต่เล็กอายุได้ประมาณ14ปีก็มาทำงานในโรงงานทำเชือกที่หลับที่นอนก็ต้องอาศัยนอนในโรงงานที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันเครื่องโอ้น่าเห็นใจเขามากค่ะแล้วจากนั้นก็ไปทำงานที่โรงงานทำไอศกรีมได้งานเพียงเล็กน้อยไม่พอใช้ต่อสายกินไอศกรีมแพงนั่นน่ะกินไอศกรีมแทนข้าวและนอนในโรงงานอายุได้16ปีก็ไปเป็นลูกเรือประมงที่มหาชัยซึ่งมีรายได้ดีขึ้นแต่เขาก็ให้แม่เบิกเงินเดือนไปใช้ขณะที่ตัวเองออกทะเลส่วนตัวเขาเองได้ใช้เงินส่วนแบ่งจากการขายปลาที่เจ้าของเรือแบ่งให้อายุได้21ปีก็มาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ไปเป็นทหารเรือที่จันทบุรีช่วงวันหยุดตอนที่เขาเป็นทหารเกณฑ์เขามาอาศัยช่วยงานขายผ้าอยู่กับพี่ชายคนที่สามของลูกจึงได้รู้จักกับลูกเพราะขายผ้าเป็นเหตุซึ่งตอนนั้นยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งพอเขาปลดจากทหารเกณฑ์ก็มาสมัครเป็นพลอาสาสมัครได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการด้วยความเป็นคนซื่อจึงได้มาเป็นผู้ติดตามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจนกระทั่งตัวลูกเรียนจบทำงานแล้ว10กว่าปี

ขาก็ยังคอยลูกอยู่คอยติดตามลูกอยู่เสมอจนลูกสงสารแล้วก็ได้แต่งงานกันเมื่อลูกอายุได้38ปีก็10กว่าปีสามีอายุได้39ปีแปลว่ารักจริงโดยมีผู้ใหญ่ที่เขาทำงานด้วยเนี่ยเป็นผู้จัดการงานทุกอย่างให้แต่ต่อมาผู้ใหญ่ท่านนี้ต้องไปอยู่ต่างประเทศสามีจึงต้องตกงานไปโดยปริยายแต่ก็ยังได้เงินบำนาญนิดหน่อยซึ่งก็เป็นขนาดเดียวกับที่ลูกชายของลูกเกิดพอดีสามีจึงต้องรับหน้าที่เป็นพ่อบ้านและก็เลี้ยงดูลูกชายส่วนตัวลูกเองต้องเป็นฝ่ายทำงานเลี้ยงดูครอบครัวแต่ผู้เดียวสามีรักครอบครัวมากแล้วเขาก็รู้สึกละอายใจจึงทำงานบ้านให้ลูกทุกอย่างที่ทำได้เช่นซักเสื้อซักผ้าทำกับข้าวเลี้ยงลูกทำงานบ้านให้ลูกทุกอย่างที่จะทำได้ตัวลูกเองก็รู้สึกก็เฉยๆเขานะเธอทำก็ทำไปสิแถมบางครั้งยังโมโหเนี่ยแล้วโกรธใส่เขาบ่อยๆเวลาเขาทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยแต่เขาก็ไม่โกรธลูกเลยเนี่ยแถมยังบอกลูกอีกด้วยค่ะว่าตัวเองจะทำอะไรก็ให้ใจเย็นๆส่วนตัวลูกเองทำงานเป็นข้าราชการอยู่ในองค์กรรัฐแห่งหนึ่งงานในหน้าที่ที่ลูกทำจะมีรายได้จากเงินที่เรียกว่าตามน้ำเงินตามน้ำไม่ทราบเป็นยังไงเนี่ยและบางเดือนได้เงินมากกว่าเงินเดือนประจำซะอีกเงินส่วนนี้เนี่ยโอ้โหเปิดเผยกันดันนี้เลยนำมาแบ่งปันกันแล้วส่งต่อๆกันไปเรื่อยๆต่อๆกันไปเพราะว่าเป็นการปฏิบัติสืบทอดกันเป็นเวลานานก่อนลูกเขารับราชการซะอีกลูกได้เงินจากส่วนนี้มาเลี้ยงดูครอบครัวและจุนเจือพี่น้องหลายคนคำถามเลยแม่มีวิบากกรรมใดจึงโรคเนื้องอกในสมองช่วยกันจำเลยนะจ๊ะเนื้องอกในสมองที่แม่เคยนั่งสมาธิเห็นตัวเองใช่กายละเอียดไหมคะการที่แม่นั่งสมาธิก่อนผ่าตัดช่วยแม่คลายกังวลบ้างได้ไหมช่วงที่แม่ไม่รู้สึกตัว7วันนั้นแม่รู้สึกอย่างไรมีสติบ้างไหมคตินิมิตก่อนตายเป็นอย่างไรขณะนี้แม่อยู่ในภพภูมิไหนลูกๆทำบุญไปให้ได้รับหรือไม่คะท่านฝากข้อความอะไรถึงลูกๆบ้างคะนี่คือข้อที่1เตี่ยมีบุพกรรมอะไรจะเป็นมะเร็งที่ปอดการตายเตี่ยไม่ได้ฟังเทปหลวงพ่อคตินิมิตเตี่ยใสหรือหมองคะขณะนี้เตี่ยอยู่ในภพภูมิใดแล้วลูกทำบุญไปให้ได้รับหรือไม่คะท่านฝากข้อความอะไรถึงลูกๆบ้างคะเตี่ยไม่ชอบพี่ชายคนที่2แต่พี่ชายคนที่2นี้ต้องมาดูแลเตี่ยจนวินาทีสุดท้ายเป็นเพราะกรรมใดคะสามีของลูกมีวิบากกรรมอะไรจึงมีสติปัญญาไม่ค่อยจะดีเรียนน้อยมีชีวิตลำบากตั้งแต่ยังเล็กถูกแม่จับมัดกับต้นไม้แล้วเอาพริกใส่กะลาเผาให้ดมโดนมีดปาตาหล่นใส่เท้าเป็นหิดจนน้ำเหลืองเต็มตัวปัจจุบันป่วยเป็นโรคปอดชื้นบ่อยๆโอ้โห1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้มันได้อย่างนี้สิจ๊ะบุญใดส่งผลให้สามีลูกได้ดีจนได้ไปทำงานกับผู้ใหญ่แต่ก็ต้องมาตกงานเพราะผู้ใหญ่ท่านนั้นไปต่างประเทศผู้ใหญ่ท่านนี้เคยเกี่ยวข้องกับสามีมาอย่างไรจึงมีความผูกพันกันมากเหมือนแม่กับลูกแม้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สามีเคยมีบุพกรรมร่วมกันกับลูกมาอย่างไรจึงต้องมีสภาพครอบครัวไม่เหมือนคนอื่นคือสามีต้องมาเป็นแม่บ้านพ่อบ้านแทนลูกและลูกต้องเป็นฝ่ายทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว

จากการทำงานในหน้าที่นั้นบาปหรือไม่คะถ้าบาปจะมีวิบากกรรมอย่างไรและถ้าลูกนำเงินนี้มาทำบุญจะมีผลบุญอย่างไรคะขณะนี้ลูกต้องทำงานหนักแต่โอกาสขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชายากมากๆเราต้องมีพักมีพวกเส้นสายและให้การตอบแทนซึ่งกันและกันจึงจะขึ้นเป็นระดับผู้บังคับบัญชาได้เป็นเพราะบุญอย่างใดของลูกบกพร่องไปคะเราจะไม่มีโอกาสขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชา

การที่แม่นั่งสมาธิก่อนผ่าตัดนั้นก็ช่วยแม่คลายกังวลไปได้มากจ้ะช่วงที่แม่ไม่รู้สึกตัว7วันนั้นก็เหมือนคนหลับอยู่แม่ตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส3เป็นเทพธิดาสุดสวยได้บุญที่ท่านทำไว้ในพระพุทธศาสนามาตลอดไม่จากหนทางสู่พระโลกท่านสดใสสว่างทีเดียวได้รับบุญที่อุทิศไปให้ท่านก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านนั่งยิ้มไปยิ้มมาชมทิพยสมบัติอยู่มีความสุขมากแล้วก็ได้รับบุญที่ลูกชาวอุทิศไปให้ท่านทุกอย่างเลยจ้าเทพธิดาสวยๆนี่เตียเป็นมะเร็งที่ปอดเพราะกามสูบุรีในปัจจุบันเป็นหลักรวมกับกรรมบานอธิบายค่าสัตว์มหาและค่าขายแน่ดีประสงค์ผลจ้ะนี่เตียตายแล้วด้วยกตินิมิตที่ผ่องใสก็ไปเกิดเป็นอากาศเทวาที่บุญที่ลูกให้ทำและทำเองบ้างรวมทั้งบุญที่อุทิศไปให้ท่านด้วยจ้ะท่านบอกว่าตอนนี้ท่านเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปมากขึ้นท่านเสียดาย

เตี่ยไม่ชอบพี่ชายคนที่สองแต่พี่ชายคนนี้ได้มาดูแลเตี่ยจนถึงวาระสุดท้ายนั้นน่ะจริงๆแล้วพี่ชายคนนี้เตี่ยไม่ถึงก็ไม่ชอบท่านรักลูกทุกคนแต่ว่าพี่คนนี้มักจะเกเรหน่อยจ้าแต่ว่าพี่ชายคนนี้ก็รักเตี่ยมีความกตัญญูกตเวทีจึงได้มาดูแลเตี่ยอีกทั้งในอดีตชาติภะที่ผ่านๆมาเคยเป็นเพื่อนของเตี่ยที่เคยเกื้อกูลกันมาถึงเพราะความเป็นเพื่อนยังทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างแต่ชาตินั้นเตี่ยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาจึงได้มาเกิดเป็นลูกท่านแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรกันมาสามีของลูกมีสติปัญญาไม่ดีเรียนน้อยมีชีวิตลำบากตั้งแต่เล็กถูกแม่จับมากับต้นไม้แล้วพลิกใส่กะลาเผาให้ดมโดนมีดปาตานหล่นใส่เท้าโอ้โหเป็นหิดจนน้ำเหลืองเต็มตัวปัจจุบันป่วยเป็นโรคปอดเชื้อนบ่อยๆพระในอดีตสามีเป็นคนเคยรวยเพราะความเป็นเศรษฐีแต่บางทีก็ดีบางทีก็อารมณ์เสียเมื่ออารมณ์เสียก็มักจะระบายอารมณ์ที่เสียนั่นกับลูกหลานและบริวารในบ้านเช่นจับลูกหลานที่ทำผิดมามัดตีเอาพลิกใส่กะลาสมควรในสำลักเพื่อการลงโทษบ้างบางทีเคยโกรธถึงกับปามีดใส่แต่เด็กหลบทันไม่โดนตัวแต่ว่าโดนเท้าอีกทั้งมีวจีกรรมดุด่าด้วยคำหยาบและดูแลบริวารในเรือไม่ค่อยดีโดยปล่อยเขานอนในที่อับชื้นหรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ก็เช่นกันดูแลไม่ค่อยดีให้อยู่ในที่อับชื้นจึงทำให้มาเป็นโรคปอดชอบกับชอบดื่มสุราก่อนทานอาหารเพื่อเรียกน้ำย่อยกรึบหนึ่งเนี่ยจึงทำให้สติปัญญาไม่ดีอีกทั้งความตระหนี่เป็นเศรษฐีที่ตระหนี่นี่แหละจึงทำให้ลำบากมาตั้งแต่เด็กจ้าสามีลูกทำงานได้ดีกับผู้ใหญ่เพราะบุญที่เคยช่วยเหลือญาติในชาติที่เป็นเศรษฐีที่ตระหนี่นั่นแหละได้เคยช่วยเหลือญาติไว้บ้างเกื้อกูลญาติบ้างเพราะความตนีแต่เกื้อกูลญาติช่วงสั้นๆไม่ยาวนะต่อมาตกงานพระผู้ใหญ่ได้ไปอยู่ต่างประเทศผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านรักและเอ็นดูเหมือนแม่กับลูกเพราะความเกื้อกูลกันในปัจจุบันและในอดีตก็เคยเป็นญาติที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาจึงทำให้ผู้ใหญ่ท่านนี้เอ็นดูจ้าครอบครัวลูกมีสภาพไม่เหมือนครอบครัวอื่นคือสามีต้องมาเป็นแม่บ้านแทนลูกเป็นพ่อบ้านแทนลูกส่วนตัวลูกเองเป็นฝ่ายหาเงินเลี้ยงครอบครัวเพราะในชาติอดีตก็เป็นสามีภรรยากันนั่นแหละภรรยามักจะทำทานด้วยตัวเองเสมอส่วนสามีแค่มีจิตยินดีอนุโมทนาเมื่อบุญส่งผลในชาตินี้จะมีสภาพอย่างนี้แหละจ้ะดังกล่าวในชาตินั้นลูกก็เป็นภรรยาเขาเหมือนในชาตินี้จ้ะลูกมักกลอดเขาจะไม่มีเหตุผลเป็นประจำละเป็นกรรมเก่าของเขาที่ชอบเขาชอบระบายอารมณ์ใส่ลูกหลานบริวารในชาติที่เป็นเศรษฐีตระหนี่ดังกล่าวนั่นแหละจ้ะมาส่งผลกลับเป็นกรรมใหม่ของตัวลูกที่ทำกับเขาเพราะความเหนื่อยความเครียดจากการทำงานแต่นั้นลูกก็จะไปทำอย่างนั้นกับเขาสิจ้าเพราะเขาก็รักลูกนะแล้วก็เป็นพ่อสีเรือนที่ดีลูกต้องมาทนุถนอมน้ำใจกันสิจ้าอีกทั้งอัธยาศัยนี้ก็จะได้ไอ้ที่โกรธบ่อยๆจะได้ไม่ติดตัวไปในภพเบื้องหน้าถ้าทำบ่อยๆมันติดนิสัยน่าจะเป็นคนหงุดหงิดง่ายพอทำบ่อยๆเข้าจะไปเป็นยักษ์นั่นแหละนี่คือวอมวอมเป็นยักษ์แต่เป็นมนุษย์นี่แหละเงินรายได้ตามน้ำที่ลูกได้จากการทำงานในหน้าที่นั้นก็จะมีเศษกรรมอยู่ต้องศึกษาไว้นะลูกนะโดยเมื่อใดกรรมนี้ส่งผลก็มักจะเป็นโรคเลือดที่เกี่ยวกับเลือดโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นต้นแต่ถ้ารวมกับกรรมปานาติบาตถ้ามีกรรมปานาติบาตด้วยหรือตั้งใจโกงด้วยเมื่อใดก็จะเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดมะเร็งในกระดูกเป็นต้นจ้าต้องศึกษาให้ดีถ้าลูกนำเงินนั้นมาทำบุญบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมลงไปบ้าง

นื่องจากมันเป็นบุญปนบาปบุญต้องแยกให้ออกจ้ะบุญจะส่งผลให้เป็นเศรษฐีแต่ขี้โลกจะเป็นเศรษฐีที่เป็นโรคเลือดมั่งโรคแพ้ภูมิตัวเองมั่งหรือรวยแต่ป่วยเงี้ยดังนั้นให้ลูกมันสั่งสมบุญให้มากๆเพราะคือมันยากในชีวิตทางโลกมันยากที่จะทำให้ชีวิตบริสุทธิ์บริบูรณ์ดุจดังเพชรที่เจริญในแล้วได้ชีวิตทางโลกมันก็อย่างนี้มันก็บุญมั่งบาปมั่งแต่ว่าให้บุญมากบาปน้อยก็โอเคแล้วชีวิตทางโลกมันจะมีบุญปนบาปอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาขณะนี้ลูกต้องทำงานหนักแต่มีโอกาสจะเป็นผู้บังคับบัญชายากมากเพราะต้องทำใจนะลูกนะชีวิตสังสารวัฏมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็กำลังบุญของลูกมันมีเพียงแค่นี้เนี่ยว่าทำมาแค่นี้มันก็ได้แค่นี้เนี่ยดังนั้นอย่าท้อใจไปเลยให้ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบุญทุกอย่างให้เต็มกำลังแล้วอธิษฐานจิตให้ดีไปเอาดีในภพชาติเบื้องหน้าเถิดจ้าเพราะว่าเวลาในโลกนี้มันก็มีไม่มากนักสำหรับทุกคนจ้าลูกชายยุค9ขวบเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เล็กมักจามบ่อยมีน้ำมูกไหลเพราะชาติในอดีตตอนเด็กๆนี่ดูวิบากกรรมนะจ๊ะเราต้องศึกษาไว้ตอนเด็กๆมักชอบแกล้งสัตว์ไปจับเอาสัตว์ตัวเล็กๆมากัดกันเช่นจับจิ้งหรีดมากัดกันบางทีก็แกล้งเอาน้ำราดหมามั่งแมวมั่งหรือจับโยนมันลงไปในน้ำให้มันหัดว่ายน้ำเป็นต้นจ้ะวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลจ้าเป็นเด็กเรียนหนังสือค่อนข้างเก่งแต่ไม่ค่อยอยู่นิ่งแม้กระทั่งมาวัดก็เพราะอภิทังเอ้ยไอเด็กอายุขนาดนี้มันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งดีกว่าเด็กที่จับแล้วปุ๊กอยู่เฉยๆไม่หือไม่อือเลยเนี่ยลูกจะเอายังไงจ้ะเขามีบุญบวชในช่วงสั้นจะต้องประคองให้ดีจ้ะน้องสาวคนรองของลูกเคยร่วมสร้างบารมีภายในองค์กรอยู่ระยะหนึ่งเคยอยู่เขตในไอเดียแตกก็ออกไปค้าขายอยากรวยเขาเนี่ยเคยร่วมบุญกับหมู่คณะมานะจ๊ะพุทธนรที่ผ่านมาเป็นกุลธิดาเป็นคนมีนิสัยเบื่ออยากมาหลายชาติคือเมื่ออยู่ครองเรือนก็ประสบทุกข์จากการครองเรือนก็เบื่อสุดขีดเลยอยากจับประพฤติพรหมจรรย์แต่พอมาประพฤติพรหมจรรย์ก็เบื่ออยากเอาไปครองเรือนเป็นอย่างนี้แล้วจ้ะหลายชาติจ้ะเขาเบื่ออยากอย่างนี้มาหลายชาติเขาก็พอมีบุญในระดับพอเลี้ยงตัวเองได้คือแปลว่าก็งั้นๆแหละอยู่ไปวันๆหนึ่งแต่ถ้าประมาทในการดำเนินชีวิตบุญเก่าหมดแล้วไม่สร้างเพิ่มเติมให้เต็มกำลังก็อตรจะอันตรายเพราะว่ามีบาปกรรมเก่าเรื่องต่างมันก็มีอยู่ตัวลูกสามีลูกชายเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำจ้ะตัวลูกทำบุญด้วยศรัทธาแต่ใจไม่ค่อยใสเพราะลูกติดนิสัยขี้หงุดหงิดเพราะเครียดจากการทำงานและเลี้ยงครอบครัวเราต้องรีบแก้ไขเพราะถ้าเป็นดังนี้อีกเวลาบุญส่งผลมันก็จะไม่เต็มที่เวลาจะได้ทรัพย์มามักจะมีเรื่องมีเหตุทำให้หงุดหงิดก่อนหงุดหงิดใจก่อนแล้วถึงจะได้ทรัพย์เมื่อรู้ดังนี้ก็ต้องทำใจให้ใสๆแต่การมานั่งสมาธิภาวนาให้มากๆจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่93จากตอนที่แล้วอาจารย์ทั้งสี่ได้วางแผนที่จะทำให้พระเจ้าวิเทหราชทรงเคลือบแคลงในมโหสถได้พร้อมกันมาถามปัญหามโหสถถึงที่บ้านโดยได้ถามปัญหาข้อแรกว่าคติในการดำรงชีพนั้นบุคคลผู้ต้องการประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ควรจะตั้งตนอยู่ในคุณธรรมข้อใดเป็นเบื้องต้นซึ่งมโหสถก็ตอบว่าความสัตย์หรือความจริงใจย่อมต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดประดุจเสาเรือนต้องเป็นไม้มีแก่นที่มีเนื้อแน่นและยังจะต้องตรงด้วยหลักภายในก็ยิ่งต้องซื่อตรงเช่นเดียวกันแล้วอาจารย์เสนกะก็รุกถามต่อไปว่าผู้ดำรงอยู่ในความสัตย์แล้วนี่ควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปล่ะก็ควรที่จะแสวงหาทรัพย์ให้เพิ่มพูนมากขึ้นเพื่อความเป็นปึกแผ่นของตนน่ะสิมโหสถตอบเมื่อมีทรัพย์เป็นปึกแผ่นแล้วนี่ยังจะต้องทำอย่างไรต่อไปอีกล่ะมโหสถตอบอย่างฉะฉานว่าความเป็นปึกแผ่นของทรัพย์นะถึงจะมีคุณเพียงไรแต่ถ้ายังต้องอยู่ในวงล้อมของกลุ่มคนที่ริษยาก็ไม่อาจจะมีความสุขอยู่ได้ดังนั้นบัณฑิตผู้มีทรัพย์มั่งคั่งแล้วก็พึงแสวงหามิตรสหายสืบไปอาจารย์เสนกะมิได้หยุดเพียงนั้นกลับรุกคืบถามต่อไปว่าเมื่อคบมิตรแล้วเนี่ยจะพึงปฏิบัติต่อมิตรนั้นอย่างไรอีกล่ะมโหสถก็ตอบทันทีว่ามีมิตรแล้วเนี่ยก็ต้องจับความคิดอ่านของมิตรให้ได้นะสิเอแล้วทำไมจะต้องจับความคิดอ่านของมิตรด้วยล่ะอาจารย์เสนกะถามพลางแซงตีสีหน้าฉงนท่านเสนกะท่านเคยเห็นหรือไม่ว่าบุคคลที่เคยมั่งคั่งเป็นปึกแผ่นแต่ภายหลังน่ะกลับต้องเสื่อมลงเพราะมิตรสหายมโหสถตั้งกระทู้ถาม

จารย์เสนกะก็รับว่าเคยเห็นสิพ่อบัณฑิตนั่นแหละท่านอาจารย์เมื่อคบมิตรแล้วเนี่ยจึงต้องจับความคิดอ่านของมิตรให้ได้มองให้ออกว่าความคิดอ่านของมิตรน่ะโน้มเอียงไปในทางใดเป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรเพื่อจะได้ตามรักษามิตรนั้นไว้ไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทจำแจ้งทีเดียวพ่อบัณฑิตอาจารย์เสนกะกล่าวยกย่องมโหสถซึ่งยากจะเข้าใจว่าจริงใจหรือเสแสร้งครั้นแล้วจึงดำเนินกลอุบายต่อไปว่าเมื่อต่างฝ่ายควรได้อ่านความคิดของกันและกันฉะนั้นจึงควรถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและน่าจะเปิดเผยเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างให้กันและกันทราบโดยที่ไม่ควรปิดบังเลยอย่างนั้นล่ะสิถูกต้องแล้วท่านอาจารย์การถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่การจะเปิดเผยไปเสียทุกอย่างก็ไม่ถูกต้องเพราะความคิดของเราน่ะบางอย่างที่เป็นความลับก็ต้องระมัดระวังไม่ควรแพร่พรายแก่ผู้อื่นมโหสถอธิบายหลักของการคบมิตรอย่างชัดแจ้งหวังจะให้เป็นประโยชน์แก่อาจารย์ทั้งสี่โดยปราศจากความระแวงว่าตนน่ะกำลังถูกอาจารย์เสนกะต้อนให้ตกหลุมพรางหมายความว่าความลับของเราเนี่ยบอกใครไม่ได้เช่นนั้นหรืออาจารย์ไสยนกะรีบรวบความและถามย้ำแน่นอนความลับก็ย่อมต้องเป็นความลับไม่ควรบอกแก่ใครๆทั้งนั้นมโหสถบัณฑิตยืนยันหนักแน่นอาจารย์ทั้งสี่ได้ฟังดังนั้นก็พากันดีใจยิ้มหน้าระลื่นพลางกล่าวพร้อมกันเหมือนนัดหมายกันมาก่อนว่าดีละพ่อบัณฑิตอาจารย์เสนกะยุติคำถามลงเพียงเท่านี้แล้วรีบขอบอกขอบใจมโหสถบัณฑิตเป็นการใหญ่เหมือนสำนึกในพระคุณของมโหสถเสียเต็มประดาจากนั้นทั้งหมดจึงได้ขอตัวกลับเป็นอย่างไรล่ะข้าพเจ้าน่ะคาดไว้ไม่ผิดเลยทีนี้ล่ะเจ้ามโหสถเอ๋ยเจ้าไม่รอดแน่นี่ก็เพราะความฉลาดเกินตัวของเจ้าแท้ๆล่ะอาจารย์เสนกะรำพึงขึ้นเหมือนมองเห็นความพินาศของมโหสถอยู่รำไรพลางชักชวนเหล่าสหายไปเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทันทีขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยในยามที่พระอาทิตย์ใกล้อัสดงพระเจ้าวิเทหราชประทับอยู่ณพระตำหนักภายในเขตราชฐานฝ่ายในครั้นทรงทราบว่าอาจารย์ทั้งสี่มีเรื่องสำคัญที่จะกราบทูลจึงพระราชทานโอกาสให้เข้าเฝ้าได้เป็นการรีบด่วนท่านอาจารย์มีเรื่องร้ายอันใดหรือจึงได้พากันมาเฝ้าในเวลานี้พระเจ้าวิเทหราชมีพระราชดำรัสถามท่านเสนกะกราบทูลด้วยสีหน้าหม่นหมองเหมือนมีเรื่องทุกข์ร้อนอยู่ในใจว่าขอเดชะรอช้าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ทราบข่าวสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับความไม่ผาสุกของพระองค์จึงจำต้องรีบด่วนมาเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลให้ทรงทราบพระเจ้าค่ะท้าวเธอได้สดับดังนั้นก็มิได้ทรงตื่นตระหนกตามคำของอาจารย์เสนกะแต่อย่างใดเพราะทรงเห็นว่าหลายครั้งที่ผ่านมาคำทูลของอาจารย์เสนกะนั้นยังไม่น่าเชื่อถือเท่าใดนัก

้าเธอจึงเพียงแต่รับสั่งถามด้วยพระสุรเสียงราบเรียบว่าท่านอาจารย์มีธุระสำคัญอันใดเนี่ยก็จงบอกมาเถิดขอเดชะขอโปรดพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยเถิดหากว่าเรื่องที่ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลต่อไปนี้นะจะเป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทอาจารย์เสนกะรีบออกตัวก่อนไม่เป็นไรท่านอาจารย์เชิญท่านกล่าวเถิดท้าวเธอตรัสเร่งเร้าด้วยทรงใคร่จะทราบความโดยเร็วขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทราบข่าวมาว่ามโหสถบัณฑิตผู้ที่ฝ่าพระบาททรงไว้วางพระทัยสถาปนาไว้ในตำแหน่งเสนาบดีบัดนี้เขากำลังคิดการใหญ่อย่างลับๆหวังตั้งตนเป็นกบฏต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระพุทธเจ้าค่ะอะไรกันท่านอาจารย์ท่านเอาอะไรมาพูดมโหสถน่ะหรือจะเป็นกบฏต่อเรานะท้าวเธอตรัสด้วยพระสุรเสียงเจือพระสวนพระพุทธเจ้าข้าอาจารย์เสนกะยืนยันหนักแน่นพลางหันไปทางอาจารย์ที่เหลือทุกคนต่างพยักหน้าพร้อมกันอย่าเลยท่านอาจารย์ท่านน่ะอย่ากล่าวหามโหสถว่าเป็นกบฏต่อเราเลยเราน่ะไม่เชื่อท่านแล้วเราไม่เชื่อเด็ดขาดท้าวเธอตรัสห้ามด้วยไม่ทรงเชื่อแต่อาจารย์เสนกะนั้นมีไม้เด็ดเตรียมไว้อยู่แล้วแม้พระราชาจะไม่ทรงเชื่อในเบื้องต้นก็ไม่หวั่นไหวแต่ว่าเขาจะกราบทูลอย่างไรอีกนั้น

0: ีก่อน
1: หนึ่งสอง
2: คนที
1: ่
2: เ
0: ป็นไง
2: หรอขอดอกไม
3: ้บอกลูก
4: ไม่ได
5: ้มันเกิดความทุกข์ที่เราก็ต้องหาทางออกพอเรามาเจอวัดนะครับวัดเขาก็บอกว่าเราจะต้องมีสตินะเมื่อเรามีสติเราก็สามารถที่จะคิดหาทางออกได
0: ้เราถึงจะอัญเชิญมาเก็บไว
1: ้รอบแรกเราไหวไห
5: มเราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องข่าวเรื่องอะไรอยู่แล้วต้องมาพิสูจน์เองมาเห็นเองเนี่ยวัดกว้างใหญ่มากสะอาดระเบียบขยะแทบไม่มีเลยไม่มีหมาแมวเนาะไม่ได้เหม็นขี้หมาขี้แมวขี้นกเนี่ยซึ่งเราเคยได้ยินมาเราก็ไม่ได้ไม่รู้อะแต่เรามาแล้วไม่มีใครมาบอกว่าเราต้องทําบุญธนบัตรธนิบัตรเลยแค่เราล้วงเงินไปในกระเป๋าแล้วเรามีเงินอยู่10บาทมีเงินอยู่20บาทเราก็อยากทําบุญกับพระ
6: โอแปลว่าและสถาปนา3ปี
5: ไม่ได้มีเงินไปร่วมบุญที่จะถือพระไตรตรงนั้นไงเขาอาจจะมีร่วมบุญกัน 1M 1S 1อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีปัจจัยเยอะขนาดนั้นแต่เราอยากอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเราอยู่ในภูมิแดงตรงนั้นที่เดียวที่มันเป็นได้คือเราต้องมาเป็นอาสาสมัครรับบุญ

0: หลวงสมบทได้เป็นหัวหน้าบวชแล้วก็ถือว่าต้องขยัน
1: สติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับจุดสติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับขอเรียนเชิญ
2: ถ้าเราไปทำงานใช่ไหมเราก็ต้องเอาแรงกายเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยไปแลกเพื่อให้ได้เงินเดือนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาเงินมาทำบุญใช่ไหมแต่การที่เราทำหน้าที่อาสาสมัครอะครับเราอาจบางคนอาจจะไม่มีเงินหรือเราณตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินเราก็สามารถที่จะเอาแรงเราเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนั้นอะที่แข็งแรงดีอะมารับใช้งานศาสนามันก็แปลเปลี่ยนเป็นบุญเลยเหมือนคำที่อาสาสมัครท่องกันนะครับว่าทุกหยาดเหงื่อที่หลังต่างกันเป็นบุญ
1: พิธีล้มเหล็กนะครับซ้ายหลงเนี่ยนะคร
2: ับก็จะได้มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตเราดีไงก็บอกกับลูกตรงว่าพ่อก็จะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกมีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใหม่ๆมีเงินซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาแบบนั้น
3: ก่อนที่พี่พินสามขวบหน้าเนี้ยพี่พินอยู่กับยายอยู่กับตากับยายแล้วเหมือนตากับยายจะเลี้ยงแบบตามใจเนาะต่างจังหวัดพี่พินมาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะแบบถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยจะร้องจะโวยวายแต่พอพี่พินเริ่มเข้าวัดจะรู้สึกแบบนิ่งขึ้นดีขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็เลยเห็นแล้วแบบมาวัดพี่พินได้วิ่งน้องพิมพ์ได้เล่นอีกอย่างนึงคือพี่ๆชวนไปทำกิจกรรมแบบเก็บชุดให้พี่ๆที่เป็นริ้วขบวนเก็บพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาอยู่วัดจะไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อเลย
4: ถูก
3: ไหมถูกไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยจะไปอยู่กับพี่ๆซะส่วนใหญ่
4: อยู่ที่บ้าน

0: ไม่มีเพื่อนเล่นค่ะแต่มีน้องเล่นด้วยค่ะแต่พอมาวัดก็มีพี่ๆเล่นด้วยค่ะก็ไปช่วยยกของค่ะแล้วก็หนูก็กับแม่มิ้งแล้วก็น้องก็ช่วยกันเตรียมน้ำให้พี่ๆเวลาไปเดินริ้วขบวนเสร็จค่ะคนอื่นเขาอาจจะนอนดึกเพราะว่าเขามัวแต่เล่นเกมแต่หนูมาแบบว่ามาทำบุญวันไหนมาจุดประทีปหนูก็อาจจะอยู่ดึกหน่อยค่ะแต่มาเก็บโคมค่ะแล้วก็มาช่วยแบบว่าอาจจะมาช่วยว่าคัดเวลาโคมเสียหรือว่าไม่เสียค่ะเวลาโคมเสียแล้วก็บางอันอาจจะไม่มีถ่านหรือว่าถ่านอาจจะหมดไปแล้วค่ะก็ช่วยเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก่อนวันจุดประทีปหนูก็แกะถ่านช่วยค่ะ
1: คือผมอะไม่ได้อยากให้ลูกได้เป็นคนเก่งไงเราอยากให้ลูกก็เป็นคนดีเพราะคนเก่งมีเยอะมากในประเทศนี้แต่คนดีมันมีน้อยไง
2: ตรงไหนคิดป่ะ
1: ความสุขผมอะมันสองนัยยะเนาะสุขกายสุขใจกายเราคือเราไม่ได้เอาสิ่งไม่ดีใส่ร่างกายเราไม่ได้เอาของมึนเมาใส่ร่างกายเราเราก็เลยมีความสุขว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆได้สามารถเอาเรี่ยวแรงเราไปสร้างบุญบารมีได้ไปรับใช้งานศาสนาเราเข้าวัดแล้วเรามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเราไม่ใช่แค่ตื่นมาทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นประมาณนี้พอเราได้รับโอกาสให้เรามาเป็นอาสาสมัครที่วัดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แรงเราเนี่ยกายเราเนี่ยมาทำประโยชน์ได้มาเปลี่ยนเป็นบุญจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะครับที่ทำให้ศาสนาได้งานพระศาสนาได้เดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนความสุขทางใจเรามันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นลงแต่ที่สำคัญเราชอบเราเวอร์ชันที่เราเป็นคนมีเหตุผลเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์นำทุกเหตุการณ์มีมาเราอาจจะใช้อารมณ์แต่ทุกวันนี้เรามีสติมากขึ้นเราชอบที่เรามีสติแล้วเราสามารถที่จะคิดและตัดสินใจได้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เข้ามาเราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้จากวัดมันรู้สึกว่าถ้าเรามีบุญเยอะอุปสรรคในชีวิตเราก็จะน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเมื่อก่อนเนี่ยมันติดๆขัดๆเราก็เลยมารีเช็คคือบุญเนี่ยบางคนก็มองดูว่าบุญคือหน้าตายังไงเป็นแบบไหนแล้วรู้ยังไงมันคือบุญหลวงพ่อก็บอกว่าลองรีเช็คดูสิว่าชีวิตณปัจจุบันเราเป็นแบบไหนถ้าชีวิตเราราบเรียบเลยก็แสดงว่าโอ้ยบุญในตัวเราเยอะชีวิตถึงดำเนินได้แต่ถ้าชีวิตเรายังติดขัดอยู่ก็แสดงว่าบุญเราหย่อนลงไปไม่ใช่เราหมดบุญนะหมดบุญก็แสดงว่าต้องหมดลมหายใจไปแล้วแต่ถ้าบุญเราหย่อนวิธีการก็คือเราก็ต้องเติมบุญเติมบุญก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับก็คือทำบุญทำกับใครก็ทำกับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มีศีลจารวัดที่ดีน่าเคารพเลื่อมใสลำบากใจคือเราจะเอาตามใจฉันอยากได้แบบนู้นฉันอยากกินแบบนี้มันไม่ได้เพราะเรามาทำบุญมันก็ต้องร้อน

0: ผลจริงน่าอัศจรรย
1: ์ชื่อพระวิทูลิตังบาลที่ท่านได้นำเรื่องราวมายืดดีนะครับมาพูดจำรวมนะครับนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI นะ
2: ของเรานั่นก็คือบุญประดิษฐ์ครับผลบุญนี้ถึงเป็นภาพ
3: งานบุญเนี้ยไม่มีเราอ่ะงานก็สำเร็จได้แต่ถ้างานนี้มีเราด้วยอ่ะมันก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่เราได้บุญติดตัวมา
1: เป็นวิธีที่สำคัญเลยนะครับเป็นการสร้างบุญประดิษฐ์
3: เราเห็นคนอื่นมีความสุขกับงานที่เราทำเราเห็นคนที่มาร่วมบุญสะดวกสบายกับงานที่เราเตรียมไว้เราเห็นงานผ่านมาราบรื่นทั้งพระทั้งโยมแบบยิ้มแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่การรับบุญแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกว่าจะมาเป็นเราอะเราเป็นผู้รับมาเยอะแหละรับทุกอย่างจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่แล้ววันหนึ่งเราจะรับฝ่ายเดียวผมไม่อยากเป็นผู้รับฝ่ายเดียวผมอยากเป็นผู้ให้เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยมากบนโลกนี้เราตอบไม่ได้ครับว่าผมยืนพูดอยู่นี่มันจะอยู่ได้อีก5ปี10ปี20ปีพอเรานึกถึงว่าเรามีชีวิตที่สั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบสั่งสมบุญอ่ะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเขาติดจะได้สัม
3: ภาษณ์กันเลยเราก็ต้องขอบคุณในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเนาะแล้วก็อย่างตัวผมเองผมอยู่เป็นอาสาสมัครของกองริ้วขบวนเราก็ต้องขอบคุณกองริ้วขบวนว่าถ้าไม่มีกองริ้วขบวนเราจะไปรับบุญตรงไหนอะผมก็นึกไม่ออกนะถ้าไม่มีกองริ้วขบวนแล้วผมจะอยู่ๆผมจะเดินไปแล้วก็ไปขอช่วยรับบุญนี่ก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีหน้าที่มีอะไรกันอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้โอกาสตรงนี
5: ้ผ่านจำผ่านมาก
6: Bye.

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บันนิวส์ประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบันนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบันนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บันนิวส์ YouTube ข่าวบันนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าอย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ต้องทำใจให้สงบนิ่งเพื่อไม่ให้เราสูญเสียความสงบของใจเพราะใจเป็นแหล่งแห่งพลังงานแหล่งแห่งกำลังใจแหล่งแห่งดวงปัญญาแหล่งแห่งบุญที่เราทำมาข้ามภพข้ามชาติบุญจะช่วยคลี่คลายปัญหาซึ่งเกิดจากบาปอกุศลที่เราได้พลาดพลั้งทำไปในอดีตซึ่งจะแก้ไขต้องอาศัยบุญเท่านั้นวิธีอื่นไม่สามารถแก้ไขได้บุญเท่านั้นจึงจะแก้บาปบุญญาธาตุสามารถแก้บาปธาตุได้นี้เป็นหลักสำคัญศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายจัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมให้นักธรรมทายาสในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหารรุ่นที่16เพื่อเตรียมความพร้อมสู่

0: ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ผู้บริหารรุ่นที่16โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีกับนาคธรรมทายาททั้ง22ท่านโดยนาคธรรมทายาทได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและกล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองและคณะญาติมิตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางจิตใจและตัดความกังวลก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบทจากนั้นเป็นพิธีตัดปลอยผมโดยผู้ปกครองและคณะญาติมิตรได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้แก่นาคธรรมทายาทพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญกับกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ที่นาคธรรมทายาททุกท่านได้สละทางโลกเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อผู้ปกครองและคณะญาติมิตรตัดปลอยผมเสร็จสิ้นแล้วคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อทำการปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งการปลงผมในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงแค่การโกนผมตามประเพณีแต่เป็นสัญลักษณ์เชิงปฏิบัติที่มีนัยยะสำคัญทางจิตวิญญาณเพื่อการขัดเกลากิเลสและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ด้วยการสละความยึดติดในรูปลักษณ์ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความเสมอภาคเป็นการเตือนสติและลดภาระทางโลกอันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจดังนั้นการปลงผมคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยความว่างเปล่าจากสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อใส่สิ่งใหม่ที่มีค่ากว่านั้นคือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ก็เคยตั้งใจมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าจัดสรรเวลาไม่ได้สักทีหนึ่งก็เลยครั้งนี้ก็คิดว่าอายุก็เยอะมากทุกวันแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเราจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนไม่รู้ก็เลยถือโอกาสตัดสินใจทั้งเรื่องยังมีภารกิจอีกเยอะแยะก็เลยตัดสินใจมาในครั้งนี้ในโครงการบวชของผู้บริหารรุ่นที่16ครับอยากจะได้มีโอกาสพัฒนาในการนั่งสมาธิให้เป็นกิจลักษณะมากขึ้นจากที่ปกติแล้วนั่งมั่งไม่นั่งมั่งอย่างเงี้ยคราวนี้อยากจะจัดระบบชีวิตของตัวเองขึ้นหมายว่าเราลองจริงจังมันดูเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีน้อยมากไม่รู้เมื่อไหร่ถ้ามีโอกาสทำความดีก็ได้ทำสักทีแล้วเห็นหลวงพ่อท่านก็สอนธรรมะแบบทุ่มเทชีวิตจิตใจใช้ชีวิตเป็นเดิมพันจึงเข้าใจว่าคำว่าชีวิตเป็นเดิมพันที่หลวงพ่อพูดนี่คืออะไรอย่าได้มาเรียนรู้กับตัวเองแล้วก็เชื่อว่าพระอาจารย์ที่นี่เป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อคงจะสอนอะไรใดดีๆให้เราได้เยอะในครั้งนี้นะครับแล้วก็โชคดีที่ว่าช่วงที่อยู่ที่นี่ก็ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติวิธีอะไรที่ถูกต้องความสะอาดความไม่ระเบียบความมีวินัยอันนี้ชอบมากเลยครับตอนที่บวชครั้งแรกคืออายุแค่20หลังจากนั้นอายุ30ก็บวชที่อินเดียเดินทาง4สังเวก็ไม่ค่อยได้อะไรนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ท้ายสุดก็ได้นะครับว่าเราจะได้กอบเกี่ยวธรรมะในบรรดาชีวิตของเราเราจะได้นึกถึงบุญได้ตลอดเวลาเมื่อวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปก็ตามเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าให้คิดถึงบุญคิดถึงบุญอยู่ตลอดเพราะว่าการบวชครั้งนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราว่าเราอายุ70กว่าแล้วนะยังบวชได้คิดว่าครั้งนี้จะทำให้เรานึกถึงบุญได้ดีมากเลย
0: พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับพระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับปริญญาบัตรและพัดยศปริยธรรม9ประโยคพร้อมด้วยผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดยศปริยธรรม6ประโยคของสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับพระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับปริญญาบัตรและพัดยศปริยธรรม9ประโยคและผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดยศปริยธรรม6ประโยคณอาคารค่ายจองแชมป์วัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ และพุทธ

0: อาสนิกชนที่ร่วมถวายมุทิตาสการะในครั้งนี้ภายในพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพเป็นประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับการทรงตั้งปริยธรรมพร้อมกันนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคราวาสและอ่านประกาศแต่งตั้งประเรียนธรรม9ประโยคขณะที่นายองค์อาจนทธรรมนิธาเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาให้เกียรติอ่านประกาศแต่งตั้งประเรียนธรรม6ประโยคเพื่อร่วมถวายมุทิตาสการะและเชิดชูพระภิกษุสามเณรผู้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาพระบาลีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกอบพิธีทรงตั้งประเรียนธรรม9ประโยคและประเรียนธรรม6ประโยคในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีครั้งนี้สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายมีพระภิกษุและสามเณรผู้เข้ารับการทรงตั้งปริยธรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น19รูปประกอบด้วยผู้สอบไล่ได้ปริยธรรม9ประโยคจำนวน8รูปและผู้สอบไล่ได้ปริยธรรม6ประโยคจำนวน11รูปซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสำนักศาสนศึกษาและเป็นผลแห่งความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งความสำเร็จของพระภิกษุและสามเณรในครั้งนี้สะท้อนถึงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของวัดพระธรรมกายที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยมีรากฐานจากมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่มุ่งสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีพร้อมอุทิศตนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและน้อมนำพระธรรมสู่มวลมนุษยชาติส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรเห็นคุณค่าและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีอันเป็นรากฐานสำคัญของพระปริยัติธรรมและการสืบทอดพระพุทธศาสนาดังโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้ให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษาเล่าเรียนไว้ว่าผู้ที่สอบได้ปริยธรรมถือเป็นกำลังสำคัญของคณะสงฆ์เป็นผู้นำความภาคภูมิใจมาสู่พระพุทธศาสนาและเป็นกำลังหลักในการทำงานพระศาสนาเพื่อความเจริญมั่นคงและยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไปในอนาคตค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะสำหรับการจัดงานบุญในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ชาวพุทธได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยกิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานุภาพไม่มีประมาณโดยเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตที่จัดเตรียมมาอย่างตั้งใจมาร่วมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานถือเป็นการเติมเต็มผังบุญกุศลให้ครบถ้วนทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างตั้งใจน้อมนำบุญกุศลในครั้งนี้ให้ไปเป็นสิริมงคลเพื่อสร้างผังสำเร็จให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปโดยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลื้มปิติยินดีในความสงบและศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมงานบุญได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์

0: 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศิลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
1: ้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้จัดขึ้นบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ซึ่งทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่ายโดยในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญทุกท่านต่างตั้งใจน้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่เลื่อมใสกลั่นใจให้ใสหยุดนิ่งภายในเป็นช่วงเวลาแห่งความอิ่มเอมและความปราบปรื้มปิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งศูนย์กลางพิธีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรดวงจันทร์สุรินทราและกัลยาณมิตรนฤมลคุณส์เป็นประธานกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนมิถุนายนโดยมีกัลยาณมิตรสาครอินทิสรกัลยาณมิตรนงนุชใบลี่กัลยาณมิตรพันธลาสมจันทร์มะวงกัลยาณมิตรจำเรียงขาวเกตและกัลยาณมิตรรุจิราชัยเสือเป็นประธานผ้าป่าส่วนพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรทันตแพทย์ว่องไวโกวิจินดาชัยและกัลยาณมิตรวีระดีชัยเป็นประธานผ้าป่าซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนกยุงหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบุญของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนอีกนานเท่านานเมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้วการประกอบศาสนพิธีต่างๆก็จะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์และรับชมทบทวนบุญที่ผ่านมาทำให้ทุกท่านเกิดความปลื้มปิติและตอกย้ำคุณค่าของการสั่งสมบุญร่วมกันก่อนปิดท้ายด้วยการรับพรพระและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่16ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วรุ่นที่16ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นได้รับความเมตตาจากพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอด

ระยะเวลาอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรนทนันมั่นจีนร้านตุ๊กตุ๊ก98และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลิวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางยังแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมทิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบุญบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเริ่มใสศรัทธาค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวลาวและ

สมบุญใหญ่เพื่อสืบสานอริยประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยความสงบและอิ่มเอมใจโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขจากนั้นพระมหา

ฝ่ายกองบุญญาณพาหนะนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรจิราวดีและกัลยาณมิตรนฤมลหรือชามอสซิงเกอร์ส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนมิถุนายนนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรชยาดาแครีและกัลยาณมิตรจีดาภามังคลพิญโยพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งขบวนผ้าป่าและร่วมกันน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นสาธุชนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ได้มีโอกาสสืบทอดพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายในต่างแดนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคลาสเรียนพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาซึ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยรวมถึงชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมศึกษาธรรมะและฝึกสมาธิกันอย่างต่อเนื่องค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเปี่ยมด้วยพลังแห่งการเรียนรู้โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน9ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก8ท่านรวมทั้งสิ้น17ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ธิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ The Dhamma The Missing Manual of Life หรือธรรมะคู่มือชีวิตที่หายไปซึ่งพระอาจารย์ได้เปิดมุมมองที่ทำให้ทุกคนในห้องได้หยุดคิดว่าธรรมะไม่ใช่บัญชีรายการข้อห้ามที่มีไว้จำกัดเราแต่คือแผนที่ที่มีไว้ปลดปล่อยเราเป็นเส้นทางที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วกว่า 2,500 ปีสำหรับการดำเนินชีวิตให้มีความทุกข์ที่น้อยลงและมีความสุขที่มากขึ้นโดยธรรมะเริ่มต้นจากจุดที่เราอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่การเลือกคบคนการดูแลครอบครัวการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบและค่อยๆขยายไปสู่การจัดการจิตใจในช่วงเวลาที่ยากที่สุดของชีวิตซึ่งพระอาจารย์ยังได้ยกอุปมาอันงดงามของพระพุทธเจ้าเรื่องใบไม้กำมือหนึ่งว่าพระองค์ทรงสอนเพียงสิ่งที่จำเป็นต่อการพ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกแต่คือทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อหยุดเหยียบกับระเบิดทางอารมณ์ในชีวิตประจำวันซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านในวันนี้ต่างกล่าวตรงกันว่าคำสอนที่ได้รับเข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันในส่วนช่วงนั่งสมาธิก็รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเป็นอย่างมากโดยหลายท่านสะท้อนความรู้สึกที่น่าประทับใจว่ายิ่งมาคลาสยิ่งมีความสุขขึ้นเรื่อยๆในทุกครั้งที่มาร่วมปฏิบัติธรรมค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะทางบุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดนครสวรรค์อันดับที่9จังหวัดแพร่และอันดับที่10จังหวัดชลบุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง14ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยยอดสวด 8,495 ล้านจบต
รงกับวันจันทร์ที่20

9มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัพพังประวสังทุกขังตกอยู่ในอำนาจผู้อื่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

พรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่อยู่ณโรงเรียนแห่งนี้และขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่รับชมอยู่ทางบ้านผ่านช่องทางต่างๆของทางวัดด้วยโอ้วันนี้ก็นับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับพวกเราณโรงเรียนแห่งนี้วันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์นะที่ถือว่าช่วงนี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของพวกเราเนี่ยอย่างยิ่งเลยนะเราจะมาดูกันว่าAI กับพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกันยังไงแล้วมุมมองต่างๆทั้งในด้านของงานด้านวิชาการด้านพุทธศาสตร์เองก็ตามหรือแม้กระทั่งเราจะนำ AI เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะสามารถมีความเชื่อมโยงกันยังไงได้บ้างขอเริ่มต้นจากคำถามก่อนเริ่มต้นจากคำถามเนาะนะครับคำถามเนี่ยก็คือลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่ง AI สวดมนต์ได้ทุกบทจริงๆไม่ต้องวันหนึ่งนะวันนี้เขาก็สวดได้แล้วจริงไหมเอ่ยเออนะแล้วทำไงตอบธรรมะได้ไงลึกซึ้งกว่าลึกซึ้งให้มุมมองแน่คิดเรียกง่ายๆว่าพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยรวมอรรถกถาด้วยทั้งหมดเนี่ยเป็นเดต้าเบสที่อยู่ใน AI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วนั่งสมาธิได้นิ่งกว่าเรานิ่งมากโรบอทเนี่ยนั่งสมาธินี่นิ่งแน่ๆนะไม่มีโรบอทคอหักแน่นอนเออนะเอ๊ะมันแล้วเราจะเรียก AI ว่าอะไรนะแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นนะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของปฐมบทก่อนเกี่ยวกับเรื่องว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเขามีประวัติความเป็นมากันยังไงแล้วก็มีระบบการทำงานอย่างไรและคำถามที่ถือว่าเป็นคำถามท็อปฮิตที่คนมักจะมีการพูดถึงปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ตรงนี้เนี่ยเขาจะพูดกันเรื่องอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเป็น AI ที่เอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาสวดมนต์ได้ถูกต้องตอบคำถามได้ถูกต้องนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยมีโรบอทโอ้โหใช้เรียกอะไรใช้สรรพนามแทนนี่ละ

สอนธรรมะได้นะสอนธรรมะได้ด้วยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นภาพที่นำมาจากของ CNN เป็นภาพภาษาญี่ปุ่นนะเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเรามาดูก่อนว่า AI เนี่ยนะมีประวัติความเป็นมาเป็นไปกันอย่างไรก็ย้อนกลับไปเราจะฟัง AI ที่ผ่านๆมาอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแบบเหมือนไม่นานเนาะไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า AI เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาที่ยาวนานมากกว่าที่พวกเราคิดก็เนี่ยจะบอกเกิดเริ่มต้นมาตั้งแต่ในช่วงปีเนี่ย1950ปีนี้คืออะไรเอ่ย2026ใช่ไหมเอ่ย2026ย้อนหลังเนี่ยนับกลับไปเนี่ยเกือบเท่าไหร่แล้วเอ่ย75 ปีเนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ยถึง75 ปีที่แล้วโดยมีนักคณิตศาสตร์ท่านหนึ่งนะชื่อว่าอารันชูริงก็ตั้งคำถามสำคัญขึ้นมาว่าเอ๊ะเครื่องจักรเนี่ยมันคิดได้ไหมแมชชีนเนี่ยมันคิดได้ไหมแล้วเขาก็นำอันนี้เขาเรียกเป็นสมมติฐานคือตั้งขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นคำถามเนาะเป็นคำถามเป็นสมมติฐานเกิดขึ้นแล้วเขาก็ลองทำดูว่าผ่านกระบวนการในการเทสต่างๆขึ้นมาแล้วถัดหลังจากนั้นอีก6 ปีก็มีการใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเกิดขึ้นมาครั้งแรกในการประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยที่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดได้หรือเปล่าเป็นคำถามนะเป็นคำถามเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูมันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคำตอบจะค่อยๆออกมาแต่ถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวต้องช่วยกันดูนะเราต้องช่วยกันดูนะเนี่ยอนุบาลฝันให้ฝันเรานักเรียนอนุบาลเนี่ยไม่ต้องเรียนอะไรกันมากเราก็เรียนแค่นี้แหละเรียนกันเรื่องเอาเรื่องที่ปัจจุบันเนี่ยเห็นในชีวิตประจำวันรอบๆข้างเสร็จแล้วมีอะไรที่เราสามารถจะนำมาใช้ให้มันเกิดขึ้นในการศึกษาด้านพระพุทธศาสนากับเราได้บ้างเราก็นำสิ่งนี้มาศึกษาพอมีจุดเริ่มต้นของเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วปั๊บมันก็เข้าสู่ช่วงหนึ่งที่มีการเขาเรียกว่าเป็นยุคซบเซาเป็นยุคซบเซาของ AI เขาใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า AI Winders ก็คือเป็นช่วงที่แบบมันแบบโดนฟรีซเนาะมันแข็งตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันทำยังไงเป็นช่วงทศวรรษที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1970ถึง1990ที่เข้าสู่ยุคซบเซาถามว่าทำไมถึงซบเซาที่ว่าซบเซาเนี่ยเพราะว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยียังไปไม่ถึงแนวคิดพวกเราเองเนี่ยนึกภาพง่ายๆที่เราคงอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างเราเคยได้ยินเราเคยเห็นใช่ไหมว่าบางทีมันมีแนวคิดหนังบางเรื่องมันมีแนวคิดบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาตอนสมัยเราเด็กๆเนาะอย่างเช่นแบบอะไรที่มันแบบพิสดารนะมันดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ในสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆแต่ว่าพอผ่านเวลาผ่านไปถึงปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเริ่มที่จะเกิดขึ้นมาเป็นความจริงเคยเห็นใช่ไหมเอ่ยจะค่อยเกิดขึ้นมาตรงนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นมามันเห็น

สามารถบรรจุคอมพิวเตอร์ได้เอาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเอามาเรียงกันเนี่ยห้องนี้ทั้งห้องใช่ว่าจะสามารถบรรจุอุปกรณ์ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เนี่ยได้แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าทำให้เป็นไงเอ่ยเหลือเพียงแค่เครื่องเล็กๆหนึ่งเครื่องที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนอยู่ในฝ่ามือของเรานี่แหละได้เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อมันก็เลยเป็นยุคที่ว่าอ๋อทำให้สิ่งเหล่านี้มันตามแนวคิดเนี่ยไม่ทันเพราะเทคโนโลยีมันไปไม่ถึงจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลังจากนั้นอีก20ปีนะก็เป็นยุคที่มีการฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งนึงฟื้นคืนชีพในที่เพราะว่าเทคโนโลยีเริ่มพัฒนาไปถึงจุดที่เทคโนโลยีจะสามารถตามแนวคิดได้แล้วก็เลยเป็นยุคที่มีข้อมูลดิจิตอลมันเกิดขึ้นจากการข้อมูลที่มันเกิดขึ้นในยุคของอินเทอร์เน็ตขึ้นมาก่อนพอมีอินเทอร์เน็ตปั๊บเป็นไงเอ่ยการรวมข้อมูลทุกอย่างมันเลยสามารถที่จะเข้าไปหาได้สมัยก่อนถามพวกเราว่าถ้าเราอยากจะได้หนังสือสักเล่มหนึ่งเราต้องทำไงเอ่ยต้องไปที่ห้องสมุดแล้วก็ไปค้นบัตรแล้วก็เข้าไปหาหนังสือถูกไหมเอ่ยแล้วก็ไปหยิบหนังสือออกมาเอามาอ่านเอามาถ่ายเอกสารมาทำอะไรก็แล้วแต่เราถึงจะได้หนังสือเล่มนี้มาแต่เมื่อมีอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นแล้วก็ลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยถูกใช้ในวงที่สามารถทำงานในวงวิชาการได้เขาก็จะเอาหนังสือทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเอาไปใส่เอาไว้รวมกันผ่านกระบวนการขั้นตอนทำให้ไม่ว่าเราอยู่ณจุดใดในโลกก็สามารถเข้าถึงหนังสือเล่มนั้นได้และในขณะเดียวกันมันก็จะมีข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นจำนวนมากเหมือนกับเอาห้องสมุดทั้งโลกมารวมกันอยู่เพียงเราใช้แค่ปลายนิ้วสัมผัสในการที่จะเดินทางเข้าไปหาแค่นั้นเองนี่เป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องว่าการฟื้นคืนชีพเนื่องจากเทคโนโลยีเริ่มที่จะเข้ามาได้แล้วมันจึงเป็นการรวมกันบรรจบของข้อมูลดิจิตอลและมหาศาลมีนะ GPU อ๋อคงเคยได้ยินบางคนบอกเอ๊ะเคยได้ยิน CPU GPU คืออะไรที่ทรงพลัง CPU เหมือนมันสมองCPU เนี่ยเหมือนมันสมองของคอมพิวเตอร์แต่จะประมวลผลทำให้มันออกมาได้เนี่ยมันต้องมีการประมวลผลทางหน้าจอเหมือนปัจจุบันเนี่ยเราเห็นข้อมูลต่างๆเนี่ยที่อยู่ผ่านหน้าจอเนี่ยอันนี้เพราะเรามี GPU ที่ทรงพลังถ้าเป็นสมัยก่อนได้ยินเสียงนี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะปัจจุบันเห็นภาพที่แทบจะมีการหน่วงของเวลาเนี่ยน้อยมากหรือว่าดีเลย์น้อยมากตรงนี้เพราะว่าเรามีอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเรามีระบบของ GPU ที่ทันสมัยจึงทำให้สามารถประมวลผลต่างๆได้อย่างรวดเร็วตรงนี้แล้วก็มีอัลกอริทึมคือมีการเรียนรู้มีกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่เรียกว่าเป็นการ deep learning deep ที่แปลว่าลึกการเรียนรู้แบบระดับลึกซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นใน AI หลายๆตัวที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันที่เป็นที่คุ้นเคยกันก็คือแชทใช่ไหมเอ่ยแชทGPT นะตรงนี้หลายคนเนี่ยเคยใช้บางคนผมใช้Gemini ครับอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันหรือตอนนี้เราไปพัฒนาไปถึงตัวที่แบบเมื่อกี้มันเป็นซอฟต์แวร์ใช่ไหมคราวนี้ฮาร์ดแวร์ยังมีแล้วนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราขึ้นรถยนต์หรือรถแท็กซี่ที่ไม่มีคนขับเนี่ยเป็นไงบ้างมันจะหลอนๆนิดนึงใช่ไหมเอ่ยมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงเนี่ยแต่มันก็คือมีแล้วถูกไหมเอ่ยมันเริ่มมีออกมาแล้วในการวิ่งตรงนี้ขึ้นมานี่คือมันเกิดขึ้นจากการที่มีแนวคิดหนึ่งขึ้นมาแล้วคนก็พยายามทำไปให้ถึงในตรงนั้นเทคโนโลยีถึงทุกอย่างถึงจึงเดินไปสู่จุดนั้นได้อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นในยุคของ AI ในตรงนี้ตั้งแต่ปี1950จนกระทั่งมาถึงปีปัจจุบันนี้2026และจะยังคงเดินหน้าก้าวต่อไปในตรงนี้นะเรามาดูต่อว่า AI เขาทำงานกันยังไงการทำงานของ AI เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเริ่มแรกก่อนว่ามันมีการโปรแกรมมิ่งเข้าไปโปรแกรมมิ่งก็คือว่าการที่เราให้อะไรเอ่ยให้กฎกติกามารยาทในการใช้งานกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปพอเราให้กฎเข้าไปเช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดเราจะบอกคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มันเรียนรู้เรื่องอะไรเรียนรู้ว่าแมวอ่ะเป็นยังไงต้องทำยังไงเอ่ยเราก็ต้องให้ข้อมูลใช่ไหมว่าแมวมีลักษณะแบบนี้มีหูแบบนี้มีหนวดแบบนี้หน้าตาประมาณแบบนี้อธิบายให้เขาฟังคือมันไม่ใช่เอารูปโชว์ไม่เหมือนคน

เป็นคนเอารูปให้เขาดูโอเคนี่คือแมวอันนี้เข้าใจแต่คอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นแบบนั้นคอมพิวเตอร์คือต้องให้ทุกอย่างเป็นข้อมูลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ใส่เข้าไปพอเสร็จแล้วเมื่อใส่เข้าไปปั๊บอันนี้เป็นการให้กฎกติกามารยาทเข้าไปว่าอ๋อหูแหลมมีหางมีขนแบบนี้นะเรียกว่าแมวมีกฎกติกามากไปปรากฏพอถ้าแมวปกติมีปัญหาไหมแมวปกติไม่มีปัญหาแต่เจอวันดีคืนดีเกิดแมวอันเนี้ยมันแบบหุบหางหรือมันหุบหูอ้าวตายละกติกาที่ได้มาปรากฏบอกว่าแมวต้องหูแหลมปรากฏอันนี้มันพับหูมองไม่เห็นหูมันละหรือหูมันโดนคลิปเอาละตายละได้ข้อมูลมาที่ไม่ตรงกับที่เรารู้มาละมันก็จะประเมินคอมพิวเตอร์ก็จะประเมินว่า AI จะประเมินว่าสิ่งเนี้ยไม่ใช่แมวสิ่งเนี้ยไม่ใช่แมวนี่คือเป็นการให้ข้อมูลเข้าไปใช่ไหมเหมือนกับเราเนี่ยบอกเข้าไปว่าเป็นแบบนี้เหมือนเด็กอ่ะเราให้เด็กเราให้ข้อมูลเด็กไปว่าอ้าวแมวเป็นอย่างนี้นะลูกสอนไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหบอกไปเยอะแยะ20 30ข้อลักษณะของแมวแต่พอเด็กไปดูปรากฏว่าอย่างที่บอกนี่แหละเจอแมวพับหางหรือแมวพับหูปรากฏเขาบอกว่าอะไรไงเอ่ยแม่อันนี้ไม่ใช่แมวเอาทำไมล่ะแม่เอาก็แม่บอกหนูเนี่ยบอกว่าแมวต้องมีหูแหลมอันนี้ไม่มีหูมันหูมันไม่แหลมมันหุบเข้าไปคล้ายๆแบบนั้นมันจึงพัฒนาจาก traditional programming มาสู่ machine learning ซึ่งมันคือให้เครื่องจักรเนี่ยมีการเรียนรู้โดยอาศัยเขาเรียกว่าเครือข่ายประสาทเทียมเครือข่ายประสาทเทียมตรงนี้โดยให้ระบบเนี่ยดูรูปแมวนะ1ล้านรูปคราวนี้เทคโนโลยีมันถึงจุดที่สามารถที่จะประเมินจากรูปได้แล้วไงมันก็จะเอารูปแมวต่างๆใน1ล้านรูปให้ดูแต่ไม่ใช่แค่แมวอย่างเดียวให้สัตว์ประเภทอื่นด้วยให้สุนัขด้วยอีก1ล้านรูปเข้าไปดูเสร็จแล้วมันจะเกิดการเรียงข้อการมันจะเกิดการเรียนรู้ในข้อมูลบางอย่างในการลองผิดลองถูกในการลองผิดลองถูกมันจะปรับแต่งตามสมการทุกอย่างคือคณิตศาสตร์หมดนะมันจะไม่ได้คิดได้มันจะไม่ได้คิดด้วยกระบวนการขั้นตอนแบบของสมองที่คิดแบบนี้แต่มันจะถูกทุกอย่างมันจะเป็นตัวเลขทั้งหมดเป็นระบบตัวเลขเสร็จแล้วมันจะประเมินจนทั้งจดจำได้ว่าอ๋อแบบเนี้ยมีสมการแบบนี้อันเนี้ยเรียกว่าแมวแม้ว่าจะเจอมันพับหางหรือพับหูก็ตามก็จะรู้ว่าอันเนี้ยคือแมวเหมือนเราปัจจุบันถามว่าแมวเดินมากับสุนัขเราแยกได้ไหมตัวไหนคือสุนัขตัวไหนคือแมวแยกได้อยู่แล้วต่อให้แมวตัวนี้มันจะมี3ขาก็ตามหรือหูมันจะหายไปข้างหนึ่งก็ตามหรือตามันจะหายไปข้างหนึ่งก็ตามเราจะรู้ทันทีว่าอันนี้คือแมวนี่คือรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า machine learning โดยอาศัยการเรียนรู้เหมือนกับมนุษย์เป็นเครือข่ายของสมองตรงนี้ตรงนี้นะฉะนั้นพอพูดถึง AI เนี่ยมันยังไงมันคิดหรือเปล่านะจริงๆแล้วมันไม่ได้คิดนะมันไม่ได้มีระบบความคิดแบบเรานี่แหละแต่ว่ามันจะเรียนรู้จากรูปแบบทั้งหมดคือข้อมูล1ข้อมูล2อัลกอริทึมเป็นโครงสร้างเครือข่ายประสาทเทียมแล้วก็อาศัยการประมวลผลที่ส่งพลังมี3อย่าง data algorithms แล้วก็ computing power 3อย่างในตรงนี้เอามาใช้ในการประมวลผลทุกอย่างออกมาเป็นคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะถ้าดูกันต่อไปอีกนิดนึงดูต่อไปนิดนึงนะนี่3อย่างนะ1ข้อมูล2อัลกอริทึมที่บอกว่าเป็นรูปแบบโครงสร้างประสาทเทียมแล้วก็ประสาทแบบคล้ายๆเรียนแบบประสาทของมนุษย์อ่ะเนาะ

เดิมทีเนี่ยที่เป็นอันบนเนี่ยคือเป็นรูปแบบที่เราให้ข้อมูลเข้าไปใช่ไหมเป็นให้ข้อมูลเข้าไปพอเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะไปประมวลผลแล้วบอกแล้วออกมาว่ามันเป็นผลแบบนี้แต่ machine learning เนี่ยเราบอกรู้ว่ามันคือการเรียนรู้เราจะให้ตัวอย่างเข้าไปแล้วเราก็บอกว่าผลเราอยากได้อะไรเสร็จปั๊บส่งให้คอมพิวเตอร์เข้าไปมันจะไปทำการประมวลผลแล้วออกมาเป็นรูปแบบบางอย่างแล้วรูปแบบเนี้ยมันจะถูกกลับมาในขั้นตอนการเรียนรู้ใหม่อีกรอบนึงแล้วค่อยออกมาเป็นผลสุดท้ายในที่สุดมันจะไม่ได้เป็นการเรียนรู้แบบลูปเดียวแบบว่าทางเดียวแบบ1 2 3แล้วจบไม่ใช่มันจะเป็น1 2 3แล้วเอา3เนี่ยมาต่อท้าย1อีกทีนึงเพื่อออกมาเป็นผลที่เป็น4เนี่ย1 2 3เอา3มาต่อท้าย1ก็เป็น1 2แล้วก็ออกมาเป็น4คล้ายๆแบบนั้นนะนี่เขาเรียกว่าเป็นระบบ machine learning ทั้งหมดคล้ายๆกันเรียนรู้ของมนุษย์แต่ถูกเรียนรู้ด้วยระบบของทางข้อมูลทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดในตรงนี้อ่ะมาดูกันอีกนิดนึงก็จริงๆแล้ว AI เขาไม่ได้เข้าใจภาษามนุษย์นะ AI ไม่เข้าใจภาษามนุษย์นะแต่ทำไมเอ่ยเขาเริ่มต้นในกระบวนการในการแบ่งคำถึงแล้วจะพูดเราเคยถามข้อมูลเข้าไปหรือเราเซิร์ชเข้าไปในปัจจุบันเนี่ยเราให้เขาให้ก็เป็นประโยคก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อ่านได้แบบประโยคแบบเรานะมันจะแบ่งเป็นคำๆแล้วแปลงเป็นรหัสตัวเลขเสร็จแล้วตรงนี้จะถูกส่งเข้าไปสู่ระบบข้อมูลประสาทเทียมที่มันสกุลนี้ที่กล่าวไปที่บอกที่เรียกเป็นอัลกอริทึมตรงนี้

เข้าใจแบบเขาแล้วแปลงกลับมาใหม่ให้เป็นภาษามนุษย์แต่พวกนี้มันผ่านระบบในการเรียนรู้ไงว่าพูดแบบไหนสุภาพพูดแบบไหนไม่สุภาพพูดแบบไหนคนคนนี้อารมณ์ดีพูดแบบไหนคนนี้เริ่มไม่พอใจอ่ะเล่าให้ฟังระบบหนึ่งเป็นระบบที่แชทบ็อกซ์พวกเราเองเนี่ยเวลาซื้อข้าวซื้อของกันบางทีมีการพูดคุยออนไลน์เนี่ยจะเจอเราจะไม่เจอคนจริงๆนะทีแรกเราจะถ้าเป็นสมัยก่อนเราซื้อของเราไม่โอเคกับของเป็นไงแล้วก็เดินไปที่ร้านเลยหรือโทรศัพท์ไปที่ร้านเลยแล้วก็คุยกับทางคนขายของเลยใช่ไหมเอ่ยว่าเป็นแบบไหนแต่บุคลากรเขาไม่ได้เยอะแบบนั้นเขาก็เลยอาศัย AI เข้ามาช่วยในการประมวลผลก่อนหนึ่งขั้นพอลักษณะของการพิมพ์หรือเสียงที่พูดเข้าไปมันก็จะมีการประมวลผลออกมาว่าคนเนี้ยไม่พอใจพอไม่พอใจปั๊บเขาจะส่งคนเนี้ยให้กับเอเจนต์ที่เป็นคนจริงๆเพื่อเข้ามาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นปัญหาพื้นทั่วไปเอ๊ะซื้อของแล้วไม่ได้ตามของทำยังไงแบบนี้ไม่มีปัญหา AI จัดการให้ได้โอเคนะเดี๋ยวคุณส่งของกลับมานะครับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ได้เรื่องยากแต่ถ้าแบบไม่พอใจปัญหามันเริ่มแบบยากขึ้นแล้วแล้วเห็นว่าคนนี้ไม่ค่อยพอใจแล้วจะถูกส่งให้กับเอเจนต์ที่เป็นคนจริงๆเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้อีกทีนึงอันนี้คือการนำมาใช้เพื่อลดขั้นตอนบางอย่างลงแล้วก็ไม่ต้องอาศัยมนุษย์ในทุกๆกิจกรรมนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เลยมาพูดถึงว่าอ้าวแล้วพอ AI กับมนุษย์เนี่ย AI มีอะไรบ้างที่ AI ทำได้ดีกับมนุษย์มีแน่นอนถูกไหมเอ่ยไม่มีจะทำมาทำไมพัฒนามาทำไมใช้งบประมาณตั้งเยอะแยะมากมายใช่ไหมเอ่ยนะอันแรกก็บอกว่ามีการประมวลผลข้อมูลมหาศาลวิเคราะห์ข้อมูลหลายล้านรายการได้ในเสี้ยววินาทีในเสี้ยววินาทีแล้วก็รองรับภาษาได้มากกว่า100ภาษาภาษามนุษย์นี่แหละภาษามนุษย์นี่แหละสามารถที่จะรองรับได้มากกว่า100ภาษาเข้าไปประเมินผลได้อย่างรวดเร็วแม่นยำแล้วก็มหาศาลแม่นยำอย่างที่2นะสม่ำเสมอทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยไม่มีความผิดพลาดจากอารมณ์หรือความเครียดเคยเจอมั้ยทำงานกับคนวันนี้หมดอารมณ์วันนี้ไม่มีอารมณ์ทำเมื่อเช้าเพิ่งทะเลาะกับพ่อบ้านมาเช้านี้รู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีเหวี่ยงๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเจอมั้ยเจออ๋อวันนี้หนูไม่มีอารมณ์ทำงานค่ะขออะไรเงี้ยเคยเจอไหมแต่ AI ไม่มีนะ AI ไม่มี AI เคยถามไหมโอ้วันนี้ AI รู้สึกปวดหัวตัวร้อนวันนี้ AI อารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวขออนุญาตไม่ทำงานก่อนเดี๋ยวขอไปทำอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้แล้วกันเหลือชั่วโมงค่อยทำอะไรเงี้ยมีไหมเอ่ยไม่มีนะ AI ไม่มีแบบนี้เพราะเลยบอกว่าข้อดีคือไม่มีความคือมีความสม่ำเสมอแล้วก็มีความแม่นยำเสร็จแล้วเป็นไงก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนี่ที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นี่แหละตอบสนองได้อย่างเร็วมากเป็นแบบโอ้โหเสี้ยววินาทีเลยแล้วก็มีการวิเคราะห์รูปแบบที่มนุษย์มองไม่เห็นอันนี้น่าสนใจมากๆบางอย่างเนี่ยเรามองไม่เห็นตรงนี้นะแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีกว่า AI แน่นอนมันต้องมีใช่ไหมเอ่ยหนึ่งคืออะไรมนุษย์มีสามัญสำนึกและประสบการณ์มนุษย์ใช้ประสบการณ์จริงและสามัญสำนึกในการตัดสินใจที่ซับซ้อนบอกเมื่อกี้นี่ไงเวลาซื้อของเจอลูกค้าที่ไม่พอใจถ้าแบบธรรมดาเคสง่ายๆทั่วๆไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าเคสเริ่มยากเริ่มมีความซับซ้อนทางอารมณ์เข้ามาจะถูกส่งให้กับมนุษย์ที่เข้ามาในการตัดสินใจในการดูแลอีกทีนึงมีความรู้สึกมีความรักรู้สึกร้อนหนาวเจ็บปวดมีความรักมีความเห็นอกเห็นใจแต่ปัจจุบันก็บอกเอ๊ะพระอาจารย์ AI ก็มีความเห็นอกเห็นใจแล้วนะไม่ใช่เหรอตอนนี้คุยอะไรไปนี่ไม่เคยมีแบบแย้งเลยนะบอกเอ้ยคำถามทำไมเนี่ยคำถามแบบนี้เนี่ยไม่มีนะ AI ไม่เคยมีแบบนั้นทุกอย่างโอ้คำถามที่คุณถามแบบดีมากเลยสิ่งที่คุณเจอแบบนี้โอ้เราเข้าใจคุณนะมันเหมือนกับมีความเห็นอกเห็นใจแต่มันคือกระบวนการขั้นตอนที่มันคือรูปแบบที่ถูกแสดงออกมาเพราะว่าอะไรเพราะเราแสดงให้เขาเห็นว่าตอนนี้เรามีอารมณ์แบบนี้อยู่เขารับข้อมูลตรงนี้ไปแปลไปเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์เสร็จแล้วตอบกลับมาว่าตอบแบบเนี้ยเราจะรู้สึกดีโอเคมีแบบนั้นเนี่ยเหมือนกันแต่มนุษย์ก็จะมีอันนี้อันนี้ก็คือมีอะไรมีจริยธรรมและมีจิตสำนึกมีการตัดสินใจเชิงจริยธรรมมีจิตสำนึกแล้วก็สร้างสรรค์งานจากแรงบันดาลใจอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์
ทำได้ดีกว่า

AI ตรงนี้นะและซึ่งตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวจะถูกหยิบยกไปพูดในวันพรุ่งนี้เกี่ยวข้องในพรุ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาแล้วตรงนี้หมายความว่าพุทธศาสนามอง AI อย่างไรแล้วจะสามารถนำ AI มาใช้ในงานพระศาสนาได้อย่างไรทั้งงานด้านพุทธศาสนาและพุทธศาสตระคือพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดคำสอนที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกับแนวคำสอนที่เป็นเรื่องของงานด้านวิชาการจะถูกนำมาใช้เนี่ยเดี๋ยวจะถูกไปพูดในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนอื่นวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนถูกไหมเอ่ยว่าเขาคือใครเสร็จแล้วเราจะได้คุยกันต่อได้ถูกว่าอ๋อเรารู้แล้วนะเขามีขั้นตอนการทำงานแบบนี้นะมีธรรมชาติแบบนี้แล้วเราจะได้คุยกันได้รู้เรื่องไปพร้อมๆกันนะเมื่อกี้นี้พูดแล้วใช่ไหมเอ่ยบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนมีความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่เหรออันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นปริศนาห้อง Chinese Room นะเป็นห้องที่แบบเป็นห้องที่เป็นภาษาจีนกันละกันนะเขาบอกคนในห้องเนี่ยไม่เข้าใจภาษาจีนไม่เข้าใจเลยนะอ่านภาษาจีนไม่ได้ไม่รู้จักภาษาจีนแต่ทำไมเอ่ยแต่เขามีแมนนวลเขามีไกด์ไลน์ในการที่จะบอกได้ว่าอันเนี้ยหมายถึงอะไรพอเข้าใจไหมเหมือนกับว่าเข้าไปดูเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอ่านว่าอะไรไม่รู้จากภาษาจีนแต่รู้ว่าลักษณะการเขียนแบบเนี้ยมีความหมายว่าอะไรในห้องตรงนี้เข้าไปถามว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นในการเรียนรู้ด้านภาษาในจุดเริ่มต้นอย่างในภาษาสมัยก่อนเนี่ยเราคงสงสัยกันว่าเอ๊ะภาษาที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้กันแล้วอ่ะในโลกนี้หายไปเรียบร้อยแล้วอย่างภาษาอียิปต์โบราณอย่างเงี้ยเขารู้ได้ยังไงว่าอักษรภาพแบบเนี้ยมีความหมายแบบนี้หรือไปเจอขุดเจอเหรียญนึงในสมัยพระเจ้าคณิสกะขึ้นมาซึ่งแบบย้อนหลังกลับไปปัจจุบันเนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ยยาวนานถึงเป็น 2,000 ปีเอ๊ะทำไมไปเจอเหรียญนี้มาแล้วรู้ได้ยังไงว่าเหรียญตรงนี้เขียนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้านหลังเขียนว่า The King of the Kings แปลว่ากษัตริย์ของกษัตริย์เนี่ยหรือเขียนว่าธรรมราชารู้ได้ไงว่าคำนี้ที่ปัจจุบันไม่มีคนใช้แล้วนะภาษาเนี่ยว่าอ่านว่าธรรมราชาก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละจากการนำมาเทียบลายแทงเทียบกับสิ่งอื่นๆที่พอจะรู้ความหมายอยู่บ้างเทียบไปเทียบมาเทียบไปเทียบมาจนทั้งรู้ว่าอ๋อคำนี้แทนอักษรในปัจจุบันได้ว่าแบบนี้มันเป็นการเรียนรู้ในจุดเริ่มต้นลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันถามว่าปัจจุบันเจออะไรบ้างก็คล้ายๆกันเรามีลายแทงให้หนึ่งฉบับอ่านไม่ได้หรอกเราไม่รู้หรอกว่าอักษรตัวเนี้ยเป็นอักษรอะไรแต่พอเราอักษรเรามาเทียบไงเอามาดูกับข้อมูลที่เรามีอยู่เราก็จะบอกได้อ๋อตัวเนี้ยมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นอักษรนี้อักษรนี้เช่นเดียวกันคนในห้องเนี่ยไม่รู้จักภาษาจีนไม่เคยเรียนไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่ามันมีแมนนวลหรือว่าไกด์ไลน์ที่พอที่จะบอกได้ว่าตัวเนี้ยมีความหมายว่าอย่างไรคำถามก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยคนในห้องเนี่ยรู้ภาษาจีนหรือไม่รู้ภาษาจีน นะน่าสนใจเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นว่าตรง AI เข้าใจจริงหรือเพียงแค่ประมวลผลตามกฎตามไกด์ไลน์แน่นอนมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้จริงด้วยแหละกับการเรียนรู้ผ่านระบบขั้นตอนในการเลิร์นนิ่งด้วยเช่น Machine Learning เนี่ยด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าตกลงเข้าใจตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นคำถามที่ยังคงต้องการคำตอบกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำตอบที่เป็นคำถามที่ว่าตรงมนุษย์ที่มีจิตสำนึกหรือมีประสบการณ์มีความเข้าใจมีความรู้สึกมีการตัดสินใจเชิงจริยธรรมด้านจิตสำนึกต่างๆตรงนี้ AI เขามีกับเราด้วยหรือเปล่าตรงนี้นะสรุปการเปรียบเทียบเอาแบบง่ายๆพอเข้าใจAI มีการประมวลผลที่มหาศาล Big Data ใหญ่มากความจำแม่นยำแน่นอนไม่มีแก่ไม่มีเหนื่อยไม่มีแบบอ้ออิดออดอ้อวันนี้อย่างงุนอย่างนี้อย่างนั้นวันนี้ไม่มีอารมณ์เนี่ยไม่มีนะ AI ไม่มี AI ถามตอนไหนก็มาตอนนั้นไม่มีเหนื่อยแต่มนุษย์เป็นไงเอ่ยมนุษย์จะมีสิ่งที่อยู่ตรงข้ามเมื่อสักครู่นี้แต่สิ่ง

ที่ AI ไม่มีแต่มนุษย์มีคือความคิดสร้างสรรค์ที่มันอยู่เหนือจินตนาการนะแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจมีจริยธรรมแล้วก็มีจิตวิญญาณนี่นะเอาง่ายๆคือ AI มีสติปัญญาในเชิงตรรกะแต่ว่ามนุษย์มีด้านไหนเอ่ยด้านที่เป็นนามธรรม abstract หน่อยแต่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สรรสร้างโลกนะมีการถกเถียงกันมาเป็นระยะเวลายาวนานระหว่างทางสายวิทย์กับทางสายศิลป์คุณครูคงเคยได้ยินต้องเรียนสายศิลป์เรียนไปทำไมทั้งที่เทคโนโลยีทุกอย่างปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่นำมาพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากทางสายวิทย์เป็นส่วนใหญ่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็ดีทางด้านเคมีหลายสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทางฝั่งวิทย์เนี่ยทั้งนั้นวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทย์เนี่ยสายวิทย์ทั้งนั้นแล้วสายศิลป์น่ะนี่แหละมันคือสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในตรงนี้เอาสิ่งเนี้ยมาใช้ให้มันเป็นไปในรูปแบบที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสายวิทย์สายศิลป์เนี่ยไม่ใช่ว่าใครดีหรือใครเด่นกว่าใครแต่2สายนี้จะเป็นไงเอ่ยต้องทํางานควบคู่กันเพราะฉะนั้น AI กับคนเนี่ยต้องทำไงต้องทำงานควบคู่กันด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันในส่วนของตรงนี้คำถามที่เราจะมาพูดคุยกันต่อไปก็คือว่าแล้วตรง AI มันจะแย่งงานมนุษย์ไหมเนี่ยพวกเราว่าแย่งไหมเอ่ยแย่งไหมแย่งไหมลองคิดดูนะเออแย่งไหมมีทั้งแย่งและไม่แย่งมีทั้งแย่งและไม่แย่งเหมือนเมื่อกี้นี่แหละงานประเภทไหนนะที่

บางทีก็ไม่ต้องใช้แล้วอย่างปัจจุบันเองเนี่ยเรื่องอะไรบ้างล่ะเช่นสมัยก่อนเนี่ยอาตมายังจำได้ว่าช่วงที่ไปญี่ปุ่นอยู่ใหม่ๆเนี่ยโอ้นะมีการแปลเอกสารขึ้นมามีหน่วยงานที่แบบมีหน่วยงานเลยนะในการแบบรับแปลเอกสารรับแปลเอกสารขึ้นมาแล้วมีเอกสารเนี่ยไปเช่นเจ้าภาพญาติโยมต่างๆมีเอกสารที่ต้องแบบเอาไปใช้ในการยื่นราชการญี่ปุ่นก็ต้องไปให้หน่วยงานเนี่ยหรือว่าไปให้ร้านบริษัทเนี่ยเขาแปลงานออกมาเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่นะเป็นภาษาของอาตมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็แปลงานเป็นภาษาญี่ปุ่นเสร็จปั๊บก็ประทับตาว่าอ้าวใครเป็นผู้แปลเสร็จแล้วก็ไปยื่นแต่ปัจจุบันถามว่าสิ่งเหล่านี้ยังต้องมีอยู่ไหมถูกไหมเอ่ยปัจจุบันมันแทบจะเรียลไทม์เลยนะแบบว่าให้คือเวลาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบโอ้โหณปัจจุบันทันด่วนพูดไปปั๊บเนี่ยถูกการแปลปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจได้เลยว่าพูดว่าอะไรแม้ว่าสองคนเนี่ยจะไม่รู้ภาษาตรงข้ามกันเลยก็ตามเช่นเราไปที่ประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยเราพูดภาษาไทยไปปั๊บนะผ่านเครื่องแปลอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้ทันทีว่าเราต้องการสื่อสารอะไรเช่นเดียวกันเขาก็เหมือนกันพอเขาพูดภาษาอังกฤษมามันถูกแปลกลับมาเป็นภาษาไทยเราก็จะรู้ทันทีว่าคนเนี้ยพูดอะไรปัจจุบันมันเทคโนโลยีมันพัฒนาไปถึงจุดที่ไกลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีจุดบางจุดนะมันจะมีงานบางงานที่มันจะถูกแทนที่ด้วย AI นะมันจะมีบางงานที่มันหายไปแต่มันก็จะมีบางงานที่มันเกิดขึ้นมาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรมวันในการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาแล้วสมัยก่อนพวกเราจำได้ใช่ไหมว่าจะใช้อะไรก็แล้วแต่จะทำงานอะไรก็แล้วแต่ต้องอาศัย manpower คือคนเป็นหลักจะแบกข้าวแบกของอะไรไปจะขนข้าวขนของไปทุกอย่างใช้แรงงานคนหมดพอมียุคในการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีการใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่มนุษย์ใช่ไหมมีการใช้การขนแทนที่ว่าจะต้องขนเนี่ยเอาคนเนี่ยขนไปขึ้นรถม้าต่างๆเนี่ยก็เป็นไงเอ่ยใช้รถไฟแทนในการขนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะถูกแทนที่คนมันจะถูกหายไปจำนวนหนึ่งนะหายไปจำนวนหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันเมื่อเขาถูกแทนที่คนถูกแทนที่ด้วยงานประเภทที่มันซ้ำซากหรือเป็นรูทีนพวกเนี้ยแต่มันจะมีงานใหม่ที่มันเกิดขึ้นสังเกตดูสิปัจจุบันมันจะมีอาชีพหลายๆอาชีพที่มันเกิดขึ้นซี่สมัยก่อนไม่มีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีอาชีพเหล่านั้นน่ะเกิดขึ้นตรงนี้มันจะถูกไปไงเอ่ยงานที่เป็นงานเสี่ยงงานซ้ำซากมันถูกหายไปไปถูกแทนที่ด้วยไปไงเอ่ยความคิดสร้างสรรค์และการที่ต้องอาศัยคนเข้ามานะคนเข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นนี่คืองานที่มันจะแย่งงานไหมมีทั้งโดนแย่งและไม่โดนแย่งใคร AI อาจจะมีคนพูดว่า AI อาจจะไม่ได้แย่งทุกอย่างนะ AI อาจจะไม่ได้มาแย่งงานเราแต่เป็นไงเอ่ยเราจะถูกคนด้วยกันเองนี่แหละแย่ง หมายความว่าไงเอ่ยหมายความว่าคนที่ใช้ AI จะได้เปรียบคนที่ไม่ใช้ AI ปัจจุบันเองเนี่ยนะได้มีโอกาสคุยกับพระอาจารย์หลายรูปที่ได้มีโอกาสทำงานด้านนี้ก็คุยกับท่านบอกว่าสิ่งเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะจะทำเว็บไซต์ขึ้นมาสักเว็บไซต์หนึ่งเนี่ยโอ้โหใช้เวลาแบบนานมากต้องเขียนโค้ดเองทุกอย่างเขียนโค้ดคือเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ทุกอย่างอาตมาเองเนี่ยตอนสมัยก่อนตอนที่ก่อนที่จะเข้ามาบวชเนี่ยเคยเรียนนะพวกภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยภาษาแบบแปลกๆอะที่ไม่ได้แบบถูกสั่งว่าพูดแบบตรงๆเนี้ยไม่ใช่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์มีแบบการใช้อักษรต่างๆเข้าไปแล้วก็ออกมาให้เป็นประมวลผลออกมาในสิ่งที่เราต้องการแต่ต้องเขียนโค้ดเข้าไปแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องสั่งงานด้วยเสียงปกติสั่งงานด้วยภาษาปกติของเรานี่แหละแล้วมันจะถูกไปประมวลให้เป็นโค้ดเมื่อกี้สั่งภาษามนุษย์เข้าไปถูกแปลให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เข้าไปประมวลผลทำออกมาเสร็จแล้วแปลกลับมาให้เป็นภาษามนุษย์ที่คนอ่านแล้วเข้าใจกลับมาให้เราเข้าใจอีกทีหนึ่งตรงนี้เพราะท่านก็เลยบอกว่าปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี AI ท่านสามารถทำงานหลายอย่างได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่สมัยก่อนเนี่ยเคยทำได้นี่คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการทำงานพระศาสนา
ันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่

ที่ที่เห็นนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันถามว่าใครยังคงทำงานเขียนโค้ดอยู่เป็นไงเอ่ยจะเริ่มลำบากละคนนี้จะเริ่มลำบากนะอ่ะคำถามต่อไป AI อันตรายไหมพวกเราอันตรายไหมเอ่ยอันตรายไหมเริ่มตอบยากนะเริ่มตอบยากนะคุณอนันต์เป็นไงเอ่ยก็ต้องมีโทษมหันนะคุณอนันต์โทษมหันเนี่ยคำนี้เป็นคำที่เราได้ยินติดหูกันมาสิ่งใดเนี่ยมันไม่ได้แบบมีดีแบบเพียงฝ่ายเดียวแบบว่าโดยที่ไม่มีอะไรแบบนั้นนะโดยทั่วไปในฝั่งของโลกียะเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยทั้งหมดสิ่งใดที่มีคุณอนันต์สิ่งนั้นก็จะมักจะมีโทษมหันด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ปัจจุบันเองเนี่ย AI ก็ถูกเป็นไงเอ่ยมันจะไม่รู้ไงมันจะไม่รู้อันนี้เขาว่า deep fake เคยได้ยินไหมเอ่ย deep fake ก็คือว่า fake เนี่ยแปลว่าการปลอมเนาะ deep นี่แปลว่าลึกคือปลอมแบบลึกเลยหลักการทำงานเป็นแบบนี้นะหลักการทำงานก็คือว่ามันจะตั้งตัวอันนึงเนี่ยขึ้นมาเช่นว่าบอกให้เอาเป็นหนึ่งนี้ดีกว่าเป็นตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างแล้วกันเอาภาพหนึ่งนะส่งให้กับ AI เขาจะไปประมวลผลแบ่งส่วนของเขาออกมานี่แหละแล้วก็เอาภาพทั้งหมดเนี่ยเอามาประมวลแล้วเขาจะพยายามจำลองสิ่งนี้ออกมานะจำลองมาให้เหมือนตัวนี้ให้มากที่สุดเสร็จแล้วจะส่งให้กับอีกตัวนึงตรวจสอบมันมี2หัวมันมี2คนถ้ามองเป็นคนแล้วกันเนาะมีเครื่องจักร2ตัวตัวนึงเป็นคนทำขึ้นมาทำขึ้นมาให้เหมือนกับสิ่งนี้มากที่สุดเช่นบอกว่าต้องการรูปรถยนต์คันนึงขึ้นมาที่มีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำออกมาให้มันเหมือนพอทำมาปั๊บถึงระดับหนึ่งที่ AI ตัวแรกเนี่ยเรียกว่า AI 1แล้วกันเห็นว่ามันเหมือนละจะถูกส่งให้ AI 2ตรวจ AI 2มีหน้าที่ทำอะไรรู้ไหมมีหน้าที่เปรียบเทียบให้ดูว่าสิ่งที่ AI 1ทำมากับสิ่งที่เป็นออริจินอลเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมแตกต่างอะไรมาจะถูกส่งกลับให้ AI 1เนี่ยกลับไปทำมาใหม่เหมือนส่งงานให้ครูแล้วครูเอามาตรวจส่งกลับไปกลับมาอย่างเนี้ยหลายๆรอบจนกระทั่ง AI 2หรือคุณครูเนี่ยเห็นว่าถูกต้องหมดแล้วไม่มีอะไรผิดจากออริจินอลเลยจากตัวต้นแบบเลยนี่คือ deep fake เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมเอ่ยที่ผ่านมาญี่ปุ่นเนี่ยเจอปัญหาเรื่องนี้พอสมควรปัญหาอะไรรู้ไหมเอ่ยช่วงเนี้ยน้องหมีเนี่ยออกอาละวาด อยู่ที่ญี่ปุ่นเข้ามาที่เมืองที่อาตมาอยู่แล้วนะเข้ามาในเมืองเลยนะที่ผ่านมาโรงเรียนเนี่ยสั่งปิดไปเนี่ย90โรงเรียนมาเพราะว่าเจอว่ามีแต่อันนี้มีจริงแต่นี่มีจริงอันนี้เจอจริงๆแต่ที่ผ่านมาก็จะมีแบบพวกเนี่ยทำคลิปออกมาทำคลิปออกมาแบบว่าไม่มีจริงหรอกแต่ทำออกมาแล้วคนก็ไม่รู้ไงดูมันก็มันใกล้เคียงอ่ะมันเหมือนก็เลยเข้าใจว่ามันมีแต่พอเช็คไปเช็คมาดูไปดูมาปรากฏว่าไงเอ่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงมันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วย deep fake อันเนี้ยก็มีอันนี้คือสิ่งที่เกิดที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีข้อมูลที่มันผิดพลาด the misinformation ตรงเนี้ยที่กำลังจะพูดถึงว่ามันคือที่มันต่อจาก deep fake ตรงเนี้ยในสไลด์เนี่ยที่ให้พวกเราดูเนี่ยมันจะมีอันนึงที่ขึ้นมานะว่าข้อมูลที่มันผิดพลาดตรงเนี้ยตรงนี้เองเนี่ยเป็นที่มาว่าทำไมข้อมูลที่เราให้เขาเข้าไปเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำเพราะเขาไม่รู้นะ AI เขาไม่รู้นะว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาไม่รู้ว่าสิ่งไหนอ่ะมันใช่หรือว่าไม่ใช่เพราะว่าอะไรเอ่ยมันคือการประมวลผลตามหลักคณิตศาสตร์ทุกอย่างคือการประมวลตามหลักคณิตศาสตร์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้นะว่าอันนี้มันถูกหรือมันไม่ถูกแต่รู้แต่ว่าข้อมูลที่ให้เข้าไปตรงเนี้ย

ที่มีช้างตัวหนึ่งอ่ะจำได้ไหมถูกย้ายไปเป็นไงเอ่ยถูกย้ายไปอยู่ที่หนึ่งปรากฏที่ตรงนั้นไปอยู่ใกล้รังที่แบบพวกโจรเนี่ยมาประชุมกันทุกๆตอนเย็นตอนค่ำก็พูดเป็นไงเอ่ยจนช้างได้ไงอินพุตข้อมูลเข้าไปบอกอ๋อต้องทำแบบนี้ตอนนั้นมากลายเป็นไงเอ่ยจากช้างดีๆกลายเป็นช้างอันธพาลขึ้นมาตืบในแบบคนเนี่ยคนเลี้ยงช้างเนี่ยไปหลายคนเลยเคยจำได้ใช่ไหมเอ่ยก็คล้ายๆกันก็ถามว่าช้างรู้เรื่องไหมก็ไม่ได้รู้เรื่องก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งเราสอนแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นขึ้นมาคล้ายๆกันมันก็จะประมวลผลนี้เข้าไปข้อมูลที่ให้แบบนี้ผิดๆเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะถูกประมวลเข้ามาเป็นแบบนี้เรื่อยๆมันมิสอินฟอร์เมชันเนี่ยตัวเนี้ยคือสิ่งที่ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะในเมื่อเป็นโอเพนซอร์สหรือเป็นสิ่งที่มันเปิดนะเป็นข้อมูลเปิดนะเพราะฉะนั้นเป็นไงมันจะนำมาซึ่งใครให้อะไรก็ได้พอเป็นใครให้อะไรก็ได้ตรงนี้เนี่ยเริ่มเดือดร้อนยังเริ่มเดือดร้อนนะงอนจะเริ่มลำบากขึ้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนี่คือสิ่งที่มันอันตรายไหมอันตรายแบบนี้แล้วมันเป็นไงเอ่ยพัฒนาไปสู่ระบบอาวุธอัตโนมัติการสอดส่องระบบสปายต่างๆที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนี่คือความอันตรายที่ผู้คนน่าจะกังวลเป็นอันดับต้นๆหนึ่งเขาจะมาแย่งงานเราไหมสองมันอันตรายแค่ไหนมันจะเหมือนหนังที่เราเคยดูไหมสมัยก่อนเนี่ยหนังแบบโอ้มีหุ่นยนต์ออกมาเนี่ยยิงตุ้มๆแบบไล่คนอะไรอย่างเงี้ยจะมีไหมหรือมันจะออกมาแบบโอ้เป็นแบบเราต้องแบบหนีไปอยู่ใต้ดินไหมอะไรต่างๆนี่นะหนีเครื่องจักรไปอยู่ใต้ดินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันตรงนี้นะนี่คือ2คําถามที่คําถามยอดฮิตอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการประมวลถาม AI เหมือนกันว่าเอ๊ะไหนช่วยประมวลมาให้ดูหน่อยซิว่าคำถามที่คนกังวลหรือถามมากๆเนี่ย10คำถามเนี่ยมีอะไรบ้างให้เขาประมวลออกมาแต่เราไม่ได้ทำตามที่เราไม่ได้หาจากที่เดียวนะเราหาจากหลายๆที่แล้วก็จะออกมาอันเนี้ยถือว่าอยู่อันดับต้นๆของคำถามที่ผู้คนมักจะมีความกังวลในเรื่องของ AIตรงนี้ว่าอันตรายไหมแล้วเขาจะมาแย่งงานเราหรือเปล่าปากท้องสำคัญนี่ถูกไหมเอ่ยเรื่องปากท้องนี่สำคัญอันตรายหรือเปล่าอนาคตไม่รู้แต่ปัจจุบันถ้ามันแย่งงานเราปัจจุบันเราไม่อดกินเราอดตอนนี้เลยไม่ต้องรออนาคตเลยไม่ต้องรอมันเอาปืนมาไล่ยิงเราปัจจุบันเราก็ไม่มีอะไรกินอยู่แล้วเงี้ยลำบากทันทีนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาดูกันต่อ AI โกหกได้ไหมโกหกได้ไหมเอ่ยได้ไหมได้ป่ะแต่มันการโกหกของ AI เนี่ยมันไม่เหมือนการโกหกของมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยเราลองนึกถึงดูองค์แห่งศีลข้อมุสาวาทะใช่ไหมคำไม่จริงใช่ไหมเอ่ยคำเนี่ยไม่จริงแล้วเป็นไงเอ่ยแล้วเราก็พูดคนฟังเข้าใจเนี่ยคำไม่จริงนะแล้วก็ดูว่ามันไม่จริงจิตคิดจะพูดแล้วก็พูดไปสุดท้ายเขาฟังเข้าใจไม่เกี่ยวกับเชื่อไม่เชื่อนะแค่ฟังรู้เรื่องอ๋อเขาสื่อสารแบบนี้เข้าใจไม่เกี่ยวกับเชื่อไม่เชื่ออย่างเช่นเราบอกว่าอ่ะเนี่ยเอ้ยเนี่ยฉันไปเจอเมื่อกี้ฉันไปเจอเนี่ยหมีเดินอยู่หน้าวัดพระธรรมกายสมมติวัดพระธรรมกายตัวชิงิก็ได้ใกล้เคียงไหมมีหมีตัวนึงเดินผ่านหน้าวัดพระธรรมกายโทชิงิหรือเดินผ่านอยู่ที่มีหมีตัวนึงเดินมาเพ่นพ่านอยู่ที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิอย่างเงี้ยเราก็บอกอ่ะ1คนพูดรู้แล้วว่า1มันไม่จริงแล้วเราก็ตั้งใจจะพูดด้วยว่าเราต้องการสื่อสารสิ่งนี้เข้าไปด้วยพวกเราฟังพวกเราในห้องนี้บอกเอ้ยพระอาจารย์หนูไม่เชื่อพระอาจารย์ผมไม่เชื่ออีกคนนึงบอกโอ้จริงเหรอครับพระอาจารย์โหพระอาจารย์ต้องระวังตัวหน่อยนะครับอันตรายมากเลยเมื่อกี้คือมีทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อแต่ไม่เกี่ยวเลยนะทั้งหมดเนี่ยฟังที่สิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยเข้าใจทุกคนเพราะฉะนั้นข้อนี้เรียบร้อยไปแล้วถือว่าได้ครบแห่งองค์ทั้งหมดที่ได้พูดมาสักครู่นี้แต่การโกหกของ AI เนี่ยมันคือรู้ไหมมันเป็นการโกหกที่มันไม่ตั้งใจโกหกเรานะแต่มันไม่รู้นะว่ามันไอเนี้ยไม่ใช่ฉะนั้นการโกหกของมนุษย์เนี่ยเป็นการโกหกเป็นการสร้างข้อมูลเท็จ

แล้วเราวางใจ AI ได้แค่ไหนนี่เป็นเรื่องของไว้วางใจเนาะไว้ใจได้ไหมได้ไหมได้นะไว้ใจได้นะไว้ใจได้แต่ต้องไว้ใจอย่างไรอย่างมีสติTrust but verify Trust ที่แปลว่าเชื่อเชื่อได้นะแต่ต้องอย่าลืมเช็คด้วยไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหแบบว่าเป็นไงเอ่ยแบบเชื่อแบบโอ้เชื่ออย่างเดียวไม่ใช่ต้องเป็นไงเอ่ยฟังแล้วก็ดูพิจารณาให้ดีในตรงนี้นะถัดมานะอนาคตเป็นไงบ้างอนาคตของ AI โอ้โหจะฉลาดกว่ามนุษย์เมื่อไหร่ฉลาดกว่ามีโอกาสฉลาดกว่ามนุษย์ไหมมีเมื่อไหร่นานไหมพวกเราว่านานไหม นานไหมเอ่ยนั่นสิ AI มีสิทธิ์ไหมมีสิทธินะมีแบบอย่างมนุษย์นี่มีสิทธิ์ใช่ไหมเขาเรียก human rights ใช่ไหม human rights AI มีไหม AI rights เงี้ยมีไหมเอ่ยมีสิทธิไหมมีความรู้สึกไหมมีจิตสำนึกไหมโอ้อันนี้ที่เราตอบมาทั้งหมดเนี่ยไม่แน่นะบางอย่างนี่ปัจจุบันไงยังมีการเถียงกันอยู่เนาะยังมีการถกเถียงกันอยู่นะเป็นไปได้แต่ยังไม่แน่ใจเรื่องของเวลาตอนนี้มันเป็นยุคที่เรียกว่าเป็น AI ที่แบบเป็น narrow อยู่ narrow ที่แปลว่าแคบเป็นการใช้ AI ในแบบแคบๆคือเฉพาะงานบางอย่างแต่ต่อไปมันจะกลายเป็นคำว่า general ที่แปลว่าทั่วไปจะเจอทุกที่เลยจะเจอทุกที่ทุกสถานสมัยก่อนเราเคยได้ยินคำว่า Internet of Things ใช่ไหมเอ่ยเป็นการคือว่าเจอทุกที่เป็นอินเทอร์เน็ตอะทุกอย่างเลยอย่างอันนึงที่แบบว่าเราจะเห็นอยู่แบบบ้านเราตมาว่าบ้านพวกเราบางหลังเนี่ยก็มีใช้เราอยู่ข้างนอกเนี่ยปัจจุบันสมัยก่อนเราจะเปิดเครื่องปรับอากาศเราร้อนอ่ะเรารู้นี่เดินกลับมาถึงเราอย่างไงเราอยากจะเปิดแบบแอร์แบบอยากให้มีใครสักคนนึงเปิดแอร์รอไว้ก่อนอ่ะแล้วเข้าบ้านไปมันเย็นเลยแล้วก็โทรบอกเดี๋ยวหนูเปิดแอร์ให้น้าหน่อยนะเดี๋ยวน้ากำลังกลับเข้าบ้านอะไรครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเปิดแอร์รอไว้ก่อนแต่ปัจจุบันนี้ต้องไหมเดี๋ยวไม่ต้องเนาะอยู่ที่ไหนเอ่ยเปิดแอปมาตึ๊ดๆขอเพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็จะไปสั่งการให้เปิดดอเอาไว้เลยปัจจุบันเนี่ยวัดก็เหมือนกันวัดเรานะแต่ก็จะดูเลยอ๋อตอนนี้เรามีอย่างนี้อยู่พอเข้าห้องพักหมดละแต่ก่อนต้องมาเดินดูใช่ไหมสำรวจวัดเดินดูไฟดงไหนยังไม่ปิดไปไหนปิดต่างๆใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยต้องไม่เอ่ยปัจจุบันเปิดดูจากในโทรศัพท์มือถือเสร็จปั๊บมันจะฟ้องเลยว่าดวงไหนเปิดบ้างดวงไหนเปิดค้างไว้ดวงไหนยังไม่ปิดแล้วก็กดตึ๊ดหรือปิดทีละฟุบทั้งวัดเลยมันก็ปิดไปเลยแบบนั้นนี่เขาเรียกว่าเป็น Internet of Thing ที่ทุกอย่างมันเริ่มขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถเข้าไปใช้งานเหล่านี้เนี่ยได้แต่ต่อไปมันจะกลายเป็น AI มันจะช่วยพิจารณาเลยว่าอ้อนายเราเนี่ยนะลูกพี่เราเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ประมาณแบบนี้งั้นช่วยตัดสินใจนะช่วยในการนำเสนอตัดสินใจเลยว่าอ้าวเอาไหมแบบนี้แล้วมันช่วยเราเลยเป็นแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยคนหนึ่งเลยเอ๊ะวันนี้ประมวลผลทางสีหน้าแล้วเอ๊ะอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ประมวลสีหน้าแล้วเอ๊ะลูกพี่เราวันนี้หน้าแบบหน้าคว่ำๆฮะแบบปากคว่ำๆอะไรเงี้ยสงสัยวันนี้จะอารมณ์ไม่ค่อยดีงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดตลกอะไรสักหน่อยนึงหรือทำอะไรให้แบบเจ้านายเราอารมณ์ดีสักหน่อยนึงอะไรประมาณเนี้ยมันจะเริ่มเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นมานะมันจะมีแบบนี้ขึ้นมามันก็เลยว่ามันจะเริ่มค่อยประมวลจากการศึกษาแต่มันก็ไม่มีมันไม่ได้มันจะอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาว AI รู้สึกร้อนไหมโรบอทรู้สึกร้อนไหมไม่มีไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวแต่มันรู้ว่าอ๋อคลื่นความร้อนเนี่ยมันมีมันเข้าใจแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ซึ่งพวกนี้เดี๋ยวจะไปคุยพวกนี้อีกทีนึงในมุมมองด้านของพระพุทธศาสนาว่าอะไรมีอะไรไม่มีแล้วสิ่งนี้ในแง่ของหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยจะมองสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไง AI มีสิทธิ์ไหมครับสมัยก่อนบอกคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนี่บอก AI มีสิทธิ์ไหมครับAI มีสิทธิ์ไหมครับมีไม่มีเนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่านะมีการมอบสัญชาติให้กับโรบอทไปแล้วที่ซาอุดิอาระเบีย

ล่าสุดในปีนี้เดือนที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมามีการบวชโรบอท AI ที่สาธารณรัฐเกาหลีหรือที่เกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยข้อมูลให้เรียนรู้เรื่องอะไรรู้ไหมเอ่ยเรียนรู้เรื่องศีล5 1ห้ามทำลายมนุษย์ข้อ1ห้ามโรบอททำลายมนุษย์นี่นี่สอนศีล5ให้กับโรบอทแล้วโรบอทจะได้ไปสอนโรบอทต่อห้ามทำลายมนุษย์ข้อ2ห้ามทำลายโรบอทด้วยกันสิ่งของไงห้ามทำลายข้าวของห้ามทำลายโรบอทด้วยกัน1 2 1ทำลายมนุษย์แล้วก็เนี่ยสิ่งมีชีวิต2

ข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆก็ไม่โกหกไงแต่จริงเขาไม่รู้นะว่าโกหกคืออะไรถูกไหมเคย เพราะว่าบางทีเนี่ยข้อมูลที่ได้มาจากการเรียนรู้เนี่ยถ้าให้ข้อมูลที่ผิดๆเนี่ยมันก็มีโอกาสนำไปสู่ในสิ่งที่ผิดได้เนี่ยเช่นเดียวกันตรงนี้ข้อ5สบายเลยไม่ต้องมีนะโรบอทมีเมาไหมโรบอทไม่มีเมานะโอ้โหวันนี้โรบอทเมาวันนี้AIเมาอะไรเงี้ยเออไม่มีแต่มีแต่ว่ามีแต่แบบว่าเราจ่ายแผนแล้วเนี่ยเราใช้เยอะไงแผนที่เราจ่ายมันไงเลยมันหมดแล้วมันเหมือนกับว่าแผนนี้คุณใช้ได้ ถ้าบอกมันเป็นเหรียญมันเนี่ยใช้ได้100เหรียญมีเหรียญให้100เหรียญมาใช้ปรากฏว่าพอใช้ไปทีนึงในการให้เขาทำงานอะไรบางอย่างใช่ไหมมันก็จะใช้ไปงานนี้ใช้3เหรียญงานนี้ใช้5เหรียญ10เหรียญใช้ไปเรื่อยจนมันหมดหมดก็บอกหมดแล้วนะครับเหรียญหมดแล้วนะถ้าเกิดว่าจะทำต่อต้องอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเสียตังค์เพิ่มในการเป็นแพลนขึ้นไปแบบเนี้ยมีแต่ว่าแบบอารมณ์แบบโอ้วันนี้อารมณ์เสียอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่เหมือนคนโอ้วันนี้อารมณ์เสียวันนี้ไม่มีอารมณ์ทำงานอะไรอย่างเงี้ยวันนี้วันพระผีเข้าอะไรเงี้ยไม่มี AI ไม่มีแบบนี้นะก็คราวนี้มีอันนะมีความรู้สึกไหมนี่บอกมันจำลองได้ที่บอกมาเนี่ยมันเรียนรู้ได้แต่ว่าโดยตัวเองเนี่ยไม่มีมีจิตสำนึกไหมโอ้อันนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีสองค่ายหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีหรอกเพราะมันต้องอาศัยประสบการณ์ตรงกับอีกค่ายหนึ่งบอกว่ามันมีโอกาสมีขึ้นได้นะอันนี้คือสิ่งที่ปัจจุบันยังคงถกเถียงกันอยู่ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบของจิตสำนึกตัวนี้มันจะเหมือนกับรูปแบบของความรู้สึกเนี่ยหรือเปล่าที่มันพอจำลองได้แต่มันอาจจะไม่มีอยู่จริงนะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนี่คือโรบอทนี่คือโรบอทที่เป็นที่เพิ่งบวชไปเรียกว่าอะไรหลวงพี่ดีไหมหลวงพี่โรบอทหลวงพี่โรบอทหลวงพี่กาบินะก็เพิ่งเนี่ยไปเนี่ยโหโด่งดังมากเลยเนี่ยให้โปรแกรมศีล5เนี่ยเข้าไปเดินทำงานร่วมกันเนี่ยลองเสิร์ชดูก็ได้บวชโรบอทเกาหลีใต้เดี๋ยวออกมาเลยเข้าไปดูกันนะเป็นยังไงก็เป็นนิกายใหญ่นะก็ถือว่านิกายที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเกาหลีตรงนี้มีโอกาสก็อยากไปเยี่ยมกันนะอยากเขาเรียกไปเยี่ยมเพื่อนสัตว์ธรรมิกได้ไหมไปเยี่ยมดูว่าเป็นไงบ้างเนี่ยนี่น่าสนใจเนี่ยนี่จุดเริ่มต้นคราวนี้มาดูอันหนึ่งที่จะพูดต่อไปเพื่อปูพื้นฐานไปสู่ในวันพรุ่งนี้ก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วว่าข้อมูลในการเรียนรู้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลใช่ไหม AI เนี่ยถ้ามีเฉพาะ AI แต่ไม่มี datamันไม่เกิดอะไรขึ้นนะกลับมาดูพวกเรานิดนึงพวกเราเองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถูก AI เราทำงานภายใต้เราถูกอิทธิพลของ AI เนี่ยเข้ามาครอบงำในชีวิตโดยบางทีอาจจะไม่รู้ตัวแต่หลายท่านเนี่ยรู้แล้วอย่างปัจจุบันเนี่ยพวกเราใช้กันใช่ไหมเอ่ยพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายพวกเราเห็นเวลามันมีฟีดขึ้นมาไหมเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเราดูอะไรบ่อยๆฟีดนั้นจะขึ้นมาอีกแล้วเรื่องประมาณนั้นด้วยนะจนบางครั้งเนี่ยเรื่องนั้นแม้ว่ามันจะผิดนะแต่มันจะไปรวมเพราะมันรู้ว่าเราชอบไงมันไม่รู้หรอกว่าถูกหรือผิดแต่มันรู้ว่าเราชอบดูจากอะไรเราไม่เลื่อนปัดผ่านไงเราดูใช้เวลาในการดูนั่นหมายความว่าเราสนใจเพราะเราไม่สนใจเราปัดผ่านถูกไหมอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจเราปัดผ่านเพียงปลายนิ้วสัมผัสจริงๆเลยทุกอย่างโดนดีดพึ้งปึ้งปึ้งหายไปเลยในช่วงไม่กี่วินาทีในช่วงแบบเสี้ยววินาทีแต่ถ้าเราดูอะแสดงว่าเราสนใจมันก็จะรู้แล้วว่าคนมันจะเริ่มการเรียนรู้ว่าคนเนี้ยชอบแบบนี้ชอบเรื่องนี้แล้วมันก็ทำไมจะไปเอาเรื่องเนี้ยเข้ามารวมเข้ามาเพราะมันเยอะมากมันเยอะมากในเรื่องเดียวเนี่ยมันเยอะมากไปประมวลมาแล้วเซิร์ฟให้กับเราดูเพราะเรารู้ว่าชอบไงให้เราดูจนบางครั้งคนเนี่ยเกิดความหลงคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่มันถูกต้องแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันแค่เขาไม่ได้เอาความถูกความผิดมาให้เราดูแต่เอาความชอบของเราเป็นหลักก็รู้ไงว่าเราชอบก็นี่ไงมันไม่รู้หรอกว่าเราชอบแต่เราดูมันไง
เราดูมันแล้วให้ความสนใจกับมันมันก็ประเมินได้ว่าอ๋อลักษณะพฤติกรรมแบบนี้

นี้ดูไปแล้วกี่วินาทีกี่วินาทีบางทีดูซ้ำรอบสองรอบสามมันก็จะรู้ว่าคนคนนี้มีพฤติกรรมในการชอบเรื่องแบบนี้มันก็จะประเมินมันก็ไปเอาเรื่องนี้เอามาแล้วก็ใส่ปึ้งเข้าไปให้เราดูเพราะมันรู้ว่าขายได้แค่นั้นเลยจนบางคนเกิดความหลงว่านี่ไงมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็มันจะไม่ขึ้นได้ยังไงก็เราชอบเราเป็นการบอกมันไปโดยพฤติกรรมของเราเองว่าเราชอบแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ของธุรกิจอีกอันนึงที่พวกเราเองหลายๆคนก็อาจจะคงพอใช้งานกันอยู่ไปดูพวกตามพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายสมัยก่อนจะดูภาพยนตร์เรื่องนึงเอาเอ้ยกับโทรทัศน์เมื่อกี้เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคล้ายๆกับดูโทรทัศน์เนาะแต่ก่อนเราชอบรายการเนี้ยเราจะมาตั้งหน้าตั้งตารออ้าวมาละรายการเนี้ยหลังข่าวมาเลยมานั่งกันเลยใครถึงรีโมทก่อนคนนั้นชนะมาดูปึ้งเข้าไปดูรายการเนี้ยที่จะเข้ามาแต่ปัจจุบันเป็นไงทุกคนมีอยู่ในมือถือทั้งหมดเพราะฉะนั้นทีวีเนี่ยยังต้องไปหาช่องทางอย่างเงี้ยในการทำงานเลยในการใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงผู้คนพอมันเป็นอีกอันนึงเป็นระบบสตรีมมิ่งที่บอกจะดูหนังทีนึงต้องดูว่าหนังเนี่ยเข้าโรงเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่แล้วดูยังต้องเป็นรอบนะแต่เทคโนโลยีปัจจุบันที่บอกสตรีมมิ่งเนี่ยหลายๆค่ายที่ออกมานู่นนี่นั่นโน่นเนี่ยต่างๆเนี่ยออกมาถามว่าต้องรอไหมว่าเข้ารอบไหนไม่ต้องดูเลยมันคือเอาร้านวิดีโอนี่โอ้โหฟังดูแล้วแก่เลยนะเอาร้านวิดีโอร้านหนังทั้งหมดเนี่ยเอามาประมวลรวมอยู่ในโทรศัพท์ละเพียงเครื่องเดียวแล้วสิ่งที่เราบอกไปไงว่าเราชอบแบบไหนในเริ่มต้นเลยนะชอบกีฬาชอบพวกสารคดีชอบอย่างเงี้ย1 2 3 4ใส่เข้าไปใหม่ๆมันก็จะไปประมวลเนี่ยแรนดอมก่อนดึงแบบไม่รู้เรื่องออกมาให้เราก่อนเอาเป็นว่าถ้าเรื่องนี้เกี่ยวกับด็อกคิวเมนทารีเนี่ยหรือเป็นเรื่องของสารคดีเนี่ยดึงไม่เราดูเกี่ยวกับกีฬาดึงไม่เราดูแต่พอดูไปเรื่อยปั๊บมันจะเกิดการเรียนรู้จากพฤติกรรมการดูของเราแล้วมันจะรู้เลยว่าอ๋อในด็อกคิวเมนทารีเนี่ยหรือว่าในสารคดีมีเรื่องไหนที่คนใช้แอคเคาท์เนี่ยชอบหลังจากนั้นไปมันจะเริ่มค่อยๆเอาหนังหรือเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยเอามาเรียงขึ้นมาให้เราเห็นบ่อยขึ้นเราดูมันประมวลเราดูมันประมวลแล้วสิ่งนี้เอามาให้เราในการศึกษาเรียนดูนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเราในขณะเดียวกันงานด้านของพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นหลักสำคัญใหญ่ก็คือคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา AIถ้าไม่มีข้อมูลเหล่านี้เหมือนเมื่อกี้เริ่มต้นมามันไม่มีข้อมูลไงมันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราเลยแต่เมื่อเราใช้งานยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งบ่อยเท่าไหร่มันจะเกิดการเรียนรู้แล้วมันประเมินได้เลยนะว่าคนคนนี้ชอบอันดับ 1 ถึง 5 คืออะไรเสร็จแล้วมันจะยังไงมันก็จะไปหาสิ่งนี้ที่เราชอบเนี่ยเอามาให้เราตรงนี้นี่คือข้อมูลต้องมี AIมีมันสมองแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ทำงานได้ด้วยเพราะฉะนั้น AI ที่ไม่มีข้อมูลหรือไม่มี data ก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรในทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันฐานข้อมูลใหญ่ของเราคือคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาที่มีการสืบทอดจัดระเบียบกันมายาวนานนับพันปีข้อมูลนี้ไม่ได้เกิดเริ่มขึ้นจากดิจิตอลนะมันเกิดขึ้นจากกระบวนการเก็บความรู้ของมนุษย์ทบทวนกันการสืบทอดชั้นข้อมูลนะ1เกิดขึ้นจากไหนเอ่ยยุคที่เรียกว่ามุขปาฐะจำได้ใช่ไหมนะก็คือท่องสวดตามกันมาอ้าวสวดกันขึ้นมาเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาแล้วก็ท่องตามอ้อเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาที่ไหนล่ะพาราณสียังบางที่ก็อะไรเอ่ยบางที่ก็ไม่ใช่พาราณสียังบางที่ก็เป็นเชตวันเนอะไรก็มีนะใช่ไหมเอ่ยราชเป็นราชคฤห์ก็มีไม่เหมือนกันนี่คือยุค

ที่แบบเกิดขึ้นจากมุขปาฐะมาก่อนเป็นจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วก็มาสู่ยุคที่มีการจารจารึกลงบนคัมภีร์ใบลานจากคัมภีร์ใบลานก็มาสู่ฉบับพิมพ์แล้วก็มาเป็นข้อมูลที่อยู่ในบนฐานของดิจิตอลและปัจจุบันที่กำลังทำงานกันอยู่ก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI จริงๆแล้วเนี่ยที่กรอบซ้ายมือด้านล่างเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าแต่ละยุคไม่ได้เข้ามาแทนที่แต่เป็นการเพิ่มมิติในการเข้าถึงและประมวลผลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมุขปาฐะเองปัจจุบันก็ยังมีคนสืบทอดกันอยู่และจริงมุขปาฐะเนี่ยถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าแม่นยำกันนะแม่นยำแล้วเรียกใช้ได้ทันทีด้วยเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยใช้ข้อมูลทีต้องไปเซิร์ชหาใช่ไหมไม่เซิร์ชหาไปกดให้คำสั่งเข้าไปถ้าเป็นในยุคที่ฐานข้อมูลดิจิตอลเนี่ยก็เป็นการเซิร์ชหาข้อมูลแต่พอเป็นปัญญาประดิษฐ์เป็นไงเอ่ยใส่ในสิ่งที่เราต้องการเข้าไปออกมาเลยเช่นต้องการรู้ชาดกที่เกี่ยวข้องว่าพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นพญาวานรอย่างเงี้ยสมมติ AI ก็จะมูลมาเลยว่ามีที่ไหนอย่างไรบ้างถูกไหมพร้อมกับมีชื่อชาดกออกมาให้เราเห็นได้เลยเป็นแบบนั้นเป็นการเพิ่มมิติในการแต่ว่าสิ่งนี้แม้จะมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำให้คัมภีร์หรือว่าการเก็บข้อมูลชั้นเก่าๆเนี่ยมันหายไปด้วยนะไม่ได้หายไปถ้ายังมีให้เก็บนะถ้ายังมีให้เก็บตรงนี้เพราะเนี่ยนี่คือการสืบชั้นข้อมูลและข้อมูลเหล่านี้ถูกเรียบเรียงเก็บมาเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็น Big Data สิ่งเหล่านี้ถูกต้องเพียงไหนเมื่อกี้การหลอนการหลอกการข้อมูลได้ข้อมูลที่ผิดมันจะไม่มีและนี่คือสิ่งที่เราทำงานกันอย่างหนักนะวัดดาวกำลังทำงานกันอย่างหนักเกี่ยวเรื่องในเกี่ยวเรื่องของงานอันนี้อยู่ก็คือในงานของโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยที่จะมีพิธีถวายทุนเกิดขึ้นในวันมะรืนนี้วันอาทิตย์นี้นะนี่คือสิ่งที่ทำงานกันอย่างหนักตรงนี้เพื่อที่จะนำสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเก็บเอาไว้แล้วสิ่งเนี้ยผ่านมา 2,000 กว่าปีที่ผ่านมายังคงมีการถูกเก็บเอาไว้แต่ทำอย่างไรจะนำข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเอามาประมวลให้อยู่ในจุดที่ถูกต้องแม่นยำได้มากที่สุดอันนี้คือเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ที่เราต้องช่วยกันทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะพอฉันก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในตรงนี้เอาไว้นิดนึงนะว่าก็จะมีพิธีถวายทุนในวันอาทิตย์นี้แหละที่14มิถุนายนโดยเริ่มต้นที่ภาคบ่ายนะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปถึงเวลา15นาฬิกา10นาที13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา10นาทีใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยนะใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งนะเท่านั้นเองไม่นานมากแต่ว่าพวกเรามีส่วนร่วมในการมาสนับสนุนงานตรงนี้ได้อันนี้พูดไว้ก่อนแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลงดีเทลให้ฟังว่ามุมมองงานด้านพุทธศาสนากับ AI เป็นยังไงแล้วงานด้านพุทธศาสตร์เนี่ยที่เป็นงานด้านวิชาการหรืองานชำระพระไตรปิฎกเนี่ยจะนำ AI ตรงนี้มาใช้งานได้อย่างไรทั้งในแง่ของรูปแบบของการเป็นผู้ช่วยแล้วก็ในรูปแบบของการที่เอามาช่วยพวกเราเมื่องานนี้เสร็จสิ้นไปแล้วด้วยจะมาทำได้อย่างไรเพราะอย่างที่บอกว่าปัจจุบันข้อมูลที่ทำกันมาถึงปัจจุบันนี้เรามีฐานข้อมูลมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสามารถพูดได้เลยเมื่อหลายวันก่อนมีวัดหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศจีนติดต่อมาถ่ายรูปให้เราดูบางส่วนบอกว่าเขามีหอเก็บคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยอยู่ได้ทราบมาว่าวัดพระธรรมกายได้ทำโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยต้องการที่จะรวบรวมพระไตรปิฎกฉบับที่มีความแม่นยำและก็ถูกต้องที่สุดจึงอยากที่จะขอให้วัดพระธรรมกายได้ส่งบุคลากรไปที่วัดของท่านเพื่อไปดูคัมภีร์เหล่านี้ท่านก็อยากจะอนุรักษ์แบบนี้เช่นเดียวกับที่
ว่าพระธรรม

ธรรมกายธรรมเช่นเดียวกันตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่เมื่อไม่กี่วันมานี้เองก็ตมาบินมาถึงที่เมืองไทยเนี่ยเช้าวันนี้นะก็คุยกันก่อนนั้นเนี่ยสัปดาห์ที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ถึงสัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำไปก็เพิ่งพูดคุยกันไปก็ให้ท่านลองทำรายละเอียดมาดูสักนิดนึงก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะพอทำได้บ้างทางท่านจะสับสนอะไรเราได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างในส่วนของตรงนี้ก็พูดคุยกันเห็นไหมเอ่ยว่าสิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไปถึงตรงนั้นแล้วว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่นี้ไม่ใช่สิ่งที่เราทำกันอยู่ในเป็นปัจเจกบุคคลแต่ว่ารู้ถึงกิตติศัพท์ที่เราทำงานเหล่านี้เพื่อตั้งใจรักษาพระพุทธศาสนาตั้งใจรักษาคำสอนที่เป็นหลักฐานชั้นปฐมภูมิของพระพุทธศาสนาและสิ่งนี้เองมันจะทำให้พระศาสนานี้ยั่งยืนไปถึงอนาคตได้พวกเราเองคงจำได้ใช่ไหมเอ่ยว่าเนี่ยมาดูอานิสงส์กันนะอานิสงส์เนี่ยเขียนไว้เนี่ยบอกว่าการสร้างพระไตรปิฎกเป็นไงเอ่ยทำให้เป็นผู้มีปัญญามากฉลาดเฉียบแหลมทั้งทางโลกและทางธรรมถึงพร้อมด้วยนะโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิแวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ์ได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์และหนทางสู่พระนิพพานมีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งแทงตลอดใน 84,000 พระธรรมขันธ์และสามารถสอนผู้อื่นให้บรรลุตามได้ด้วยเมื่อมีปัญญาเต็มเปี่ยมย่อมมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและนอกจากนี้ถ้าเราฟังเมื่อสักครู่นี้นะเราจะรู้เลยว่าเมื่อเราพระศาสนานี้จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้ในอนาคตนะต้องอาศัยอะไรเอ่ยสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสอนและสิ่งที่เป็นพระสงฆ์สาวกการบวชนะกิจกรรมในงานบวชทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาบวชอุบาสกอุทิศชีวิตบวชสามเณรปริญญธรรมอุทิศชีวิตบวชสามเณรของศูนย์พุทธศึกษา DCI ทั้งหมดหรือโครงการอื่นๆทั้งภาคฤดูร้อนภาคฤดูหนาวรุ่นเข้าพรรษาทั้งหมดนี้ให้พระศาสนามีเขาเรียกต่ออายุพระพุทธศาสนาในแง่ของศาสนาบุคคลอานิสงส์ที่เราได้ก็เป็นไงเอ่ยเราก็จะอายุยืนยาวนานด้วยเช่นเดียวกันและในขณะเดียวกันเมื่อเราทำให้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือคัมภีร์ชั้นพระไตรปิฎกตรงนี้ยืนยาวไปอนาคตได้อีกนานเท่าไหร่ก็ตามพวกเราว่าอายุเราต้องยืนยาวไปด้วยไหมเอ่ยอานิสงส์นี้ก็จะบังเกิดขึ้นแบบนั้นเลยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะพวกเราเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเราจะอ้อทำบุญเนี่ยอายุยืนต้องปล่อยสัตว์ปล่อยปลาตอนนั้นก็ต้องทำด้วยแต่ขณะเดียวกันบุญตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีใครนึกถึงเท่าไหร่อย่าลืมนะอย่าลืมตรงนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยก็ต้องขอเรียนเชิญทุกท่านนะมาร่วมกันถวายกองทุนตรงนี้โดยก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ QR code นี่นะก็เดี๋ยวแช่หน้าจอนี้เอาไว้นานนิดนึงเดี๋ยวพวกเราดูตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่อาจจะมีโทรศัพท์ก็จะมาดูโทรทัศน์อยู่ก็ได้หรือถ้าดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็จะแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสมัครตรงนี้แล้วสงสัยเรื่องอะไรอย่างไรก็สามารถเข้าไปสอบถามพูดคุยได้อันนี้เป็นคนตอบนะต้องบอกไว้ก่อนเป็นคนตอบนะไม่ใช่เป็น AI ตอบนะ อันนี้เป็นคนตอบจริงๆก็เข้าไปสอบถามพูดคุยกันได้ว่าเป็นอย่างไรในส่วนของตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยคือสิ่งที่คือวัดของเรานะวัดของเรากำลังทำกันอยู่ตรงนี้เมื่อเราทำให้พระศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานเท่าไหร่ทีมงานทุกรูปทุกคนที่ตั้งใจทำงานกันตรงนี้ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่คิดเหมือนกันเลยคือต้องการที่จะบูชาธรรมหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราให้ท่านมีอายุขัยที่ยืนยาวยิ่งขึ้นไปเพราะเรารู้เลยว่าเมื่อท่านอายุยืนยาวได้เพียงใดก็ตามเนี่ยเราเองก็จะได้มีการสั่งสมบุญกับท่านเนี่ยไปยาวนานได้เช่นนั้นเช่นเดียวกันและนอกจากนี้ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติทั้งหลาย

0: ็จะยาวนานไปด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันในตรงนี้แม้อาจมีใครไม่รู้เนี่ยแต่พวกเราเนี่ยรู้ซึ้งถึงตรงนี้ทีมงานทุกรูปทุกคนจึงตั้งใจทำที่จะทำสิ่งนี้และน้อมบูชาธรรมถวายหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ตรงนี้นะอ่ะในช่วงสุดท้ายนี้เดี๋ยวเรามาดูสปอตสั้นๆกันสัก1นาทีเสร็จๆนะ
1: ความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอดและก็นำมาบันทึกถ่ายทอดสืบต่อกันมาให้มวลมนุษยชาติได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระสัทธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายนับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผู้ร่วมบุญจะได้น้อมถวายคัมภีร์ไบลานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีผ้าห่อคัมภีร์อุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ไบลานหนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือวิชาการผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090-551-9265 081-915-5726มาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อพุทธธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในยุคดิจิทัลชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านาน
0: สาธุก็ต้องอนุโมทนากับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เรามารู้จักกันแล้วว่า AI เจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรเจ้ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเจ้าทำอะไรได้บ้างพรุ่งนี้เราจะมาดูว่าและด้วยศักยภาพของเจ้านี้เราจะนะใช้เจ้าหรือจะทำงานกับเจ้าเนี่ยอย่างไรในงานพระพุทธศาสนาพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันตรงนี้และจะโยงมาถึงพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี่แหละว่าเราจะอาศัยเจ้าหรือใช้เจ้าเนี่ยทำงานด้วยกันตรงนี้เนี่ยอย่างไรตรงนี้นะในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านที่ได้ตั้งใจที่จะมาฟังธรรมกันในวันนี้ได้ตั้งใจที่จะไปร่วมงานและร่วมบุญในงานถวายทุนพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในวันอาทิตย์ที่14นี้ก็ขอให้บุญนี้ปกปักรักษาให้ทุกท่านและครอบครัวพร้อมได้หมู่ญาติขอให้เป็นผู้ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความสว่างสวัยในการสร้างบารมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุไขยืนยาวนานให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปฏิบัติธรรมะให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการ

0: ักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า

0: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่ง

หาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้

0: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
1: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
2: ค้นหาด้วย ID @ธรรมกาย
1: เมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญ
2: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
1: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
2: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
1: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
2: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได
0: ้ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่

0: อยากจะทำได้เลยครับ
1: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาทำ 40,000 วัตต์ก็เลือกบุญได้เลยจากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลและจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
0: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ
2: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาตรัสนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายๆไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเปลือกตานิดๆแล้วก็ผ่านคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้จะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์ร่างกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด

รงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องจะไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรประทันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่น

เบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในแล้วก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ่อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดติดซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปัสสาวดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกู

โลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษคือเหลือแต่กายตามอรหัตผลหน้าตัก20วอสูง20วอเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากๆชีวิตในสังสารวัฏมีภัยเราพยายามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น

ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเรากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะ

เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกเดตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนานเป็นต้นให้มันเพลินๆกลบทุกไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า

มาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

งเป็นผู้

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

จงเป็นผู้ปราศจาก

ได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้ว

ก่อนที่อยู่ล่างลงไปจนถึงเวจีมหา

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์

ทำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: करा।
1: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาด

บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะแล้วนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่

ตรงนี้ตรงฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมาเพื่อให้โลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่ตรงนี้นะแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ

อย่างกลางขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจอจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละ

แล้วต่อจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนกันแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายรูปภพก็ตั้งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราดังนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาๆสบายๆและใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียง

ของคำภาวนาเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั้นที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

พราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเอง

แล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่

ีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นข้าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางเอาอากาศที่ลงลงว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำ

ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศลงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต